0: ในการเต้าโฮมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของชาติผลการพบปะสองฝ่ายระหว่างลาวและสโลวาครัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จเวียดนามติราคาคืนสนธิสัญญาบ่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่11กองประชุมความสีวิไลทางอินเทอร์เน็ตจีน2006จัดขึ้นอยู่นครนานนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีของจีนต่อไปเสิร์ชทันฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นนักให้คณะนำกรรมการนรสังสาสสมัยที่12เสริมขยายที่ตั้งบทบาทของนรสังสาสในการตะหุมความสมคีเป็นปึกแผ่นของชาติยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพิ่มทวีความผิดชอบของคนลาวต่อสถากรรมของประเทศชาติบ่ให้อิทธิกำลังใดๆมาบ้างเพลและทำลายได้ในโอกาสเข้าร่วมพิธีอัดกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนนรสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12ในวันที่29เมษายนผ่านมานี้สายทุลุนศรีสุริตและคณะกรรมการใหญ่คณะบริงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศยกให้เห็นว่าในนรสังสาสต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงวิธีการขวนขวายมหาชนต้องใกล้ชิดกับมหาชนด้วยหลายรูปแบบหลายรูปการหลีกเลี่ยงการหันเป็นแบบบริหารอ้อยต้อยต้องสืบต่อบทพ่นแบบแผนที่เอาการคุ้นควยสักส่วนการปรึกษาหารือประสานสมทบคนเป็นเอกภาพและห่วมสัมพันธ์เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของตนปรับปรุงแบบแผนวิธีเนื้อในและรูปการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องอุดมหางมีหลายรูปหลายสีเหมาะสมกับเงื่อนไขในระยะใหม่และแทดเหมาะกับแต่ละเป้าหมาย
2: ทั้งการเคลื่อนไหวการรวมหลักฐานเชื่อจ้างเขากับมหาชนและขบวนการในเวียงงานตัวจริงใกล้ชิดกับประชาชนกับหลักฐานและเราสังสรรค์จุงแต่ละท้องถิ่นบ้านตัดแสงเมืองต้องได้มีหน้าที่เต้าโฮมความสมัครที่เวลาเดียวกันนั้นต้องเป็นผู้ไกลเกี่ยวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นในชุมชนอย่างมีความนิ่มนวลเป็นธรรมและศักดิ์สิทธิ์เรียกนี้ให้มาได้ดีพอสมควรอุตลาทางแต่ต้องได้ผลทวีคืนอีกไอ้ใดสามคำขวัญนะนิ่มนวลเป็นธรรมและศักดิ์สิทธิ์อันนี้สำคัญหลายตั้งนาปุระดมป่าสนราบรรดาเผาสารวิถีชีวิตแบบใหม่แต่แผนการดำรงชีวิตผู้ทำมาหากินแบบใหม่ที่ก้าวหน้าผู้นำใส่ถ่ายแห้งของแต่ละท้องถิ่นของแต่ละครอบครัวเพื่อเฮ็ดไถแนวทางนโยบายสารเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองให้เกิดขึ้นและเป็นเจ้าการเผาห่วงวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความขึ้นบ้านสามัคคีและพัฒนาโดยรูปแบบการร่วมมือระหว่างในเราสังสาสนักธุรกิจและประชาชนสร้างในรูปแบบการทำมาหากินที่ก้าวหน้าของประชาชนที่มีลักษณะขยายตัวต่อยอดค้นคว้าวิธีนำพาประชาชนผู้ดำเนินการผลิตเป็นสินค้าสร้างกองทุนพัฒนาในท้องถิ่นสร้างเป็นหน่วยผลิตรวมมือเพื่อส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายเพื่อก้าวขึ้นเป็นสหกรณ์ธุรกรรม
1: สายธุรุนศรีสุริตยังเน้นนักในแนวสังสาสสืบต่อเต้าโฮมขนขวยและสร้างเงินไขให้คนลาวอยู่ต่างประเทศมีจิตใจหักชาติหักเสื้อแพงชาติอวยนามหาประเทศชาติเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาประเทศพร้อมกันนั้นก็เอาใจใส่ปลุกระดมชาวต่างด้าวชาวต่างประเทศที่ดำรงชีวิตทำมาหากินและปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวให้รับรู้เข้าใจและเคารพระเบียบกฎหมายวัฒนธรรมที่ของประเพณีอันดีงามของลาวและมีความสามัคคีกับประชาชนลาวบรรดาเผ่า
0: ในวันที่27เมษายนผ่านมานี้ที่บรูไนดารุสลัมในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีอาเซียน EU ครั้งที่25ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้พบปะสองฝ่ายกับท่านยูไรบรานารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสโลวาคเพื่อปรึกษาหารือและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพระหว่าง2ฝ่ายในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมืออันยาวนานระหว่างลาวและสโลวาค ตลอดระยะ64ปีผ่านมานับแต่ได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่5กันยา1962เป็นต้นมาซึ่งสองประเทศสามารถรักษาการพัวพันอันดีงามและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในขอบการหัวมือสองฝ่ายหลายฝ่ายเป็นต้นในขอบการหัวมืออาเซียน EU และองค์การสหประชาชาติพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเพื่อเสริมขยายการหัวมือในต่อหน้าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งเห็นดีสืบต่อสุขยู่การแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนในทุกระดับและยืนยันที่จะสืบต่อสนับสนุนกันในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แจ้งให้ฝ่ายสโลวาคทราบถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวและเน้นนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนจากสากลในระยะที่ลาวกำลังก้าวเกียมหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในระหว่างปี2006-2009ท่านหองนายกรัฐมนตรีได้ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวเสื้อเสริญฝ่ายสโลวาคเข้าห่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM หอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นอยู่นาคอลวงจันทร์พร้อมทางได้ให้เกียรติมอบจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการให้แก่ฝ่ายสโลวาคในโอกาสนี้ด้วยในตอนท้ายสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับการหัวมืออาเซียนสหภาพยุโรปสภาพการภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน
1: ในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่23เมษายนผ่านมานี้ที่ศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวในโอกาสวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาครบรอบ140ปีท่านคำพลอยวรรณสารประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวได้ยกให้เห็นมุนเสื้อประวัติความเป็นมาของวันกรรมกรสากลว่าในไทยศตวรรษที่18ถ้าต้นศตวรรษที่19หลายประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาได้สำเร็จการคนล้มระบอบศักดินาและสร้างตั้งระบอบนายทุนขึ้นแทนย้อนความเป็นข้องต้องการของสังคมในการตอบสนองวัตถุและสิ่งของต่างๆเข้าในการรับใช้ชีวิตประจำวันนับมือสูงขึ้นแต่การผลิตบ่สามารถตอบสนองได้บรรดาประเทศเหล่านั้นจึงได้ก้าวเข้าสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมด้วยการสร้างโรงจักรโรงงานหลายขึ้นและเฮ็ดให้จำนวนกรรมกรก็เพิ่มขึ้นและเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นบรรดานายทุนได้เพิ่มสมองเฮ็ดเวียกถึง14-15สมองต่อวันแต่การตอบแทนขายงานผัดบ่สมคู่กับค่าแรงงานพร้อมกันนั้นการป้องกันสุขภาพความปลอดภัยแรงงานในสถานที่เฮ็ดเวียกและด้านสวัสดิการสังคมบ่ได้รับการเอาใจใส่เหตุในชีวิตการเป็นอยู่ของกรรมกรตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากจึงพาให้เกิดมีข้อขัดแย้งขึ้นและนับมือหุนแหงขึ้นเรื่อยๆกรรมกรและสาวผู้ให้งานจำเป็นจึงได้จัดตั้งกันเป็นกลุ่มเป็นขบวนเพื่อลุกฮือขึ้นต่อสู้กับส่วนสั้นนายทุนทวงให้พวกนายทุนเพิ่มเงินเดือนและลดพรสมองเหตุเวียกลงขบวนการต่อสู้ข้ามทวีปแมนอยู่ประเทศอังกฤษในปี1764เพราะว่าประเทศอังกฤษในเวลานั้นเป็นประเทศที่ขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมไว้กมูเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนและนำพากรรมกรต่อสู่ต้านพวกนายทุนส่วนสั้นกรรมกรในประเทศอังกฤษจึงได้จัดตั้งองค์การกรรมบาลเพื่อเป็นตัวแทนของตนขึ้นจากนั้นขบวนการต่อสู้ของส่วนสั้นกรรมกรและชาวพวกงานนับมือนับขยายตัวอย่างบ่ยุดยั้ง
3: ขบวนการต่อสู้ครั้งทำอิฐแมนยุประเทศอังกฤษในปี1764พอประเทศอังกฤษเวลานั้นเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมไวกว่ามูเพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตนและนำพากรรมกรต่อต่างกับพวกนายทุนส่วนสั่นกรรมกรในประเทศอังกฤษจึงได้จัดตั้งองค์การกรรมบาลขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของตนจากขบวนการต่อสู้ส่วนสั่นกรรมกรและชาวผู้ออกแรงงานนับมือเป็นขบวนการขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งในเดือนพฤศจิกายน1884อยู่เมืองดวงชิคาโกเป็นจุดใจกลางอุตสาหกรรมของประเทศอเมริกาขบวนการกรรมกรได้มีการต่อสู้กับพวกนายทุนอย่างหุนแห้งเฮียของและปลุกระดมให้กรรมกรชาวผู้แรงงานทั้งหลายต่อสู้เพื่อทวงเอาสิทธิ์ของตนมาในวันที่1พฤษภาคม1886เป็นเถื่อทำอิฐที่ส่วนสั่นกรรมกรและชาวผู้แรงงานในประเทศอเมริกาได้มีการต่อสู้โดยอิงใช้เหนือในของแถลงการเฮียของให้พกในทุนต้องปฏิบัติตามการเสนอของกรรมกรที่ว่าแต่นี้ ต่อไปบ่ให้กรรมกรผู้ใดเฮ็ดเวียกเกิน8ชั่วโมงต่อมื้อ8ชั่วโมงต้องได้พักผ่อน8ชั่วโมงต้องได้ทําเฮียนในนั้นได้มีกรรมกรนัดหยุดงานถึง 5,000 แห่งในตัวเมืองใหญ่ของประเทศอเมริกาเพียงของได้บังคับให้นายทุนต้องได้รับห้องเอาสิทธิ์ในการเฮ็ดเวียกของกรรมกรในมื้อนึง8ชั่วโมงจากเหตุการณ์วันที่1พฤษภาคม1886มันได้สร้างกระแสฟองอันใหญ่หลวงและแข็งแรงถึงขบวนการกรรมกรอยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาเป็นคิดหมายในกำลังใจให้ขบวนการต่อสู้ของกรรมกรในโลกทั้งเป็นบาดกล่าวขยายตัวแห่งไสยชนะและเป็นวันที่มีความหมายอันสำคัญของส่วนสรรกรรมกรในขบวนการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตน
1: ท่านคำพลอยวรรณสารให้ฮู้ตื่มว่าตลอดระยะผ่านมาพลกรรมประวัติศาสตร์ของสนสั้นกรรมกรได้ซี่เห็นอย่างจะแจ้งว่าสนสั้นกรรมกรเป็นสนสั้นที่น้ำหนาของยุคสมัยที่ติดพันกับพื้นฐานการผลิตมีระเบียบวินัยเป็นผู้มีหัวคิดปฏิสางมีความสามารถเพียงพอที่จะลบล้างระบบการพัวพันสังคมแบบกดขี่และสร้างสังคมที่ใหม่ที่ก้าวหน้าศรีวิไลและยุติธรรมภายใต้การนำพาของพรรค
0: ในวันที่29เมษายนผ่านมาที่กรมแผนการและการหัวมือกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมทานไซนครอินทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมเฉพาะกิจรัฐมนตรีกสิกรรมและป่าไม้อาเซียนในรูปแบบออนไลน์โดยการเป็นเจ้าภาพของประเทศฟิลิปปินส์เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้มีบรรดาทานรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้จากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนจุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนหับมือผลกระทบต่อราคาน้ำมันเสื้อไฟฝุ่นปุ๋ยและการผลิตกสิกรรมโดยเฉพาะความมั่นคงด้านเสบียงอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียนในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ท่านไซนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นหัวหน้าคณะได้นำเสนอต่อกองประชุมเกี่ยวกับผลกระทบจากสภาพการความบ่สงบในตะเวนออกกลางต่อความมั่นคงด้านอาหารและฝุ่นปุ๋ยรวมทั้งคงเขตที่มีท่าแห้งสำหรับการหัวมือในภาคพื้นปัจจุบันการสนองน้ำมันเสื้อไฟมันมีความยุ่งยากซึ่งบรรดาปั๊มน้ำมันมีการปรับเปลี่ยนและซอกหาวิธีเพื่อเฮ็ดให้การสนองน้ำมันเป็นปกติและทั่วถึงแต่ถึงยังใดก็ตามอาจส่งผลกระทบหลายต่อคะแนนกสิกรรมโดยเฉพาะการนำไส้ในเครื่องกลจักรการผลิตกสิกรรมเส้นรถแท็กเตอร์รถไถนาขนาดน้อยอื่นๆซึ่งจะส่งผลกระทบโดยกงต่อราคาสินค้ากสิกรรมเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตรวมทางน้ำมันเสื้อไฟที่สูงขึ้นพร้อมกันนี้ยังได้ให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงกสิกรรมให้ทันสมัยโดยผ่านการนำไส้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานการปฏิบัติมาตรการที่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและนวัตกรรมที่อิงไส้วิทยาศาสตร์เพื่อเสริมขยายผลผลิตและความยืนยงในขณะเดียวกันยังอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตกสิกรรมที่จำเป็นผ่านขั้นตอนการนำเข้าที่ง่ายขึ้นและการคุ้มครองต้นทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพของขั้นแห่งการปลูกฝังสัตว์เลี้ยงและการประมงนอกจากนั้นยังได้ปรึกษาหารือร่วมกันกับประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับทิศทางเพื่อแก้ไขในต่อหน้าเส้นรักษาตลาดให้เปิดกว้างโปร่งใสและหาประกันการไหลเวียนของอาหารและปัจจัยการผลิตให้เป็นปกติและต่อเนื่องเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านการค้าและความผันผวนด้านราคาน้ำมันและรักษาความเชื่อมั่นในระบบการค้าในภาคพื้นเสริมสร้างระบบการติดตามแบ่งปันข้อมูลและก็เกี่ยมความพร้อมตอบสนองข้อมูลให้ทันเวลาและประสานงานกันได้ดีรวมทั้งการนำไส้อย่างมีประสิทธิผลและอาจปรับปรุงเพิ่มเติมซึ่งในต่อหน้าอาจจะสนับสนุนอาหารประเภทอื่นนอกจากอาหารประเภทข้าวสารเส้นอาหารสำเร็จรูปอาหารเพื่อสุขภาพในสภาพการสุกเสริญและเคียงคู่กับการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อหาประกันการค้ำประกันเสบียงอาหารและปรับปรุงขอดการประสานงานระหว่างแขนงพลังงานกสิกรรมการค้ารวมทั้งการนำไส้ขอตกลงขอบของอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงด้านน้ำมันปิโตรเลียมเพื่อลดพรปัญหาความยุ่งยากด้านพลังงานและสนับสนุนเสถียรภาพของตองโซเสบียงอาหารและปัจจัยการผลิต
1: รัฐบาลเน้นนักให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องสุ่มใส่สืบต่อจะตั้งปฏิบัติเป็นงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนมิถุนายน2566จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำผาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าภาคส่วนเกี่ยวข้องต้องสุ่มใส่รักษาความสงบตามแล้วชายแดนแก้ไขปัญหาปรากฏการย่อท้อต่างๆทางสังคมให้ลดน้อยถอยลงมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาดและมีความเข้มงวด
4: สำหรับทิศทางแผนเพื่องานจุดสูงประจำเดือนพฤษภาคม2566กองประชุมได้ซี้นำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาจะใส่บรรดาเวียงานสำคัญสืบต่อจะตั้งปฏิบัติเวียงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนรอบด้านในนั้นสุ่มใส่รักษาความสงบตามแนวชายแดนแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆทางสังคมให้ลดน้อยถอยลงให้กระทรวงป้องกันความสงบสืบต่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งฉบับเลขที่11ทับนย.ลงวันที่7สิงหาคม2024ว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาดเข้มงวดให้หีบฮ้อนปรับปรุงคำสั่งฉบับเลขที่27ทับนย.ลงวันที่5ตุลาคม2021ว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียงงานสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร
1: ์ท่านคำผาพิมสอนให้ฮู้ตื่นว่ารัฐบาลยังสิ้นำให้คะแนนการเกี่ยวข้องหีบฮ้อนปรับปรุงคำสั่งฉบับเลขที่27ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์รวมทั้งปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่ก่อให้เกิดความบ่สงบในสังคมให้ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
0: สื่อมวลชนแม่นเครื่องมือทางด้านการเมืองแนวคิดเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่พรรคและรัฐในการปฏิบัติหน้าที่การเมืองมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีปองดองทั่วปวงส่วนลาวทางชาติท่านคำมอนจันทจิตกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคได้ประกอบความเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่วมทางชาติทั่วประเทศครั้งที่12ภายใต้หัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมคนควายและเต้าโหมความสามัคคีทั่วปวงส่วนลาวทางชาติในวันที่28เมษายน2566ที่หอประชุมแห่งชาติวาซึ่งมวลชนมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีปองดองทั่วปวงส่วนลาวทางชาติโฆษณาปลุกระดมสุขโยการพัฒนาสร้างสาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาตลอดระยะ70กว่าปีแห่งการนำพักของพรรคในขบวนการต่อสู้ปลดปล่อยชาติญาติเอาเอกราชและอิสรภาพมาสู่ประชาชนก็คือ50กว่าปีในภารกิจปกป้องรักษาระบบใหม่นั้นพรรคเฮาย้ำใดก็ได้ถือสำคัญเวียกงานของสื่อมวลชนโดยนำไส้พานาดังกล่าวนี้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาปลุกระดมศึกษาอบรมคนควายและจัดตั้งเต้าโหมความสามัคคีทั่วปวงชนสื่อมวลชนได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในไสยศาสนาของการปฏิวัติในแต่ละระยะ
5: สื่อมวลชนได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในไสยศาสนาของการปฏิวัติในแต่ละระยะสื่อมวลชนได้นำเอาแนวคิดทฤษฎีปฏิวัติแนวทางนโยบายของพรรคไปสู่ประชาชนทั้งเป็นผู้นำเอาแนวคิดคำคิดคำเห็นความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนมาส่องแสงให้พรรคได้รับทราบซึ่งสามารถสร้างได้สายพันธุ์อันสนิทแน่นระหว่างพรรคกับประชาชนที่บ่สามารถตัดแยกจากกันได้การถือเอาประชาชนเป็นกุ๊กแม้นปัญหาที่พรรคได้ยึดมันอย่างสมุนต้นสมุนปลายตลอดมานอกจากนี้สื่อมวลชนยังได้เป็นโค้ชของภาครัฐเป็นกระบอกเสียงและพบอย่างยืนทัศนะที่ถูกต้องต่อสู่ทัศนะที่เป็นเควตีถอยทั้งนอกบิดเบือนการออกข่าวด่านเดียวร่วงเดียวของคนบุรีนำปู่ปองไว้ท่านการได้จ้าเจ็ดขึ้นทันแถวพนักงานที่เป็นงานสื่อมวลชนได้มีพ่วงเสียสละสูงใหญ่แต่เด่นอย่างประวัติศาสตร์ทันแถวนักข่าวได้เติมใหญ่เข้มแข็งได้มีคุณภาพขึ้นมีทัศนะการเมืองจ้าเจ็ดความสะดุ้งไหวต่อสภาพการความสำนักในด่านวิชาการนักข่าวนุ่มน้อยนำมือเพิ่มขึ้นการน้ำใส่ข้อมข่าวหนาถนัดวิชาเทคโนโลยีในการเก็บกำข่าวเขียนข่าวโฆษณาคนหวยในบางสำคัญของพรรคของศาสตร์แมนได้มีหลายหูหลายสีหลายเหนือในหลายวิธีการที่อุดมสมบูรณ์และสางได้ข้อมเชื่อมั่นจากภาครัฐและประชาชนเหตุไหนจิตใจทักษะของคนลาวต่อศาสตร์ลาว ควบเอกอ้างสนุนใจต่อควบเป็นเอกราชอำนาจอธิปไตยของประชาชนประชาเผ่านำมือในทำการเสริมสู้สูงขึ้นควบสมุทรีเป็นเจ็ดหนึ่งใจเดียวภายในชาติได้เพิ่มทวีขึ้นสู่ระดับใหม่อย่างแข็งแกร่งควบสมุทรีได้กลายเป็นประเพณีอันล้ำค่าของพรรคและประชาชนเราได้ทำการอนุรักษ์รักษาและพัฒนาสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน
0: ท่านคำมรจันทจิตกล่าวเตือนว่าเพื่อปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในยุคสมัยใหม่นี้จะต้องสวมใส่เพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคต่อสื่อมวลชนสร้างให้ภาคในบรรดาองค์การสื่อให้มีความปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่นเอาใจใส่ซี่นำคุ้มของสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว้สร้างความเข้มแข็งให้แก่กงจักรการจัดตั้งของสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐองค์การจัดตั้งมหาชนและสังคมให้นักแน่นเข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภารวุฒิบาทของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเหตุหน้าที่เคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าให้มีน้ำใจหักชาติหักระบอบใหม่ยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองพร้อมกันออกแห้งแข่งขันสร้างขบวนการหักชาติและพัฒนาให้มีความฝดฟื้นและเป็นรูปธรรม
1: ในวันที่30เมษายนผ่านมานี้ที่คณะผู้ว่าการประเทศศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้จัดพิธีปาฐกถาเหล่ามุนเสื้อวันกรรมกรสากลที่1พฤษภาคมครบ140ปีเพื่อระลึกถึงประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้และส่งเสริมบทบาทของชนชั้นกรรมกรในการพัฒนาประเทศชาติโดยการปาฐกถาของท่านนางอรุณแสงวิจิตรวงศ์สาคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวหัวหน้ากลุ่มโฆษณาศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวและมีคณะพักคณะนำพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกกรรมบาลภายในคณะผู้พันตามประเทศศูนย์กลางพักเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงท่านนางอรุณแสงวิจิตรวงศ์สาได้ยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาและมูลเสื้อแห่งการต่อสู้อันเป็นอาถรรพ์ของชนชั้นกรรมกรในโลกโดยเฉพาะแม้เหตุการณ์ลุกฮือขึ้นต่อสู้ของกรรมกรอยู่นครชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1886เพื่อทวงเอาสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมในการเคลื่อนไหวเวียกงานและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาสินเฮียกห้องให้กำหนดสมองเหตุเวียก8สมองต่อวันและ8สมองพักผ่อนเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศาสนาและเป็นต้นกำเนิดของวันกรรมกรสากลที่ทั่วโลกได้เฉลิมฉลองมาฮอดปัจจุบันพร้อมกันนี้ท่านยังได้กล่าวเน้นหนักถึงการเติบใหญ่ขยายตัวของชนชั้นกรรมกรลาวพัฒนาพาสินำของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวซึ่งพรรคเฮาได้ถือว่ากรรมกรและชาวผู้เฮงานลาวได้กลายเป็นกำลังแห่งต้นต่อในการผลิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมให้มีการหันเปลี่ยนไปสู่ความทันสมัยประกอบส่วนรวมอย่างตั้งหน้าในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในแต่ละระยะท่านนางอรุณแสงวิจิตรวงศ์สายังได้เรียกร้องให้คณะผู้จัดงานสหพันธ์กรรมบาลและสมาชิกกรรมบาลคณะผู้พันตามประเทศศูนย์กลางภาคทุกคนจงเพิ่มทวีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นเอาใจใส่ฝึกหมฝึกฝนล่อหลอมตนเองยกสูงระดับวิชาเฉพาะให้ได้มาตรฐานและมีวินัยในการเฮ็ดเวียกอย่างเข้มงวดเพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับยุคเศรษฐกิจดิจิตอลและการหันเป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยประกอบส่วนคำในการปฏิบัติหน้าที่เพื่องานต่างประเทศของพรรคในระยะใหม่ให้นักแน่นยิ่งขึ้น
0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานวันที่17เมษายนผ่านมากองประชุมพิจารณาตีราคาสนธิสัญญาบอเพคขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ NTP ครั้งที่11ได้ไขขึ้นอยู่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาภายใต้การเป็นประธานของทานโดฮุงเวียดเอกอัครทูตเวียดนามหัวหน้าคณะผู้ต่างหน้าถาวรเวียดนามประจำองค์การสหประชาชาติการพิจารณาตีราคาสนธิสัญญาในครั้งนี้ได้ใช้เวลาเกือบ1เดือนในระหว่างวันที่17เมษายนถึง22พฤษภาคมนี้ด้วยการเข้าร่วมและกล่าวคำเห็นของผู้ต่างหน้าขั้นสูงที่มาจาก191ประเทศสมาชิก NPT เวียดนามในฐานะเป็นประธานกองประชุมได้แสดงให้เห็นการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและการแก้เกี่ยมความพร้อมรอบด้านท่านโดฮุงเวียดได้เน้นนักถึงจิตใจสร้างสรรค์การอบรมสนทนาและการร่วมมือหลายฝ่ายท่านได้ยั่งยืนรักมั่นเสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามแม้นการสนับสนุนการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างรอบด้านและอื่น
0: ๆตามข่าวจากต่างประเทศวันที่29เมษายนผ่านมานี้ห้องการแถลงข่าวรัฐบาลจีนได้จัดงานแถลงข่าวโดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของห้องว่าการคณะกรรมการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนเขตปกครองตนเองเผ่าจงกวงซีจีนและองค์การที่เกี่ยวข้องได้แจ้งให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพการกักเกี่ยมจัดกองประชุมความสีวิไลทางอินเทอร์เน็ตจีน2016ภายใต้หัวข้ออินเทอร์เน็ตสีวิไลกำลังบุกเบิ่นก้าวหน้าโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19หาซาวพฤษภานี้อยู่นครนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีจีนกองประชุมครั้งนี้จะประกอบด้วยการจัดพิธีเปิดกองประชุมและเวทีปรึกษาหารือหลักเวทีปรึกษาหารือย่อย14ครั้งก็คือกิจกรรมในหัวข้อสร้างเสาค้ำทางจิตใจเพื่อนำพาภารกิจสร้างโลกออนไลน์ที่ปลอดใสของกวางซีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐไล่การข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
6: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักบริหารอยู่ขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบขอให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นหับไส้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อไส้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.
7: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385 หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคม
8: รายการผู้แทนประชาชนรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 7:30 น. หา 8:00 น.ในระบบ AM ด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์6130กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการผู้แทนปัสสุนพบพ่อทานในมื้อนี้ก็แม่นอยู่ในบรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพร้อมองค์แห่งแข่งขันสร้างผลงานคำนำมาต้นวันสำคัญต่างๆของชาติในยุทธสภาแห่งชาติก็พร้อมอยู่ในบรรยากาศผ่านขยายผลสำเร็จของกองประชุมข้างปฐมมะลึกของสภาแห่งชาติสุทธิสิบเข้าสู่เวียกงานตัวจริงและยาทับยิดของรายการจะให้บรรดาทานได้รับฟังข่าวเผยแพร่นิติกรรมและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนกองประชุมเผยแพร่นิติกรรมของคณะประจำสภาแห่งชาติและปื้มคู่มือการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงได้จัดขึ้นในวันที่23-24เมษายน2566ที่เมืองนานแขวงหลวงพะบางโดยการเป็นประธานของทานบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติเข้าร่วมมีทานห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติบรรดาทานห้องประธานและหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องว่าการสภาประชาชนคันแขวงเก้าแขวงคือนครหลวงเวียงจันทน์พงศาลีหลวงน้ำทาอุดมไซบ่อแก้วหลวงพะบางไซยะบุรีหัวพันและเสี่ยงขวางพร้อมด้วยวิทยากรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กล่าวว่าเนื้อในที่นำมาคุ้นคั่วปรึกษาหารือและประกอบคำคิดคำเห็นในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นนิติกรรมที่สำคัญและจำเป็นหลายเพราะเป็นมากหัวใจที่สำคัญของการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเพื่อเก็บกรรมสังรวมความคิดความเห็นของประชาชนนำไปรายงานต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ปัญหาต่างๆกำได้สภาพความคัดข้องมองใจของประชาชนแล้วนำไปพิจารณาแก้ไขอย่างถูกต้องสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่ได้กำหนดขั้นตอนขบวนการต่างๆในการพบปะประชาชนของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญวันที่24เมษายน2566ผ่านมานี้ท่านนางสุนทรสัญญาจักเลขาธิการศูนย์กลางภาคของประธานสภาแห่งชาติทั้งเป็นสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13ได้มอบเงินช่วยเหลือให้เมืองพินเมืองสุนบุรีและเมืองอาสพังทองที่ประสบอุทกภัยและอัคคีภัยโดยมอบให้เมืองละ30ล้านกีบรวมทั้งหมด90ล้านกีบซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวแมนได้มาจากการระดมของสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13การมอบเงินครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความห่วงใยของบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13ในฐานะเป็นตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนบรรดาเผ่าก็คือประชาชนในเขตประสบภัยพร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้ท้องถิ่นฟื้นฟูความเสียหายและกลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวโอกาสนี้ยังได้มอบปลื้ม50ปีแห่งการพัวพันระหว่างสภาแห่งชาติลาวและสภาแห่งชาติเวียดนามจำนวน99หัวให้สภาประชาชนแขวงและทานสมบูรณ์ศรีหานาถสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13ได้มอบคอมพิวเตอร์ตั้งตักแล็ปท็อปจำนวน2หน่วยมูลค่า18ล้านกีบให้ห้องว่าการสภาประชาชนแขวงท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั่นก็เป็นข่าวมอบเงินช่วยเหลือ3เมืองแขวงสวรรณเขตและในวันที่23ผ่านมาทานเพชรลาทันทวงศาโฮงประธานกรรมธิการการต่างประเทศได้รับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานซึ่งเจฮาเลขาธิการใหญ่องค์การสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีพร้อมด้วยขณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการก้าวเกี่ยมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีครั้งที่9และกองประชุมโตมนเกี่ยวกับปัญหาอากาศน้ำครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่28-30กรกฎาคม2566ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในการเข้าเยี่ยมคำนับทานเลขาธิการใหญ่องค์การสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาน้ำของรัฐสภาอาซีได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเป็นมาจุดประสงค์และเป้าหมายขององค์การพร้อมทางรายงานความคืบหน้าการประสานสมทบระหว่างสภาแห่งชาติลาวกับองค์การ AAWCในการกักเกี่ยมเป็นเจ้าภาพร่วมกันในท้ายเดือนกรกฎนี้นอกจากนั้นยังได้แจ้งจุดประสงค์ในการช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการบริหารการคุ้มครองน้ำให้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอกาสนี้ท่านรองประธานกรรมาธิการการต่างประเทศได้แจ้งสภาพเกี่ยวกับสภาแห่งชาติสุทธิสิบและการกักเกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆของกองประชุมที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎให้แก่คณะผู้แทนองค์การ AAWC ทราบ
คณะผู้แทนองค์การ AAWC ยังได้เข้าพบปะการนำของกรรมธิการการต่างประเทศเยี่ยมซุ้มและวางกระตาดอกไม้ที่ห้องมุนเสื้อของสภาแห่งชาติอีกด้วยท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แม่นข่าวเลขาธิการใหญ่องค์การ AAWC เดินทางมาเฮ็ดเวียกกับสภาแห่งชาติต่อไปทางรายการใจปฏิทานได้รับฟังความมวลความซื่นและหลังจากนั้นมาหับฟังเนื้อในข่าวจากทางรายการตื่มอีก

านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผู้แทนประชาชนจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปทางรายการใจประทานได้รับฟังข่าวกองประชุมคณะกรรมการประสานงานไวป้าขั้งที่5ในวันที่27เมษายน2566ผ่านมานี้ท่านนางดารณีพรมวงศ์สาสมาชิกสภาแห่งชาติห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพร้อมด้วยคณะผู้แทนสภาแห่งชาติได้เข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการประสานงานสมาชิกรัฐสภาเพศหญิงไอป้าหรือไวป้าครั้งที่5ในรูปแบบทั้งไก่ภายใต้หัวข้อส่งเสริมการหันเปลี่ยนเวียกงานบทบาทหญิงชายของรัฐสภาไปสู่ประชาคมอาเซียนที่ควบรวมและมีความพร้อมในอนาคตโดยการเป็นประธานของทานางแอนมาติ

ามความคืบหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานและขอบแผนการจัดตั้งปฏิบัติส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองและการเป็นผู้นำของแม่หญิงไวป้าในปี2024-2025ของบรรดาประเทศสมาชิกไอป้าในกองประชุมได้มีการสนทนาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นต่อหัวข้อที่นำมาแลกเปลี่ยนซึ่งคณะผู้แทนลาวได้ประกอบคำเห็นต่อกับหัวข้อการหันเปลี่ยนรัฐสภาด้านบุตรบาทหญิงชายของรัฐสภาที่บ่เพียงแต่เป็นการเพิ่มจำนวนของเพศหญิงในตำแหน่งการตัดสินใจแต่ยังเกี่ยวกับการหันเปลี่ยนระบบโครงสร้างวัฒนธรรมที่กำหนดวิธีการตัดสินใจของกับเจ้าซึ่งรัฐสภามีบทบาทสำคัญในการนำพาการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการปรับปรุงกฎหมายนโยบายต่างๆและนำใช้กลไกการกวดกาในการสอดคล้องกับหลักการของความเสมอภาพหญิงชายผลกองประชุมครั้งนี้จะได้นำถึกไปพิจารณาและหับฮองในกองประชุมไอปาครั้งที่47ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ในระหว่างวันที่19-25 ตุลาคม 2026ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังไปนั่นก็แมนข่าวกองประชุมคณะกรรมการประสานงานไวปาครั้งที่5และในวันที่28เมษายน2026คณะผู้แทนสภาแห่งชาตินำโดยท่านนางมีนาศรีวิไลสมาชิกสภาแห่งชาติหองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติดาวและท่านไส้ปัญญาพรหมวิหารสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่13กรรมาธิการการต่างประเทศได้เข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือของสมาชิกรัฐสภาหนุ่มของสมัชชารัฐสภาระหว่างชาติอาเซียน YPA ครั้งที่3ในรูปแบบทางไกลซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีคณะผู้แทนที่เป็นสมาชิกรัฐสภาหนุ่มจากสมาชิกสมัชชารัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนหรือไอป้ากองเลขาไอป้าและเซลซานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม48ฐานในพิธีเปิดกองประชุมได้รับเกียรติต้อนรับโดยท่านนางมาเรลมาเซลเบบี้จิมิเนสอาร์เนนัสรองประธานสภาผู้แทนประชาชนฟิลิปปินส์และกล่าวเปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการโดยท่านพาวสเตโนโบจีเดกุมานส์ดีที่3ประธานสภาผู้แทนประชาชนฟิลิปปินส์ทั้งเป็นประธานไอปาครั้งที่47กองประชุมได้ดำเนินไปภายใต้การเป็นประธานของท่านโจนาธานคีเมนเจซี่มิรันดาอาบันบรอสที่2ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนฟิลิปปินส์ประธาน YPA ปี2026ในกองประชุมครั้งนี้หัวหน้าคณะผู้แทนที่เข้าร่วมได้พัดเปลี่ยนกันมีคำเห็นในหัวข้อสาวหนุ่มอาเซียนเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งแก่ผู้นำที่มีความพร้อมสำหรับอนาคตนอกจากนั้นกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนกันภายใต้2หัวข้อที่สำคัญคือ1การนำใช้ปัญญาประดิษฐ์และความรู้ด้านดิจิตอลสำหรับสาวหนุ่มอาเซียนและ2อำนาจของรัฐสภาในการส่งเสริมการสร้างและการคุ้มครองสุขภาพจิตในการเข้าร่วมกองประชุมท่านนางมีนาศรีวิไลหัวหน้าคณะผู้แทนลาวได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อกองประชุมโดยท่านได้ยกให้เห็นถึงสิ่งท้าทายในอาเซียนและโอกาสของสาวหนุ่มในการประกอบส่วนหับมือกับสิ่งท้าทายดังกล่าวการส่งเสริมและการพัฒนาสาวหนุ่มของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาสาวหนุ่มและเยาวชนการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนของสาวหนุ่มเพื่อสุขยู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศชาติและการร่วมมือในภาคพื้นพร้อมทั้งยกให้เห็นถึงบทบาทของสมาชิกสภาแห่งชาติลาวในการสร้างและปรับปรุงกฎหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการให้ความสำคัญต่อสาวหนุ่มท่านยังแจ้งเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10และสมาชิกสภาประชุมคันแขวงสุดที่5เมื่อเดือนกุมภาพันธ์มาที่ประกอบมีสมาชิกสภาแห่งชาติหนุ่มจำนวน19ฐานในจำนวนสมาชิกทั้งหมด175ฐานและสมาชิกสภาประชุมคันแขวงหนุ่มจำนวน265ฐานในจำนวนสมาชิกสภาประชุมคันแขวงทั้งหมด745ฐานโดยบรรทัดฐานเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของสาวหนุ่มในการมีส่วนร่วมด้านการกำหนดนโยบายและเป็นกระบอกเสียงของสาวหนุ่มในสภารวมไปถึงการพัวพันหัวมือแลกเปลี่ยนบทเรียนและข้อมูลข่าวสารกับสมาชิกรัฐสภาหนุ่มประเทศเพื่อนมิตรต่าง

ในตอนท้ายท่านได้เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาหนุ่มไอป้าสืบต่อยกสูงการหัวมือเลขเปลี่ยนบนเฮียนซึ่งกันและกันในการปรับปรุงนโยบายเพื่อสุขยู่ให้รัฐบาลเพิ่มทวีการลงทุนใส่ด้านการศึกษาแน่ใส่หับประกันให้สาวหนุ่มสามารถนำใส่ศักยภาพสูงสุดของเขาเจ้าเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาในอนาคตนอกจากนั้นทานไส้ปัญญาพรหมวิหารยังได้มีคำเห็นเลขเปลี่ยนภายใต้หัวข้อการนำไส้ปัญญาประดิษฐ์และความรู้ด้านดิจิตอลสำหรับสาวหนุ่มอาเซียนซึ่งทานได้ยกให้เห็นบทบาทของสภาแห่งชาติลาวในการสุกยู่ด้านนิติกรรมการเรียนรู้ดิจิตอลและการปรับตัวของแรงงานพร้อมทั้งเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาไอป้าส่งเสริมการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อหลุดพ้นทรงวางการพัฒนาและการนำไส้ปัญญาประดิษฐ์ดิจิตอลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนผลของการปรึกษาหารือครั้งนี้จะถูกนำไปสั่งรวมสร้างเป็นหางมติเพื่อเสนอเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนครั้งที่47ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังไปนั่นก็เป็นข่าวกองประชุมปรึกษาหารือของ YPA ครั้งที่3มหอดนี้รายการผู้แทนประชาชนได้หมดเวลาเพียงเท่านี้หวังว่าบรรดาท่านจะรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับพลบทบาทและการเคลื่อนไหวของสภาแห่งชาติก็คือสภาประชาชนขันแขวงหลายขึ้นไสสุภพรมีมงคลหับหน้าที่ดำเนินรายการวีไรเงินดีวันไซในสร้างบันทึกเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนเอาไว้พบพ่อกันใหม่ในอาทิตย์หน้าขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สมหวังจงเกิดแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: สัมผัสความงามของดินแดนอารยธรรมเลาะสมธรรมศาสตร์ศึกษาประวัติศาสตร์แห่งแดนจำปา
0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวแดนจำปาพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วขุนบริษัทรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. ถึง 8:15 น.ซึ่งทางรายการจะนำพาทุกท่านได้ไปสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของประเทศเฮาบ่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติที่เขียวงามแต่ยังมีทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของแต่ละท้องถิ่นให้กับทุกท่านได้รับฟังตื่มอีกมื้อนี้โนรีจะพาทุกท่านไปทางแขวงภาคใต้ท่านผู้ฟังแขวงอัตตปือมื้อนี้นะอยู่แขวงอัตตปือก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแขวงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามแต่ก่อนที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวมาฮู้แขวงอัตตปือกันน้อยนึงลำน้ำใสป่าไม้เขียวทองเที่ยวหนองฟ้าซุ้มผาเฮียงซานไซไหวพระองค์แสนพักแดนสามัคคีซึ่งเป็นคำขวัญของแขวงอัตตปือที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำจนก้าวขานกันว่าอัตตปือปึ้งขายคำแลกไก่คำเว้านี้หลายคนคือจะได้ยินมาละซึ่งได้พรรณนาถึงความเจริญหุ่งเฮืองของดินแดนอัตตปือแห่งนี้แขวงอัตตปือแมนตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศเฮามีเนื้อที่ทั้งหมดแมน 10,000 กว่ากิโลตาเมตรประกอบมี5เมืองก็คือเมืองไซเศรษฐาเมืองสามัคคีไซเมืองสนามไซเมืองซานไซและเมืองภูวงมีพลเมืองหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่พลเมืองหลายกว่า 200,000 คนแขวงอัตตปือมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเป็นบอนทีเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชกษัตริย์ลาวผู้ลือซื่อได้สิ้นพระชนหรือว่าเสียชีวิตลงในปีค.ศ. 1572ปัจจุบันแขวงอัตตปือได้กลายเป็นสามเหลี่ยมพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างสามชาติลาวเวียดนามกัมพูชาติดพันกับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดก็แมนหนองฟ้าอันสวยสดงดงามที่เป็นหน้าเงึดง่ออัศจรรย์ใจและยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่ทางแขวงอัตตปือล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตอนนี้พวกเขามาฮู้หนองฟ้ากันก่อนท่านผู้ฟังหนองฟ้านี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ที่สุดในประเทศลาวเป็นหนองน้ำใหญ่ตั้งอยู่เทิงภูสูงมีน้ำในหนองเป็นสีมรกตใสสะอาดค่ายคือน้ำทะเลมีความงดงามและมหัศจรรย์ที่สุดหนองฟ้าถูกค้นพบข้างคำอิดในปี1930โดยนักธรณีศาสตร์ชาวฝรั่งซึ่งหนองฟ้าตั้งอยู่เขตบ้านวังตัดเมืองซานไซห่างจากเทศบาลแขวงอัตตปือไปทางทิศตะวันออกประมาณ178กิโลเมตรและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการในปี2004หนองฟ้านี่กว้างประมาณ1กิโลเมตรมณฑลมีระดับความสูงเทียบไซหน้าน้ำทะเลประมาณ 1,200 หา 1,500 เมตรมีแปลวทางน้ำไหลลงไซน้ำเซขมานนอนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงอัมพามในพื้นที่หัวภูจุ้มเข้าหากันใกล้ไซแดนลาวเวียดนามซึ่งการกำเนิดเกิดขึ้นของหนองน้ำมหัศจรรย์แห่งนี้ยังมีปริศนาและมีการสันนิษฐานที่แตกต่างกันไปก็คือนักค้นคว้าบางทานบอกว่าเป็นหนองที่เกิดจากภูไฟระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อนบางท่านก็บอกว่าเกิดขึ้นย้อนการตกลงของลูกอุกกาบาตทางผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ทุกคนบุควรพลาดอยู่ทางแขวงอัตตปือนั่นก็คือหนองฟ้าแล้วมาตื่มอีกสถานที่หนึ่งแน่นอนว่าอยู่ทางแขวงอัตตปือคือโนรีเว้าไปแล้วว่ามีหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่และก็เป็นน่าสนใจเป็นการที่สามารถเข้าไปศึกษาเฮียนฮู้ได้มาฮู้จักชนเผ่าเบ่ากันแน่บ้านวงวิไลเมืองภูวงตั้งอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงอัตตปือประมาณ20กิโลเมตรเป็นบ้านของชนเผ่าเบ่า ที่ยกย่ายมาจากภาคเหนือของลาวมาตั้งถิ่นฐานอยู่แขวงอัตปือโดยแยกย่ายกันไปอยู่แต่ละเมืองแต่ส่วนใหญ่แม่นอยู่เมืองภูวงแห่งนี้และเผ่าเบ่านี่มักตั้งบ้านเฮือนอยู่เขตผู้สูงอาศัยลำน้ำและธรรมชาติเป็นบ่อนทำมาหากินอาชีพต้นต่อกะแม่นเฮ็ดไห่ปลูกข้าวซึ่งว่าเผ่าเบ่านี่แม่นมีภาษาปากว่าวและภาษาเขียนเป็นของตนเองในหมวดภาษาม้อนคะแม้นอกนั้นเนาะเขาเจ้ายังเว้าภาษาเจ๋งโอ้ยยุยะเหินสดางและภาษาลาวได้ดีน้ำอีกซึ่งว่าประชาชนเผ่าเบ่านี่นะจะมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งหญิงและกะซ้ายล้วนแต่ตัดแขวเบื้องถึงออกบองหูและซักลายสำหรับการนุ่งถือแม่หญิงแมนนุ่งสิ้นกระโดกห่มเสื้อสีดำเก้าผมโดยนิยมปักหวีไม้ปักหวีไม้เหี้ยหรือว่าเข่าควายดอนใส่ผมและมัดผมด้วยฝ้ายสีแดงและสีขาวส่วนเครื่องประดับกะแมนใส่ตุ้มหูงาสร้างประดับเอด้วยหมากปัดท้องใส่ปอกแขนปอกขาพร้อมคาบกอกหญ้าใหญ่ที่เฮ็ดด้วยท้องไม้และหินอ่อนสำหรับผู้ชายกะแมนนุ่งกระเตียวเก้าผมพร้อมขับล้ำเจืองโดยใส่เครื่องดนตรีพื้นเมืองเซนข้องลาข้องจุ้มข้องนองแนงข้องวงตบบ้างซึ่งเวลาที่ลิ่นดนตรีประเภทนี้ท่านผู้ฟังกะแมนเสียงมวนปิดตาอ่อนซ้อนเอาเว้ามาเย้าพอสมควรท่านผู้ฟังไรยังบ่หมดเพียงเท่านี้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงอัตตะปือยังมีอีกหลายๆสถานที่ทางรายการของพวกเฮาจะทยอยมาเว้าวาให้กับทุกท่านได้หาฟังตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศก่อนมวนซืนฟังเพลงจากทางรายการแล้วจึงกลับมาพบกันในระยะต่อไป

0: กินเที่ยวพักผ่อนสอดส่องในทุกมุมมองของคนลาว
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการเที่ยวแดนจำปาหลังจากที่มอบทรงความสุขด้วยเสียงเพลงให้กับทุกท่านแล้วกลับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อไปเที่ยวกันตื่มอีกอยู่ทางแขวงอัตปือไปที่น้ำตกตาดหัวค้นแน่ท่านผู้ฟังน้ำตกตาดหัวค้นแมนตั้งอยู่เขตบ้านมื่นหัวค้นเมืองสามัคคีไซห่างจากเทศบาลประมาณ60กิโลเมตรน้ำตกตาดหัวค้นนี่แมนมีต้นกำเนิดมาจากเซน้ำน้อยมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและตั้งสง่าอยู่เขตป่าฟื้นฟูของแขวงอัตปือกว้างประมาณ200เมตรและสูงประมาณ15เมตรตาดังกล่าวแมนเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแต่ปี1998เป็นต้นมามีเฮือนพักให้บริการมีห้านอาหารตามสั่งอยู่บริเวณน้ำตกตาดแห่งนี้กะเบิ่งรูปภาพแล้วก็สวยสดงดงามไปแล้วคือสิเย็นสบายนะผู้ฟังไผที่มักไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติก็แม่นอีก1ทางเลือกหรือจะไปเที่ยวน้ำตกตาดแซ่ผาก็ได้น้ำตกตาดแซ่ผานี่แม่นตั้งอยู่บ้านหินลาดเมืองสามัคคีไซห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ23กิโลเมตรน้ำตกตาดแซ่ผาตั้งอยู่ตามลำเซน้ำเปียนเป็นน้ำตกตาดที่มีความงดงามสูงประมาณ23เมตรกว้าง120เมตรและมีเนื้อที่100กว่าเฮกตาร์อ้อมรอบด้วยธรรมชาติอันเขียวสดงดงามซึ่งตามตำนานได้มีการเล่าขานกันมาว่าเมื่อก่อนนี่นะอยู่บริเวณนี้นี่จะมีถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งในถ้ำมีพระศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเสด็จไปมาได้ทุกคนทุกแห่งนอกจากนั้นเนาะถ้ำนี่ก็ยังมีแก้วแหวนเงินคำและเพชรนิ้นจินดาต่างๆซึ่งประชาชนในสมัยโบราณเวลาที่มีบุญมีงานก็ได้ไปยืมเอาเครื่องประดับอยู่ในถ้ำนี้มาเอแล้วก็เอากลับไปส่งคืนบ่อนเก่าต่อมามีกลุ่มคนที่บ่ดีที่เข้าไปลักเอาเครื่องของนี้ค่ะและบางคนก็เอาไปแล้วก็บ่ออกมาส่งพระดังกล่าวจึงได้เสด็จไปประดิษฐานอยู่บ่อนอื่นแล้วถ้ำแห่งนี้ก็ได้หักเพลงจนบ่มีไผสามารถเข้าไปในถ้ำได้จนเท่าทุกมื้อนี้จึงเป็นที่มาของชื่อตาดแซ่ผาแห่งนี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่งามและก็น่าสนใจอีหลีและสำหรับท่านใดที่อยากไปท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมอยู่แขวงอัตปือก็มีนั่นก็คือวัดธาตุเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชก็เป็นหนึ่งในบรรดากษัตริย์ลาวที่มีความองอาจกล้าหาญที่สุดโดยพระองค์ได้ขึ้นครองราชปกครองนครเสียงทองนครเสียงใหม่และได้ลงมาเคลื่อนไหวปะปุ่งกำลังอยู่เมืองฮามารักองการหรือว่าอัตตปือในปัจจุบันนี้ในปีค.ศ.1572เจ้าไซยะเศรษฐาธิราชได้ถือพญานครไส้กวนอุบายและปุ่งผสนเฮ็ดให้พระองค์ถึงแก่สวรรคตหรือว่าเสียชีวิตในมือเสียชีวิตนั่นแม่นในมือแฮม3คําเบื่อนอ้ายปี1572พระธาตุเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชตั้งอยู่บ้านวัดธาตุเมืองไซเศรษฐาห่างจากเทศบาลแขวงอัตปือ15กิโลเมตรธาตุดังกล่าวตั้งอยู่ภายในวัดธาตุจุลมณีซึ่งบรรจุอัฐิกระดูกของพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชน้ำเดิมว่าพระเจ้าเศรษฐาวังโสโนลีกาได้ไปเที่ยวหนึ่งท่านผู้ฟังสำหรับวัดนี้นอกจากสวยงามแท้ๆและยังมีอีกวัดสะแคะสำหรับวัดสะแคะแมนเป็นวัดที่เก่าแก่ของแขวงอัตปือตั้งอยู่บ้านสะแคะเมืองไซยะเศรษฐาห่างจากเมืองสามัคคีไซประมาณ25กิโลเมตรวัดดังกล่าวเป็นบ่อนประดิษฐานพระพุทธรูปองค์แสนซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองพากันมากราบไหว้สักการะบูชาอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยประชาชนมีความเชื่อถือว่าผู้ใดมีโอกาสได้มากราบไหว้ขอพรก็จะได้รับโชคลาภและเมื่ออธิษฐานหยังก็จะได้รับสมดังใจปรารถนากลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศและมาอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ทั้งแขวงอัตปือท่านผู้ฟังไม้กลายเป็นหินเอาหลายคนก็เคยได้ยินหลายคนก็เคยได้เห็นแล้วสำหรับไม้กลายเป็นหินเขตอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินแมนตั้งอยู่บ้านหาดซันเมืองไซเศรษฐาห่างจากเทศบาลแขวงประมาณ24กิโลเมตรตามเส้นทาง18 บีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ถูกค้นพบในปี2010 มีเนื้อที่36เฮกตาร์ซึ่งในเขตอนุรักษ์แห่งนี้ถือว่าเป็นดงมหัศจรรย์ที่ต้นไม้ได้กลายเป็นหินหรือมีรูปลักษณะคือก้อนหินโดยธรรมชาติและเป็นน่าอัศจรรย์ใจหลายที่มีไม้กลายเป็นหินย่างใหญ่อยู่บริเวณเขตป่าธรรมชาติและปริศนาแห่งนี้ท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอยู่ทางแขวงอัตปือท่านสามารถไปได้ไปซ้มไปเที่ยวได้พักผ่อนย่อนใจไปน้ำมูคณะหรือไปน้ำครอบครัวก็ได้เอาแล้วมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการเที่ยวแดนจำปาก็หมดลงแล้วก็ต้องขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเขาอย่าลืมว่าเวลาทุกท่านไปเที่ยวบอนไดการอนุรักษ์การรักษาความสะอาดการเข้าลบฮิตของประเพณีท้องถิ่นต่างๆนั่นแม่นมีความสำคัญช่วยกันท่านผู้ฟังมื้อนี้ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพ
1: สบายดีท่านผู้ฟังทีฮักเพลงยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่บรรยากาศของรายการกวงสีที่สวยงามซึ่งรายการนี้แม่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับวิทยุอ่าวปุยปูเขตกวงสีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนผลิตขึ้นมา
0: เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหรือสื่อฮีดของประเพณีที่เป็นมูลเสื้อพร้อมกับข่าวสารวัฒนธรรมทางด้านการท่องเที่ยวของกวงสีให้ประธานได้รับฟังและพร้อมกันนั้นยังจะได้นำพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวชมความงดงามของกวงซีน้ำอีกสำหรับรายการมื้อนี้พวกเราจะได้นำเสนอข่าวสารข้อมูลให้กับทุกท่านได้รับฟังทำอีกของรายการขอเชิญท่านฟังข่าวงานวางแสดงวัฒนธรรมจีนโคมไฟทิวทัศน์ทะเลแกะสลักด้วยยกเซิงเทียนสมัยราชวงศ์ซิงปี1644หาปี1912เป็นสีเขียวอ่อนสวยงามซึ่งแกะสลักด้วยยกก้อนเดียวตัวเซิงเทียนนี่แบ่งออกเป็น3ภาคส่วนก็คือภาคเถิงภาคกลางและภาคลุ่มภาคเถิงเป็นจานมนที่ค่อยๆน้อยลง3สั้นอยู่ใจกลางมีแทงกลมค่ายเทียนอยู่ทั้งลุ่มของจานได้แกะสลักนกแอนทะเลที่กำลังบินอยู่สองตีนของมันยืนอยู่เถิงหลังเตาลุ่มสุดของจานมนมี3ขาอยู่ในจานได้แกะสลักลวดลายขึ้นทะเลและหินภูอยู่ถึงหลังเตายังมีงูตัวหนึ่งเกี้ยวยูหันรูปทรงของเตาและงูนี่ก็คือสวนอูซึ่งเป็นเทวดาที่คุ้มครองบึงแยงน้ำในเทพนิยายบู่ฮานของจีนซึ่งเทียนนี่ถึงว่ามีหลายสั้นก็ตามแต่ผัดแกะสลักด้วยยกก้อนเดียวเท่านั้นบ่มีการติดต่อกันแม้นแต่น้อยเดียวนี่เป็นการทดสอบบ่น้อยต่อระดับการออกแบบและสีมือแกะสลักของสร้างผลิตยก
1: ปัจจุบันความสามารถด้านการคุ้มครองคุณภาพและพัฒนายี่ห้อของจีนได้เข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับก่อสร้างและการบริการของสิ่งก่อสร้างพื้นฐานของรางด้านคุณภาพได้ก้าวขึ้นสู่ระดับสูงกว่าเก่าโดยรวมแล้วได้แก้ไขปัญหากีดขวางการพัฒนาคุณภาพของตองโซอุตสาหกรรม 25,000 ข้อคุณภาพของอุปกรณ์เทคนิคสำคัญการก่อสร้างโครงการใหญ่เครื่องบริโภคที่สำคัญผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทันสมัยในของเขตพัฒนาใหม่จำนวนหนึ่งได้บรรลุถึงระดับก้าวหน้าของสากลการกำแนนการออกแบบจากขั้นถึงสูงสุดแม่นบัตรเก่าหนึ่งที่เป็นขอกุญแจเพื่อสุกยูการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่สร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านคุณภาพเดือนกุมภาปี2023ศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐบาลจีนได้ร่วมกันเผยแพร่เห็นแม่บทแห่งการสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านคุณภาพโดยถือว่าเป็นเอกสารโครงการระยะกลางและระยะยาวเกี่ยวกับการยกสูงคุณภาพเศรษฐกิจฉบับทำอิฐที่วางออกในนามศูนย์กลางภาคและคณะรัฐบาลจีนซึ่งได้วางแผนวาดอันยิ่งใหญ่แห่งการสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านคุณภาพโดยถือเอาการยกสูงคุณภาพของการสนองเป็นทิศทางบุกทะลุต้นต่อการสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านคุณภาพแม่นสิ่งหับประกันสำคัญเพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชาชนที่อยากมีชีวิตการเป็นอยู่อันดีงามปัจจุบันการเคลื่อนไหวยกระดับคุณภาพที่ได้ปกคลุมทั่วตรงโซ่อุตสาหกรรมและนำผลประโยชน์ให้ประชาชนจำนวนหลวงหลายนั้นกำลังก้าวสู่หลวงเลิกและเปิดกว้างออกอย่างบ่หยุดยั้งจากโครงจากโรงงานฮอดโต๊ะอาหารของประชาชนจากโครงการใหญ่ฮอดการอุปโภคบริโภคประจำวันผลประโยชน์ที่นำมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพกำลังเข้าถึงด้านต่างๆในชีวิตประจำวันของประชาชนการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงแม้นการพัฒนาที่สามารถตอบสนองกับความต้องการที่นับมือเพิ่มขึ้นของประชาชนที่อยากมีชีวิตอันดีงามการสร้างประเทศให้เข้มแข็งด้านคุณภาพต้องถือเอาการตอบสนองกับความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดีกว่าเก่าเป็นจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางเพิ่มทวีการค้ำประกันด้านคุณภาพและการนำพาด้านมาตรฐานขับเคลื่อนการสร้างชีวิตที่มีคุณภาพสูงด้วยการสนองที่มีคุณภาพสูงจึงสามารถเพิ่มทวีความรู้สึกที่ได้รับผลประโยชน์ความรู้สึกที่มีความสุขและความรู้สึกปลอดภัยของประชาชนอย่างบ่หยุดยั้ง
0: ยิบแซวเส้นทางสู่ความเจริญด้วยมือที่ของแค้วอยู่เขตตั้งภูมิลำเนาเผ่าต้งแขวงกุ่ยโจ ทั้งทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน4มื้อทางมรดกวัฒนธรรมนามธรรมต่างๆเช่นการย้อมสีฟ้าและการยิบแซวเป็นต้นได้สืบทอดกันมาเป็นเวลาพันปีซุ้มปีมอมอมานี่เขตดังกล่าวอาศัยวัฒนธรรมเผ่าที่อุดมสมบูรณ์โดยผ่านรูปการต่างๆเช่นการนำพาด้วยสหกรณ์และการอบรมทักษะเป็นต้นเฮ็ดให้ศิลปะหัตถกรรมที่เป็นมูลเสื้อออกจากเกตผู้ดอยก้าวสู่ตลาดกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีสีสันพิเศษช่วยพัฒนาชนบทให้เจริญและนำพาประชาชนให้หังมีน้ำกันท่านผู้ฟังที่หักแพงต่อไปพวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงก่อนจักหน่อยพวกเขาจึงกลับคืนมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันต่อ

0: ซีอี
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกวางซีที่สวยงามจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้เชิญท่านรับฟังข่าวนักธุรกิจต่างแดนที่เดินทางมาเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้ากวางโจวครั้งที่139ระยะที่1สร้างสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์งานวางแสดงสินค้ากวางโจวครั้งที่139ระยะที่1ได้สิ้นสุดลงในวันที่19เมษายนนี้ได้แสดงให้เห็นผลงานด้านนวัตกรรมของระบบอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าของจีนอย่างครบสุดตามข้อมูลจากศูนย์การค้าต่างประเทศจีนนับมาฮอดเวลา 17:00 นของวันที่19เมษายนนี้รวมแล้วมีนักธุรกิจ 167,000 คนจาก216ประเทศและเขตแคว้นได้เข้าร่วมงานวางแสดงครั้งนี้เพิ่มขึ้น 5.9 ส่วนหอยเมื่อเทียบสัดส่วนระยะเดียวกันของครั้งที่ผ่านมาจำนวนผู้เข้าร่วมสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นเหนียวและความมีชีวิตชีวาของการค้าต่างประเทศของจีนอย่างเต็มที่ส่วนระยะที่2ของงานวางแสดงสินค้ากวางโจวครั้งนี้ภายใต้หัวข้อเครื่องใช้ในเฮือนคุณภาพดีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23หา27เมษายนนี้ในระยะเวลา5วันจะวางแสดงสินค้า3ประเภทใหญ่นั่นก็คือวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ประจำวันในครัวเรือนเครื่องของขวัญและเครื่องตกแต่ง
2: ประชาชนผู้อ่านปลื้มหลายขึ้นจิตใจซาดของพวกเขาก็นักแน่นขึ้นเติมสัปดาห์การอ่านทั่วปวงชนข้างทำอิฐที่รัฐบาลจีนอนุมัติสร้างตั้งขึ้นและกองประชุมใหญ่การอ่านทั่วปวงชนครั้งที่5ของจีนได้ไขขึ้นพร้อมกันในวันที่20เมษายนนี้ประชาชนผู้อ่านปลื้มหลายขึ้นจิตใจรักชาติของพวกเขาก็จะนักแน่นและลึกซึ้งขึ้นนับแต่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่18ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นต้นมาท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการอ่านทั่วปวงชนโดยได้ให้คำซี่น้ำต่างๆเป็นแบบอย่างน้ำหน้าในการส่งเสริมการอ่านการอ่านทั่วปวงชนได้ถูกบันทึกเข้าในบทรายงานการเมืองของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15ยังได้ถูกบันทึกเข้าในบทรายงานเวียกงานของรัฐบาลเป็นเวลา13ปีเรียนติดนับแต่วันที่1กุมภาพันธ์2026เป็นต้นมาข้อกำหนดว่าด้วยการส่งเสริมการอ่านทั่วปวงชนซึ่งเป็นกฎระเบียบการบริหารฉบับทำอิฐของจีนที่เฉพาะกำหนดระเบียบแบบแผนเวียกงานการอ่านทั่วปวงชนได้ถูกปฏิบัติอย่างเป็นทางการข้อกำหนดดังกล่าวได้กำหนดมาตรการต่างๆเช่นการเพิ่มพลังแห้งในการโฆษณาเผยแพร่การอ่านทั่วปวงชนยกสูงคุณภาพการบริหารด้านการอ่านทั่วปวงชนเพิ่มทวีมาตรการรับประกันด้านการอ่านทั่วปวงชนและอื่นๆซึ่งเป็นการสนองสิ่งค้ำประกันทางด้านกฎหมายที่นักแน่นให้แก้การซุกยู่การสร้างสังคมแห่งการอ่านสุ่มไส้ช่วยเหลือการอ่านทั่วปวงชนอยู่เขตชนบทเขตที่มั่นของการปฏิวัติเขตชนเผ่าเขตซ้ายแดนและเขตด้อยพัฒนาเพิ่มการสนองเนื้อในการอ่านอยู่ชนบทปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการอ่านของชนบทให้ดีขึ้นสนับสนุนการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเพื่อการอ่านทั่วปวงชนมาตรการต่างๆในข้อกำหนดว่าด้วยการส่งเสริมการอ่านทั่วปวงชนที่เป็นการค้ำประกันอย่างถูกเป้าหมายและช่วยเหลือกลุ่มคนด้อยโอกาสได้เฮ็ดให้คนทั้งหลายรู้สึกอบอุ่นใจในระยะจัดกองประชุมใหญ่การอ่านทั่วปวงชนครั้งที่5แห่งต่างๆทั่วประเทศจีนยังได้จัดกิจกรรมการอ่านตามหัวข้อเฉพาะและจัดกิจกรรมการอ่านสำหรับสาวหนุ่มเยาวชนระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนขอบเขตการปกคุมและอิทธิพลของการอ่านทั่วปวงชนจะได้รับการขยายขึ้นเติมอีก
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพเวลารายการกวางซีที่สวยงามใกล้จะหมดเวลาลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและท่านสามารถฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันเสาร์เวลา 8:15 น.หา 8:30 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับมื้อนี้ เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าอินทวรวงศ์กันดีและมโนรีแก้วคูณบริษัทพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนเมื่ออื่นเวลาเก่าพบกันใหม่ในรายการประเทศจีนที่สวยงามสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ฮักแพงทั้งหลาย
1: สบายดีเพื่อนมิตรรายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเปิดใจวัยหนุ่ม
0: มื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยอ้ายหนุ่มลาวพร้อมด้วยสาวเวียงจันทน
1: ์ทุกครั้งที่พวกเรามาพบมาพ้อกันแม่นได้นำเอาปัญหาที่เกี่ยวพันกับวัยหนุ่มมาเว้าสู่ฟังซึ่งรายการเปิดใจวัยหนุ่มได้กระจายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่คลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในทุกๆตอนเช้าวันเสาร์เวลา 8:30 หา 9:00 และพร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ทางคลื่นกลางระบบ AM ความถี่567กิโลเฮิรตซ์วันอังคารเวลา 12:30 หา 13:00
0: นอกนี้ยังสามารถรับฟังได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาตื่มอีกที่ www.lnr.org.la และสามารถฟังได้ผ่านวิทยุการ์เด้นซึ่งเป็นแอปที่รวมเอาสถานีวิทยุทั่วโลกไว้ที่นั่นท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปนี้ได้ผ่าน App Store หรือ Play Store เพียงเฮากดซอกหาคำที่ว่า Radio Garden ก็สามารถติดตั้งแล้วเปิดรับฟังได้สำหรับรายการเปิดใจไว้หนุ่มมื้อนี้จะนำเสนอเรื่องใดนั่นติดตามได้ต่อไปนี้
2: เพื่อนๆวัยหนุ่มที่หักแพงปัจจุบันเห็นว่าปัญหาสุขภาพดวงตาในกลุ่มวัยหนุ่มเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงหลายอาจเกิดย้อนสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป
3: แม่นแท้เดี๋ยวนี้วัยหนุ่มเฮามีปัญหาสายตาหลายคนจำเป็นต้องตัดแว่นตาหน้าใส่แล้วบ่ดังนั้นอ่านบทเรียนบ่ได้เบิ่งหยังก็บ่ชัดเจนหรือบางคนถ้าบ่ใส่แว่นแม้นแต่หน้าเพื่อนก็จื้อบ่ได้หลายคนต่างก็ฮู้ดีว่าวัยหนุ่มเส้นใหญ่ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเสียนคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเป็นเวลาดล
2: ซึ่งส่งผลเสียจากการอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเป็นเวลาดลนั้นจะมีอาการป่าเมื่อยอันเกิดจากการจ้องหน้าจอดลเกินไปเฮ็ดให้กล้ามซี่ตาเฮ็ดเวียกหนักตาแห้งและมัว
3: อย่าลืมว่าแสงสีฟ้าหรือบูไลซึ่งเป็นแสงจากหน้าจอสิ่งเหล่านั้นสามารถเข้าไปทำลายจุดลังในจอประสาทตาได้หากได้รับในปริมาณหลายและต่อเนื่องบ่เพียงเท่านี้มันยังเฮ็ดให้สายตาสั้นย้อนการเบิ่งสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเป็นเวลาดลและการบ่ออกไปเฮ็ดกิจกรรมกลางแจ้งเป็นปัจจัยหลักที่เฮ็ดให้สายตาสั้นไวขึ้นบ่เพียงเท่านี้ยังมีอีกหลายสาเหตุที่เฮ็ดให้สายตาของเราเสื่อมได้ง่ายฟังเพลงจากรายการสะกอนจึงจะมาเว้าสู่ฟังโดยเฉพาะปัญหาอาหารการกินก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ให้เฮาเสียสายตาได้คือกัน

0: ที่ผ่านไปนั้นพวกเขาได้เว้าถึงปัญหาสายตาเสื่อมของวัยหนุ่มปัจจัยลักๆแม่นมาจากการอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเป็นเวลาดนแต่อย่าลืมว่าอาหารและเครื่องดื่มก็เป็นอันตรายต่อดวงตาได้คือกัน
1: แม่นแล้วการกินอาหารที่บ่มีประโยชน์บ่เพียงแต่ส่งผลต่อสุขภาพของห่างกายแต่ยังทำลายเส้นเลือดฝอยในดวงตาน้ำอีกโดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลสูงเส้นน้ำหวานขนมหวาน
0: อาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเฮ็ดให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปสามารถเฮ็ดให้เส้นเลือดในตาอักเสบและเสื่อมสภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูงที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วนอกจากนั้นยังมีประเภทอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงเส้นของจืดฟาสต์ฟู้ดเพราะไขมันเหล่านี้สามารถไปอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี่ยงดวงตาได้ง่ายและไว
1: ส่วนเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและมีพฤติกรรมการดื่มหลายดื่มที่เกินไปก็ส่งผลกระทบต่อการดูดซึมวิตามินที่จำเป็นต่อสายตาและอาจเฮ็ดให้จอประสาทตาเสื่อมไวบ่เพียงเท่านี้อาหารที่มีโซเดียมหรือเกลือสูงเส้นมีสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปก็สามารถเฮ็ดให้ความดันเลือดสูงซึ่งส่งผลกระทบโดยกงต่อความดันในแก้วตาใดคือกัน
0: เมื่อเฮาฮู้ว่าอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้มีผลกระทบต่อดวงตาแล้วเฮาก็พยายามหลุดผ่อนลงหรือหลีกเลี่ยงและซอกฮู้วิธีป้องกันและถนอมสายตาเพื่อรักษาสายตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆซึ่งรายการเปิดใจไว้หนุ่มขอแนะนำดังนี
1: ้เบื้องต้นเฮาต้องฮู้จักการใส่สายตาที่ถูกต้องเป็นต้นแมนการนำใส่กดซาวซาวซาวหมายความว่าทุกๆ20นาทีที่จ้องหน้าจอให้พักสายตาโดยการเบิ่งไปไกลๆอย่างต่ำประมาณ6เมตรเป็นเวลา20วินาทีและควรรู้จักการปรับแสงสว่างของหน้าจอบ่ให้แจ้งเกินไปบ่ควรลิ้นโทรศัพท์ในบ่อนมืดและควรปรับความสว่างของหน้าจอให้พอดีกับสภาพแวดล้อม
0: การจ้องหน้าจอหรือการอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตต้องในระยะห่างที่เหมาะสมถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เขาควรวางหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสายตาประมาณ50ถึง70ซันติเมตรเพื่อบ่ให้ดวงตาได้รับแสงใกล้เกินไปในนั้นรวมทั้งกระแสไฟที่สะท้อนมาจากหน้าจอซึ่งเป็นอันตรายต่อใบหน้าและดวงตาได
1: ้สำหรับอาหารการกินนั่นส่วนหลายไว้หนุ่มมักกินตามใจโดยบ่คำนึงถึงสุขภาพในนั้นรวมถึงดวงตาฉะนั้นการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์จะเป็นผลดีหลายเส้นอาหารที่มีวิตามินเอจะช่วยบำรุงจอประสาทตาซึ่งมีหลายในผักบุ้งแครอทผักตำนินและหมากไม้ที่มีสีเหลืองทั้งหลาย
0: อาหารอีกประเภทหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยกันกรองแสงสีฟ้าที่เฮาเอิ้นว่าอาหารที่มีสารลูทีนสารชนิดนี้พบหลายในผักเขียวเข้มเส้นผักกาดน้าผักสลัดและอื่นๆส่วนสารโอเมก้า3นั้นมันมีบทบาทในการช่วยลดอาการตาแห้งซึ่งพบมีในปลาทะเลและแกนธัญพืชหลายสนิด
1: สุดท้ายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินและการดื่มได้นั้นมันจะเป็นผลดีหลายต่อสุขภาพดวงตาของเฮาอย่าลืมว่าการดื่มน้ำให้เพียงพอจะป้องกันอาการตาแห้งได้การไปขวดสายตาก็สำคัญคือกันอย่างน้อยควรไปขวดสายตานำเซียวซานปีละ1ครั้งอย่าลืมใส่แว่นกันแดดเมื่อออกจากอาคารบ้านเฮือนในมื้อที่มีแสงแดดแห้งเพื่อป้องกันรังสี UV บ่ให้ทำลายเลือดตานี่เมนความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานจัดรายการเปิดใจไว้หนุ่มอย่าลืมพักสายตาเด้อตอนนี้มาฟังเพลงน้ำกันสะก่อนแล้วจึงกลับมาพบกันในตอนท้ายของรายการ

0: ท่านที่หักแพงเพื่อนเพื่อนวัยหนุ่มทั้งหลายตอนนี้พวกเราก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการกันแล้วหวังว่าเสียงเพลงและสาระหน้าฮู้ที่ทีมงานของพวกเรากะเกียมมาให้นั้นจะถูกใจพอสมควรอยู่มื้อนี้พวกเราได้เว้าถึงปัญหาเรื่องสุขภาพดวงตาในกลุ่มวัยหนุ่มซึ่งแม้นเรื่องที่น่าเป็นห่วงหลายในปัจจุบันย้อนสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป
1: การที่สายตาของเรามีปัญหานั้นมีผลกระทบจากการเบิ่งย้อนวัยหนุ่มส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเป็นเวลาดนนอกนั้นวัยหนุ่มยังบ่ใส่ใจกับอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อดวงตาสนแต่กินตามยากอันเป็นการทำลายสุขภาพตา
0: ปัญหาที่สำคัญที่สุดวัยหนุ่มเฮาบ่ใส่ใจและบ่ฮู้วิธีป้องกันและถนอมสายตาเพื่อรักษาสายตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆซึ่งข้อควรปฏิบัตินั้นทางทีมงานวัยหนุ่มได้แนะนำไปก่อนนี้แล้ว
1: เพื่อวัยหนุ่มฮู้บ่ว่าอิงใส่ข้อมูลสถิติประชากรวัยหนุ่มในกลุ่มประเทศอาเซียนแม่นเป็นตัวเลขที่น่าสนใจหลายเพราะภาคพื้นนี้ถือว่าเป็นของเขตที่มีพลังของสาวหนุ่มสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะว่าจำนวนประชากรวัยหนุ่มในอาเซียนอิงตามข้อมูลจาก Asian Key Figures และ UN Population Division นั้นประชากรทั้งหมดในอาเซียนมีประมาณ670หา680ล้านคนในนั้นมีกลุ่มวัยหนุ่มอายุระหว่าง15หา34ปีมีประมาณ213ล้านคนหรือประมาณ1ใน3ของประชากรทั้งหมด
0: กลุ่มอายุ12หา20ปีถึงว่าจะบ่มีตัวเลขแยกเฉพาะ12หา20ปีในทุกฐานข้อมูลแต่คาดคะเนว่ากลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ100หา110ล้านคนในทั่วอาเซียนในนั้นอยู่ลาวถือเป็นประเทศที่มีอัตราของวัยหนุ่มหลายที่สุดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับประชากรทั้งหมดกว่าประมาณ 60% ของคนลาวมีอายุต่ำกว่า25ปี
1: พวกเราพอสรุปได้ว่าวัยหนุ่มอายุ12หา20ปีในอาเซียนมีจำนวนมหาศาลมีประมาณ100ล้านกว่าคนดังนั้นการปลูกฝังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพของดวงตาและการศึกษาในตอนนี้ยังเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของภาคพื้นและปรากฏว่าวัยหนุ่มและสาวหนุ่มมีอัตราส่วนการมีปัญหาของสุขภาพดวงตาเพิ่มขึ้น

0: จะใกล้หรือไกลเสียงพวกเขาสดใสจะดังก้องไปเปิดใจไว้ลม
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงเพื่อนๆไว้หนุ่มที่น่าหักทั้งหลายมาฮอบนี่แหนมเบิ่งเวลาของรายการก่อยับจอหมอกเข้ามาแล้วก่อนจะจากกันไปผู้จัดรายการพร้อมทีมงานซื้อไว้หนุ่มขอแสดงความขอบใจมายังวิทยุกระจายเสียงแห่งสาดลาวที่ได้เปิดโอกาสทางได้ฝึกความรู้วิชาการเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุให้ไว้หนุ่มพวกเฮาได้เข้ามาจัดรายการเพื่อนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาให้ท่านได้รับฟังนำกัน
2: และขอขอบใจมายังฮูดีสนับสนุนพวกเฮาด้วยดีเสมอมานั้นคือท่านผู้ฟังและเพื่อนๆวัยหนุ่มที่ติดตามรับฟังรายการเปิดใจวัยหนุ่มที่ได้ดำเนินมาแล้ว20กว่าปีโดยเฉพาะมื้อนี้ที่ได้ติดตามฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมเด้อในวันเสาร์หน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้พวกเฮายังจะมาพบกันคือเก่าพวกเฮาจะเว้าถึงเรื่องใดๆนั้นก็คอยติดตามนำกันเด้อ
1: มาฮอดนี่คงจำใจจำจากบ่อยากภาคเวลานั่นหากจนมามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองคือนุ่งลาวสาวเวียงจันทร์ขออำลาทานผู้ฟังไปก่อนวันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่มาฮอดนี่ขอกล่าวคำว่า
3: สบายดี

0: องตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเศร้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคต
3: รพอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
2: ตาบ่เห็นหุ้งเป็นมั่วเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รูปไปน้ำฝ้าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
3: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
2: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
3: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้ว
2: บ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
3: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
2: ่ออกแดดก็ปกติ
3: ดีใจบ่พ่อ
2: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งอย่างนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วเราได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
3: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ่งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจำวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทำมาหากินก็บ่ได้มีอันของอันค้าเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
2: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพญาคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
3: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเน
4: า
3: ะ
4: แม่ซื้อเทียมโสวิคัมที่บ้านหนองดาสีโคตรเก็บแอลมาได้2ปีแล้วเก็บมันละเกี่ยวมาท้องน้อยเนี่ยกว่าเลยครบวงจรนั่นน่ะมีไขมันไขหลังขึ้นหน่อยนึงแล้วไปเอ็กซเรย์เพิ่นละว่ากระดูกเสื่อมพลิกบ่ได้เหน่งบ่ได้นั่งก็นั่งบ่ได้ได้เหยียดอย่างเดียวมันนี่ล่ะมากินตัวนี้ล่ะเออนั่งได้โกนี่น่ะล่ะกินเศร้าแรงกินเบิดพุ่นอีกกล่องหนึ่งเนาะลูกได้กลมได้กลับไปได้มาได้กะหักบ่เก็บได้ล่ะกินแล้วมันดีอีหลีแม่ซื้อเทียมโสวิคัมที่บ้านหนองดาสีโคตรเก็บแอลมาได้2ปีแล้วเก็บมันละเกี่ยวมาท้องน้อยเนี่ยกว่าเลยครบวงจรนั่นน่ะมีไขมันไขหลังขึ้นหน่อยนึงแล้วไปเอ็กซเรย์เพิ่นละว่ากระดูกเสื่อมพลิกบ่ได้เหน่งบ่ได้นั่งก็นั่งบ่ได้ได้เหยียดอย่างเดียวมันนี่ล่ะมากินตัวนี้ล่ะเออนั่งได้พี่โกนี่น่ะล่ะกินเศร้าแรงกินเบิดพุ่นอีกกล่องนึงเนาะลูกได้กลมได้กลับไปได้มาได้กะหักบ่เก็บได้ล่ะกินแล้วมันดีอีหลี

สิกุ้งกินปลาหมึกใหญ่อัศจรรย์แต่ไม่แก่นหล่อนสังสิมาปีนปงใบพี่น้องเอ้ยเกิดเป็นคนลาวหักศาสตร์ลาวหักเสียงเพลงลาวหักฮีดของประเพณีอันดีงามของศาสตร์ลาวสุขสบายดีมีรายการสบายดีเศร้าของวันเสาร์เศร้าแห่งวันในความสุขวันพักผ่อนของไผ่หลายๆคนเนาะในมื้อนี้ก็ถือว่าเข้าสู่รายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและครับสร้างแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์พร้อมทั้งยังมีอีกผู้อุปถัมภ์หลายๆท่านก็คือโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านปิงแบ่ซอยนิยมห้านนางพิมพ์มสอนขายเครื่องสูงและเครื่องใหญ่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซห้านเท่าพันโมบายโฟนหับสมแปงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำโซ่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบซองไอน้องและขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงมาบางขอบใจห้านขายยาเมยกบ้านทาราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์นี่คือผู้อุปถัมภ์รายการของเราในปัจจุบันนี้ในรายการลองลิสต์ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เฉพาะมื้อวันเสาร์1ชั่วโมง9ถึง11โมงขออภัย9ถึง10นะวันจันทร์ถึงศุกร์และมัน2ชั่วโมง9ถึง11มื้อนี้ก็ถือว่า1ชั่วโมงอยู่กับโฆษกเบาไทยขวัญใจมาสนคนเก่าคนเดิมก็เถื่อมาตามเวลาที่นัดหมายกันไว้ในเช้าของวันเสาร์ก็ให้มีแต่ความสุขโชคดีเดินทางปลอดภัยไปใส่มาใส่ก็ให้มีสติการกินการอยู่พักผ่อนอยู่เฮือนอยู่ซานก็ให้มีสตินะเพื่อบ่ให้เกิดอาการเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดปัญหาสิ่งที่มันบ่คาดฝันเกิดขึ้นต้องมีสติวันนี้ถือว่ามีบทเพลงเก่าๆแดใหม่ๆแดปนๆกันไปนะแต่ว่าเรื่องสายนาไม้เนี่ยก็เอาเป็นจังหวะมันนะเอาเป็นแต่ละระยะระยะเพราะว่าเศร้าของวันเสาร์นี่โคซุกจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมโดยเฉพาะเลยเนาะแต่ว่าภาคส่วนที่อุปถัมภ์รายการจะบริยกขึ้นมาเว้าแต่ว่าฟังสปอตเอาก็ได้แล้วก็ให้เครดิตในหัวรายการเนาะเฉพาะวันเสาร์เด้อถ้าวันปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วมันเฮาจะเอาผู้อุปถัมภ์รายการมาโอมาลมมาอธิบายมาโปรโมทให้เพิ่นนำมื้อนี้เอาแต่เฉพาะอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของพวกเฮาเลยก็คือจีโก้พลัสรักษาสุขภาพโดยรวมปัญหาเรื่องของธาตุน้ำตาลในเส้นเลือดสูงเกี่ยวกับเรื่องของไขมันอุดตันเส้นเลือดนะอีโพยเมทันได้มีปัญหาหรือว่ากำลังเปลี่ยนอยู่ในตอนนี้ก็อย่าเลือนผ่านเนาะผมมีสรรพคุณมาตอนมาฝากพอได้ฟังแล้วก็จดข้อมูลไว้ถ้ามีเงินไขต้องการอยากรับประทานก็พวกเขาจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศเนาะและราคาบริแพงเด้อกับอาหารเสริมลดไขมันปรับน้ำตาลในเส้นเลือดสูงบำรุงคอกระดูกสร้างให้มวลกระดูกแข็งแรงเฮ็ดให้เฮานอนหลับดีนอนหลับแล้วตื่นมาก็ถือว่ากระชับกระเฉงเพราะว่าคนเฮาได้พักผ่อนเต็มอัตราส่วนมันห่างกายจะมีการซ่อมแซมไปในตัวนะจีโก้พลัสมีจุดดีหลายอย่างเด้อตามเอกแมนโคลาลินพลัสนั่นก็คืออาหารเสริมบำรุงสายตาเป็นประเภทแคปซูลเนาะรับประทานง่ายอันนี้แมนปัญหาเรื่องของสายตาบึงบ่แจ้งบ่คุมบ่สัตว์เบิ่งแล้วมีภาพซ้อนอาการ4ประการก็คือตาต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินและต่อลมอาการคันเครื่องอาการมีเฟื่อแล่นไปแล่นมาบ่หรือว่ามีแสงหิ่งห้อยยิบๆยับๆ อาการบอดกลางคืนขาดแสงสว่างและเบิ่งบ่เห็นพ่อแม่แมนบ่คันเป็นสิซั่นแล้วก็อย่าลืมเนาะโทรมาหาทางบริษัทเพิ่น
ก็คืออาหารเสริมบำรุงสายตานอกจากบำรุงและดูแลฟื้นฟูหน่วยตาพวกเฮาแล้วดวงตาแล้วสายตาแล้วยังไปบำรุงสมองและเส้นประสาทนำอีกเด้อดีหลายเนาะเกี่ยวกับอาหารเสริมบำรุงสายตาชื่อว่าคอลลินพาร์ทเพิ่นนี่พอก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศเช่นเดียวกันราคาก็บ่ได้แพงเนาะตามพี่เอกแมนโมติน่าผักขาวทองอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ลองจำหน่ายมาโดนแล้วนะก็ได้คลองจิตคลองใจอีพอยเมมาหลายปีแต่ไปเป็นประเภทแคปซูลเส้นเดียวกันในกับหนึ่งมันมี50เม็ด50แคปซูลสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงเหตุให้ร่างกายเฮามีภูมิต่อต้านกับภาวะสภาพแวดล้อมบ่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนสิเป็นภาวะที่เฮาจะต้องเดินทางไปต่างๆแขวงบ่ว่าจะไปอยู่บนใดพ่อหมอกพ่อฝุ่นพ่อฝนปัจจัยเสี่ยงต่างๆอยู่ในสภาพแวดล้อมอ้อมข้างพวกเฮาเฮาก็มีความทนทานและก็ต้านทานกับปัญหาก็บ่ค่อยมักเจ็บมักป่วยเด้อคันผู้ที่มักเจ็บมักป่วย3มื้อดี4มื้อไข้หั่นแม่นร่างกายเริ่มอ่อนเพลียแล้วเด้เนาะตามไปอีกก็แม่นอาโรเจนพาร์ทนี่ก็เป็นสินค้าใหม่ของทางลองลิปพวกเฮาที่จำหน่ายในปัจจุบันนี้เป็นประเภทซองสูงใส่น้ำเนาะอันนี้รับประทานง่ายกินง่ายเด้อบ่เฟือนคอจุดดีเพิ่นบำรุงผิวเด้อบำรุงผิวพรรณให้กระจ่างใสมีออร่าเนาะผิวพรรณกระชับเบ่งบานเป็นอาหารเสริมประเภทคอโรเจนบำรุงคอกระดูกคอต่อกระดูกในร่างกายเฮาเส้นผมเอ็นกล้ามเนื้อเล็บตีนเล็บมือและแขวเนาะนอกจากนั้นยังช่วยไปเติมเต็มเซลล์เติมคอโรเจนอาโรเจนเข้าไปตอนนี้ห่างกายเฮาเพราะว่าบางท่านนี่อายุหลายขึ้นแล้วเซลล์ต่างๆในห่างกายก็เริ่มเสียหายไปเนาะก็คอลลาเจนในห่างกายก็ลดลงไปตามอายุแก่เท่าใดคอลลาเจนก็แห้งน้อยลงเฮ็ดให้ห่างกายเฮาทรุดโทรมอ่อนเพลียไปในตัวเนาะคอลลาเจนอาโรเจนพาร์ทประเภทนี้เฮาดื่มแล้วจะไปช่วยให้เซลล์ต่างๆในห่างกายพอเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นและสะลอการเสื่อมของเซลล์ดีๆเฮ็ดแถวที่หนุ่มก่อนอายุเป็นเพียงตัวเลขเด้ออันนี้เป็นอาหารเสริมประเภทเครื่องดื่มทรงใส่น้ำนะเป็นประจำดื่มแล้วท่านจะสังเกตเบิ่งตัวเองว่าผิวพรรณจะกระจ่างใสขึ้นใบหน้ามีสิวมีจุดด่างดำต่างๆห้อยเหี่ยวยานเหี่ยวย่นต่างๆมันก็จะคอยจางหายไปตามกาลเวลาตามปริมาตรที่พวกเฮารับประทานไปเนาะ1กอง2กอง3กองขึ้นไปมันก็จะเห็นผลเนาะคอยปรับร่างกายเฮาเข้าไปในโหมดของความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยคอลลาเจนหรือว่าอาโรเจนพลัสเนาะอันนี้เป็นระดับซุปเปอร์นะพี่น้องครับเนาะพรีเมียมเลยเนาะของดีๆจากลองลิปว่าเอามาจำหน่ายในปัจจุบันนี้ตามไปอีกก็แม่นดับเบิ้ลคลิกเนาะเฉพาะสุภาพสตรีอยู่เฮือนอยู่ศาลมื้อนี้บ่ได้ไปลาไปการรู้สึกว่าร่างกายทั้งภายในบ่คักปานใดอาการตกขาวอาการมีกินในซองคลอดอาการบ่กระชับประจำเดือนบ่มาปกติตามมื้อตามวันอาการมีจิตกรรมแล้วเจ็บท้องน้อยนี่เพราะว่าจุดดีของดับเบิ้ลคลิกนี่เป็นอาหารเสริมประเภทบำรุงนะดูแลฟื้นฟูปิ่นปั่วกับว่าแมนเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นจะไปช่วยในการบ่ให้เฮาได้เกิดเป็นติ่งเนื้อเกิดปัญหาอาการอักเสบบาดแผลที่มันจะเป็นก้อนเนื้อห้ายก็คือก้อนเนื้อมะเร็งอยู่ในปากมดลูกของเฮาฮั่นเนาะอันนี้ดีเด้อรับประทานแล้วผู้ที่เป็นมาก่อนก็เริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพผู้ที่ยังบ่เป็นรับประทานไว้ละดีที่สุดและผู้ที่มีกำลังมีปัญหาอยู่กำลังตอนนี้บ่จะเป็นเรื่องของไวท้องหรือว่าอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นโทรมาปรึกษาเฮาได้เนาะดับเบิ้ลคลิกเป็นแคปซูลมดกันมวงหายห่วงนะสบายใจเลยรับประทานไม่ดีเพื่อปลุกท่านผู้หญิงพ่อเฮานี่แกมันต้องได้ดูแลเด้ทั้งภายในอันตรายนะคล้องใจผัวเวลาเฮาเบิ่งเฮาดื่มเฮากินแล้วหน้าตามันก็จะสดใสขึ้นเพราะว่าอย่างเลือดลมแล่นสะดวกหน้าแดงแฮงวุดซั่นใดสุภาพสตรีเฮาเด้อสำคัญนะตัวนี้เอาไปรับประทานโลดเด้อดับเบิ้ลคลิกนะหลากหลาย
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพสุภาพสตรีเด้อนะและสุดท้ายแมนฟิกเซซี่เด้อมีรายการเฮาฟิกเซซี่นี่แมนเป็นเพศอาหารเสริมดีท็อกการดีท็อกลำไส้การเอามาจัดจำหน่ายแมนจุดประสงค์เพื่ออยากให้พ่อแม่พี่น้องเฮามีลำไส้ที่สะอาดมีลำไส้ที่บ่ปกคลุมไปด้วยคราบไขมันสารพิษเศรษฐกรต่างๆที่มันเคลือบน้ำตามผนังลำไส้ฮะเฮาควรจะดีท็อกปี1 2เทื่อบ่หรือว่าทิศ1บ่ก็ว่ากันไปแล้วแต่เนาะแล้วแต่การดูแลสุขภาพเฮาเฮาดีท็อกเฮากินมันก็เฮ็ดให้เฮาทายง่ายเฉพาะภาคส่วนที่ทายยากนี่แน่นอนแล้วกินบ่ออกกินแล้วบ่ทายมันมีปัญหาล้วนแหละร่างกายจะสะสมสารพิษไว้จะบ่แข็งแรงจะบ่มวนบ่ซื่นจะมีแต่ความหมองมนนะภาคส่วนที่ทายเทดีบ่จะเป็นทายเบาทายนักทายอย่างต่างมีกินมีออกนั่นคือวงจรกุ่งเปลี่ยนของวงจรสมองชีวิตของเฮามีกินแล้วก็ต้องมีเฮ็ดเวียกเวียกแล้วก็ต้องมีนอนนอนแล้วก็ตื่นอันนั้นมันเพิ่นมันครบสูตรของมันทางกายมันก็จะแข็งแรงนะดีฟิกซาเซ่ดีท็อกตัวนี้ทรงใส่น้ำรับประทานง่ายเด้อเพื่อว่าเป็นการป้องกันดูแลเงื่อนไขต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นแบบหายแห้งหนึ่งมากับเป็นภาคส่วนลำไส้มันบาดบ่ออักเสบบ่เป็นตุ่มเป็นติ่งเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็มีคือกันอันนั้นก็แต่ว่าสาเหตุก็ได้ถูกตัดไส้ตัดหยังมาอันตรายได้มีรายการเฮาแนะนำไปเลยกับฟิกเซซี่ในการดีท็อกลำไส้ขับล่างสารพิษออกจากลำไส้ให้ลำไส้สะอาดลำไส้ใหญ่ก็มีการเหน่งติ่งได้ดีมีการบีบขับถ่ายออกได้ง่ายลำไส้น้อยเฮ็ดหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารที่มีโปรตีนวิตามินเข้าสู่เส้นเลือดเพื่อล่อเลี้ยงร่างกายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนี่ก็คือ6ประเภทอาหารเสริมของลองลิปพอจำหน่ายในปัจจุบันนี้สนใจก็พัวพันสอบถามได้เด้อมีรายการที่เบอร์020-9829-4228นะมื้อนี้เอาที่ประเภทอาหารเสริมโดยเฉพาะเลยเนาะมาต่อแพงใจจากเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวน้ำเนี่ยเนาะสบายดีท่านสีใสสบายดีท่านสีใสพานไสยวงศักดิ์มันบอกว่าประเภทลดท่าน้ำตาลมีบ่อเจ้าอ๋อมีอยู่เด้อเจ้าเด้ออาหารเสริมประเภทนี้คือจีโกพลาสเด้อไอเด้อทานสีใสที่ตามทางเพจแห่งชาติลาวเนาะขอเบอร์โทรศัพท์ผ่านคอมเมนต์แล้วเด้อไอเด้อส่งเข้ามาโหลดตอนนี้เนาะแล้วก็ส่วนทาง Facebook เบาไทยสบายดีท่านบุญน้ำหมื่นสุพลเจ้าสบายดีไอ้สบายดีวันเสาร์ยามเช้าของวันเสาร์อยู่เฮือนอยู่ศาลเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะไอ้เนาะสบายดีน้องสายเพิ่นว่าเราจะจัดเพลงอันน่ะเปลี่ยนไอ้ให้เป็นคนไทยเด้อไอ้เด้อจักหน่อยเด้อไปฟังเพลงกันเลยบรรยากาศฮาเพลงนี้คนที่หวังดีเนาะมวนๆซึ้งๆให้แก่เพื่อนมิตรแฟนรายการที่กำลังรับชมและรับฟังในตอนนี้มวนๆกันเลยจ้ะ

เป็นคาราโอเกะเนาะเอาตัวนะเป็นมีเสียงเพลงเด้อทั้งผู้ช่วยเฮาเด้อเพิ่นบ่ได้เซ็กเบิ่งก่อนเนาะไม่มี2จังหวะเอาเป็นนะมีเพลงห้องพร้อมเดี๋ยวจะได้โคซุกสีห้องให้ฟังแล้วก็ถือว่ามื้อนี้ผู้ช่วยเฮาเป็นท่านใหม่นะเมื่อวานนี้เป็นท่านสมสะอาดแต่วันนี้เป็นทางท่านบัวทองเจ้าเอาเริ่มต้นกันใหม่นะเอาเพลงใหม่ก็ได้บ่เป็นอย่างคนที่วางดีจะมอบให้

กลับมาหาคนที่หวังดีแล้วล่ะเด้อไปอยู่น้ำเขาเขาบ่ฮักก็กลับมาไปอยู่น้ำเขาเขาตบเขาตีก็กลับมา อันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเพลงซึ้งๆเย็นๆเนาะมอบให้เพื่อนมิตรแฟนรายการเพราะว่าสมองเดียวนอกบ่ดนเด้มีรายการเฮาเด้อขอบใจมิตรรายการทุกท่านทั้งหนุ่มรอสาวสวยพ่อแม่เพื่อนมิตรทุกท่านที่มีเวลาได้นั่งฟังนะบ่จะเป็นทั้งภาคส่วนที่ขับรถอยู่ตอนนี้ก็สิแม่นไปเที่ยวแล้วเนาะพาครอบครัวไปเที่ยวไปลิ้นไปมวนกันไปกินข้าวปลาสามัคคีก็เดินทางด้วยความปลอดภัยเด้อทั้งไอ้เบาโซเฟอร์ทั้งสายใต้สายเหนือก็เช่นเดียวกันเนาะส่วนมื้อนี้เนาะเฉพาะวันเสาร์พวกเฮาละแม่นจะบ่ค่อยได้เปิดสปอร์ตปานใดดอกแต่ว่าก็สิค่อยเด่นเรื่องเพลงแล้วก็โอลมกันไปนําเนาะส่วนมีรายการที่สนใจต้องการอยากสอบถามข้อมูลอาหารเสริมก็คือทั้งอันเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจก็คือทานสีใสผ่านไสยะวงศ์ซักเนาะเพิ่นสนใจต้องการอาหารเสริมลดพรธาตุน้ำตาลในเส้นเลือดว่าสันเนาะก็มีเด้อมีรายการเฮาเด้อเป็นอาหารเสริมเนาะเป็นอาหารเสริมประเภทบำรุงนะบำรุงดูแลร่างกายบ่อนใดที่มันมีปัญหาบ่จะเป็นเรื่องของกระดูกเด้นะกระดูกนี่ผู้สูงอายุเฮานี่ส่วนหลายจะจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นง่ายเพราะว่าการทรงตัวก็บ่อยากเที่ยงเนี่ยนะสายตาก็บ่ค่อยดีความทรงจำกับบ่คักหูกับบ่ค่อยได้ยินคักเนาะวันนี้เฮาย่างไปหันไปนี่หนึ่งในกรณีเข้าไปห้องน้ำจังซี่เนาะในกรณีย่างลงคันไดบ่หรือว่าไปไสก็ตามถ้าดูฝนทางมันมืนซีเมนต์มืนห้องน้ำมันมืนหรือว่าปัญหาต่างๆเกิดพลาดล่มเฮ็ดให้มันแตกหักได้ง่ายคันมันได้หักแล้วมันปิ่นป่วยยากเด้อีพ่อเมย์ผู้สูงอายุเฮาเนาะต้องคอยไปคอยมาได้เบิ่งเด้อเบิ่งคันมันฮักมาแล้วนี่สิเป็นดามคืออันนั้นอันวัยหนุ่มคือเฮาเจ้าข่อยคืออันน่ะคนอายุ18 19 20ปี30ปีนี่มันนานต่อผู้เฒ่าผู้แก่เฮาน่ะกระดูกหั่นน่ะเฮาให้เฮาดูแลไว้มันดีคอยไปคอยมาสิไปไสก็ฟังความลูกความเต้าแด้ลูกว่าบ่ให้ไปบ่ให้ไปก็ยังว่าอยากไปอยู่ไปแล้วก็ไปพลาดล้มแล้วก็ยากลูกยากเต้าอันอีกสันละบ่หันก็ได้ลมกลขี้ทางหันแน่เจ็บสันหลังเจ็บได้3ปียังบ่เซาลมนะเนี่ยอันนั้นก็คือสาเหตุลามมาเป็นอาการซ้ำเหือหัวเข่านี่เจ็บซ้ำเหือมาได้4 5ปีก็ยังบ่เซาบักท่านเนาะบางทีก็เกิดอาการกระดูกหักแตกก็ได้ใส่เหล็กใส่หยังดามไว้ปานนี้ก็ยังบ่เซาเจ็บอาการแทรกซ้อนมาตลอดเฮาต้องได้มีสติผู้สูงอายุเด้อคักแท้ๆแล้วแม่นรับประทานอาหารเสริมออกกําลังกายซอกหาแนวมากินให้มันบํารุงสุขภาพตัวเองแต่ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนสิบ่ไปกินเหล้าเนาะตื่นแต่เช้ามาเพิ่นว่าหาแต่แนวมันทําลายตับอ่อนใช่เด้เออแต่ผู้เฒ่าบางคนกินกาแฟบำรุงสุขภาพเนี่ยอันนั้นสมเสยเด้อออกกําลังกายนี่สมเสยแต่ว่าผู้สูงอายุบางท่านไปนั่งกินเหล้าเสยยามเช้าๆ 6:00 นกินได้จังได๋แต่เช้าแต่เสี่ยวเนาะมันบ่ดีเอาเหล้าเอาธาตุแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายแต่เช้าหลายพอให้ตับพักผ่อนน่ะตื่นมาตับก็ได้เฮ็ดเวียกอีกแล้วเด้โอ้ตู้นี่กินตั้งแต่เหล้าว่าซั่นก็เลยเป็นนักเลงเหล้าขาวไปเลยแต่ละมือเบียร์ก็บ่กินเด้กินแต่เหล้าที่มีแอลกอฮอล์สูงๆทำลายตับอ่อนกินเข้าไปปีนี้ปีหน้าปีไหนมันก็กลายเป็นอดีตไปได้ผูกเกี่ยวก็ได้ก็เป็นตู้ซาตู้ลือไปก็บ่อยากให้มันมีเนาะปรากฏการณ์นั้นก็ได้ให้มันดีสุขภาพก็ได้ซอกหาเนี่ยมันกินเพื่อสุขภาพมันจะบ่ยากลูกยากหลานนะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เราตอกจักสารหอกสารแห่มันดีผักสวนนี่กินอาหารเสริมไปน้ำบางท่านนี่6-70ปีก็ยังแข็งแฮงอยู่เด้อันประตูเพิ่นก็ได้เห็นผู้สาวน้อยนี่โถห่าวเสียมั่งๆเพิ่นกัดเขี้ยวกวักๆเพิ่นตัวเอาความเพิ่นมึนแซ่นแต่ว่าหันเบิดแล้ว
เมื่อแล้วแหละบางท่านก็เบิดแล้วประเภทนั้นก็ได้ก็สิลืมไปตอนนี้เนาะมันเบิดวาระหลักก็ได้สิเข้าสู่โหมดที่ว่าพักผ่อนแล้วดิมันสิบ่มีแล้วเรื่องกิเลสตัณหาอย่างต่างๆก็ได้มันแก้แล้วที่คนเฮาก็ได้แต่ว่าบางท่านก็ยังมีอยู่ก็ยังว่าสุขภาพเพิ่นดีดูแลสุขภาพพวกเฮาก็มีอาหารเสริมบำรุงต่อมลูกมากแม่ปัญหาเรื่องอาการเหี่ยวบ่ดงเหี่ยวฝืดเหี่ยวคัดเบ่งเหี่ยวจนตาปูบตาปูก็บ่ออกเที่ยวเหี่ยวดุเหี่ยวยอดผู้เฒ่าบางคนนี่ก็เหี่ยวยอดเหี่ยวแล้วก็แซ่บตามปลายสวะกั้นเหี่ยวบ่อยู่บางทางก็ได้เวลาปวดนี่ดึงเสแอวจนบ่ทันสิบส่งนี่ขาดตลอดโอ้อันตรายเลยเสียฟอร์มประตูเฮาก็ได้ว่ามันนั่งน้ําสาวน้อยมาแล้วมันเหี่ยวสิทรงมันบ่เป็นท่าได้ว่าเปียกมาเปิดว่าซั่นมีหยังโตว่าซั่นว้ายไปห้องน้ําน้ําประปาซีดใส่ว่าซั่นนั่งไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงกินเหี่ยวขึ้นมาเนี่ยมันบ่แม่นแล้วตัวนี้ซะเหี่ยวใส่ทรงว่าซั่นเนี่ยว่าซั่นนี่มันต้องได้ดูแลสุขภาพอาหารเสริมจีโก้พราเป็นอาหารเสริมโดยรวมเลยเนาะอย่าลืมเด้อไอซีใส่ผ่านไสยวงศ์ศักดิ์ผ่านไสยวงศ์ศักดิ์เดี๋ยวจะติดต่อหาครับว่าคักแท้ให้อ้ายส่งเบอร์โทรศัพท์เข้ามาเลยก็ได้เลยกดไปที่เบอร์020-9829-4228เลยก็ได้อ้ายเด้อขอบใจที่ติดตามรายการเอาเข้ามากับแม่ทานคำเล็กอีกเติมมื้อนี้อยู่เฮือนนี่แหละอ้ายน้องว่าซั่นเด้อยู่เฮือนช่วงนี้หั่นได้เฝ้าหมูลาดว่าซั่นหมูลาดเกิดลูกโอ้คักแท้อ้ายเอ้ยก็ดีใจนำเด้อหมูลาดนี่โอ้คักได้เป็นหมูพันบ่แม่นหมูพันนะหมูลาดหมูธรรมชาติเนาะดีๆอ้ายเอาดีใจนําได้เด้ออันเว้าเฝ้าหมูหมูนี่บ่แม่นเมียบ่อ้ายมาเว้าเมียไอ้มันตุ้ยได้ว่าซั่นเฝ้าหมูบ่แม่นได้อ่ะไปไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮากฐินหัวใจเวียงมอนสอนดําเนินเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเปิดเพลงอันน่ะของโคสกสู่ฟังดอกสิมอบให้แกอันน่ะท่านบุญนำหมื่นสุพลเพิ่นมักเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนได้เบรกต่อไปเพื่อทั้งอาจารย์ผู้ช่วยเด้อฟังเพลงนี้ก่อนซะกฐินหัวใจอุ่นล่าราชจักรเป็นผู้ประพันธ์ศิลปินเวียงมอนสอนดำเนินเก่าๆจังหน่อยเจ้า

กระตินหัวใจเวียงมอนสอนดำเนินเพลงนี้ก็ถือว่าออกเผยแพร่มาหลายปีแล้วเนาะแต่สมัยโคสุกเป็นบ่าวก็ได้ยินแล้วยามนี้ก็ได้เป็นเฒ่าแล้วก็ยังได้ยินอีกเยอะปุ๊ยบ่ธรรมดาอมตะอีหลีก็คือว่าที่แหละเป็นบทเพลงที่ควรจะรักษาไว้ในเป็นมรดกเนาะเพลงดีๆมีคุณภาพบทประพันธ์ดีๆจากธรรมดาผู้ฮู้อาจารย์ผู้ที่แต่งเพลงไว้ก็ถือว่าควรจะรักษาบ่จะเป็นเรื่องของบทเพลงในแนวลูกทุ่งบรรณาบ่จะเป็นในเรื่องของหมอลำท้องถิ่นเนาะขับลำท้องถิ่นจังซี่เด้นะครับลำท้องถิ่นขับลำประจำเขตประจำแขวงของแต่ละแขวงก็แตกต่างกันเนาะทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางมันก็มีนะบทเพลงประจำแขวงแต่ละบอนแต่ละที่นะก็ได้เปิดสู่กันฟังทางว่ามีรายการขอเข้ามาเด้ออันนี้รายการพวกเฮาแม่นเปิดตามใจผู้ขอเด้โมเมนต์ที่เอาตามใจผู้เปิดนะผู้อยากฟังก็ขอเข้ามาได้เพราะว่าก็มีเบอร์หน้าไม้อยู่เนาะที่ว่าให้โทรเข้ามาก็มี0305787052 5787052นี่เป็นเบอร์ประจำห้องส่ง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของเฮาในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดเนาะและโคโซกที่ค่อยเข้ารายการสดได้อ่อนให้แต่เมื่อใดบ่ได้เข้าก็บ่ได้อ่อนในรายการเฮาเนาะส่วนอาหารเสริมจีโก้พาร์ทก็ผ่านไปแล้วรายการเฮาแต่ว่าส่วนหลายนี้ปัจจุบันนี่เลยมันเรื่องของดวงตาเนาะสายตาบ่อยากคักสายตาสั้นสายตามันยาวบางคนก็เบิ่งบ่คักเด้มีบางมือก็มัวบางมือก็แจ้งอันบางมือมัวหันคือสิแม่นความดันขึ้นไขมันปัญหาเรื่องของธาตุน้ำตาลหรือว่าเบาหวานขึ้นตา

บางมือก็ขีดตาออกมานำอีกก็ลำบากยุ่งยากเลยในการเอาเอามาลองเบิ่งกับอาหารเสริมประเภทโคลาลินพาเตอร์มีจำหน่ายมีจำหน่ายแล้วในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมพวกพันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้คือเบอร์ที่เบาโคศกได้เล่าไปแล้วเนาะพักส่วนที่ติดตามทางเฟซบุ๊กคันแล้วมันเบิ่งอยู่หน้าจอเลยเบอร์มีแถบที่สมสมจะหน่อยหน่ะเบอร์เป็นเบอร์ห้องการสั่งซื้อได้เลยเด้อท่านคำเล็กพันบอกว่าเพลงอย่างน้อนี่เบิ่งก่อนเด้อเอาบทเพลงกระถิ่นลืมถิ่นเนาะอาจารย์โอ้จักหน่อยเด้อกระถิ่นลืมถิ่นเด้อเดี๋ยวว่าฟังเพลงนี้ก่อนเนาะเปลี่ยนอ้ายให้เป็นคนก่อนเพลงนี้จะมอบให้แกทานบุญนำมืนสุพลมวนมวนกันเพลงนี้อยู่ในช่อง YouTube ของโคโซกเองเด้อช่อง PU Thai Music กันแหละช่อง YouTube ของเราก็ฝากกดติดตามให้ได้มันบ่มวนดอกเพลงก็ได้แต่ว่าคนบักห้องเพลงโคโซกก็ได้เปิดให้เพิ่นได้ว่านี่ก็มี FC อยากฟังอยู่ได้ล่ะก็มอบให้ทานบุญนำเลยซะเพลงนี้มวนมวนกันเจ้า

0: เป็นคนซ้อนจนหายหูจากพ่อ
1: เปลี่ยนอายให้เป็นคนกระจัดติดตามคำขอเนาะฝากให้ต้อนต้อนพูดเด้อพิจารณาทาง FC ที่ติดตามทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook ท่านบุญนำเมือนสุพ้นท่านคำเล็กแต่จักหน่อยเด้อกระถิ่นลืมถิ่นท่านคำเล็กจักหน่อยจิกตัดให้เด้อก็คอยเวลายังมีอยู่ดอกเนาะได้ฟังอยู่ดอกเด้อกระถิ่นลืมถิ่นเพิ่นเว้าว่าเสื้อซาดแห้งบ่ฮอนเวิร์นลำเหลวอันว่าแนวน้ำหงบ่ฮอนเวิร์นน้ำหุ่งนี่เอาเสื้อซาดแห้งมันก็เป็นนกคือกันแล้วก็นกหุ่งก็นกหงกับนกคือกันนะต่างแต่ว่าจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันสัตว์แต่ละสัตว์แต่ว่านกคือกันในวิธีการดำรงชีวิตก็คล้ายๆกันต่างแต่ว่าสีของผมสีของขนต่างกันนะความสวยงามความสวยงามแตกต่างกันแต่ว่าบางทีก็คล้ายๆกันแบบว่ากองขี่ควายกับนางฟ้าเอ๊มันเข้ากันบ่ได้ผู้เป็นผู้เบาก็ถือว่าบ่เฮียงเท่ากับหูบ่กล้าไปย่างเคียงเพราะว่านางนี่งามแฮงเยิ้มโอ้ยผู้สูงสัตว์นะผู้ดีวงตระกูลสูงเด้เฮาเป็นผู้ที่เตี้ยต่ําต้อยต่ําตกดินอยู่กับหัวกับส่วนจะมีสมกับหงได้จังได้ว่าสัตว์อันนั้นก็เป็นเพียงการเปรียบเทียบเฉยๆแต่แท้จริงได้ก็คันนี้เข้าหากันดีๆก็สิเข้ากันอยู่ดอกนะอย่าเฝ้าไปน้อยเนื้อต่ําใจเพราะว่าผู้หญิงที่เฮากําลังหลงหมักอยู่ตอนนี้บางทีเพิ่นก็สิบ่ได้รังเกียจเฮาดอกกูบ่าวก็ได้เฮาเป็นกรรมกรเฮาเป็นคนพื้นฐานล่างๆได้จักหน่อยเพิ่นก็บ่ได้ติขอตัวมีจิตใจอันดีงามโอเพื่ออารีดูแลเบิ่งแยงเขาว่ามันคักเขาก็เอาแล้วสำจิผัวที่สึกเนาะมันจำเป็นจะต้องว่าแบกกองเงินกองทองมาหลายไปได้ก็ได้ครับฉันได้อันผู้หญิงเป็นกะว่ากันเด็ดผู้ชายก็ว่าอยากได้เมียดีๆอยากได้เมียที่เข้าใจปัญหามันก็หายากบางท่านก็ผู้หญิงก็ต้องการเงินต้องการทรัพย์สินต้องการผัวผู้ที่ดีได้มาแล้วก็นั่งอยู่นอนกินนั่งอยู่นอนดื่มส่วนใดผักส่วนหนึ่งก็พร้อมสร้างพร้อมหามันก็มีหลายแนวคนเรามันคิดบ่คือกันยามบ่มีเงินก็ผิดก็เถียงกันยามมีเงินได้ก็ยิงแข่วใส่กันยามจนๆได้เงินสิใส่บ่มีก็หน้าบูดนางงอกงอกแงกใส่กันเรียกงานครอบครัวก็ต้องบริหารเนี่ยมันได้จะเข้าใจยามหาบ่ได้ก็จำเป็นยามมันบ่มีก็จำเป็นอยู่นำกันก็ต้องได้เข้าใจใส่กันอะไรกันมันเป็นว่าอยู่นำแต่เงินบ่ได้เด้เงินหมดเลยพายถุงหนีอย่างโยบ่แม่นเลยแต่ละมืออยากเปลี่ยนรถขี่อยู่ตลอดโทรศัพท์ก็อยากเปลี่ยนใส่คอก็อยากเปลี่ยนเรียกรักก็คือการเสริมสวยบ่ได้ผู้เป็นผัวแล้วตานี่ครอบตาดำเลยหาเงินนี่มึงเล็บตีนเล็บมือเกินสิบ่มีเหี้ยนเฮ็ดเวียกต้องได้เห็นอกเห็นใจกันเนาะกำหักกำแพงบุญพื้นฐานแห่งการสู้สนประดำกันเด้อสิพักพอในที่ว่ากำลังประเสริมปัญหาสิก็ให้คิดใหม่ทำใหม่อย่าสุเปียเอาเปรียบกันอีตุนเด้ไปกระยาดอกอันนี้ก็คือความจริงของชีวิตในปัจจุบันนี่แหละก็ขอให้ฮักกันด้วยจิตด้วยใจฮักกันให้มันเข้าใจเหตุผลกันกันเอากันมาวางทรัพย์สินสมบัติบางท่านก็เอากันมาแล้วก็ถือว่าได้ทรัพย์สินไปแล้วก็แยกทางกันไปอันตรายมีรายการเฮาเด้อบ่อยากให้มันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาให้มีแต่ความหักความแพงเบิ่งแย่งกันยันเจ็บยันป่วยเงินคำมีก็ซื้ออาหารเสริมกินน้ำแดงซื้อเครื่องดื่มซากาแฟซาบำรุงตับไปบำรุงได้ด้วยบำรุงปอดแดง สุขภาพสิ่งที่สำคัญฝากเป็นกติเตือนใจให้เพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาที่กำลังเฮ็ดหน้าที่ขับรถขับล้างบ่อยู่เฮือนอยู่ศาลสักเครื่องสักของปั่นผ่าปั่นแพอุ้มลูกน้อยอองเซแอลแม่ห่างนางไม้ผัวตายหนีจากนางงอมนางเงาเศร้ากูสู้อยู่หัวกันไดถ้าเนื้อเพ้อฝันบ่เฮาต้องอยู่จุดที่เฮาเป็นมีสัมปอเฮามีอย่าไปแข่งเพื่อนแข่งหยังก็แข่งบ่ได้แข่งบุญวาสนาแข่งบ่ได้แข่งเฮือแข่งรถแข่งได้สุขภาพก็คือกันนี่แหละเพิ่นแข่งแฮงก็อยากแข่งแฮงนําเพิ่นเพิ่นเห็นกินซอยจุก็คลาไปกินซอยจุทั้งที่เป็นไขมันอยู่กินความดันขึ้นตาโปขึ้น3มื้อก็บ่เซาอย่าลืมเด้อจีโกรพลาสผักสดดันเนาะไขมันอยากผิวอยากงามเนาะอยากหล่ออยากสวยก็แม่นอาโรเจนพลาสสะลอการเสื่อมของเซลล์ลอสาวมีเนาะเครื่องต่างๆสินค้าเฮาเด้ออ่ะล้มกันไปเพลินๆมีรายการเฮาเวลาเหลือเพียงแต่7นาทีเนาะมีเพียงหนึ่งจะมอบให้เขตกฐินหัวกฐินเริ่มทินนั่นของอาจารย์ท้องดำกองดวงดีศิลปินรุ่นนี้ก็ถือว่ารุ่นเขาเอิ้นว่ารุ่นอมตะเพลงเป็นกระดังลายอยู่เด้เนาะขอบใจเพื่อนแฟนรายการทางเพจแห่งซ่านลาวเนี่ยขอบใจท่านสีใสพานสยามวงขอบใจท่านเจียงโนลาซื้อแจ้งเด้อซื้อแจ้งอ๋อเจ้าเอาสนใจอาหารเสริมเข้ามาแล้วสนใจแล้วสิฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เด้อฝากส่วนนะติดตามเด้อแล้วก็ขอบใจทั้งท่านคำเล็กขอบใจสุมาลีขอบใจทั้งท่านบุญนำขอบใจ FC แฟนรายการทาง Facebook พวกเขาแล้วก็ขอบใจพ่อแม่ทางบ้านที่ฟังด้วยวิทยุอยู่ห้อยอยู่สวนอยู่ห้อยไปนากำลังกินข้าวสามัคคีก็ขอให้มวลซื่นเบิกบานมวลซื่นเดินทางปลอดภัยปิดท้ายรายการอีกหนึ่งบทเพลงนี้กฐินลืมทินวันนี้ข้าพเจ้าเบาไทยพร้อมด้วยในสังคุมเครื่องเสียงทานบัวทองพบกันมื้อวันจันทร์นะมื้ออื่นดิพักวันจันทร์นี่2ชั่วโมงอยู่กับรายการลองลิสต์ลองทางขึ้น FM 103พวกเรานะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: อ่าเสียวงกงกงกทั้งงกทั้งเที่ยวทั้งดื่มมึงจะว่าอะไร
1: ดื่มเหล้าก็มีความสุขเนาะ
0: แมนควมมาแล้วเสียวแมนแมนคักหลายเบิ่งหน้าตัวคือสิเมาแฮงแล้วเน
1: า
0: ะ
1: บ่เมาตัวหั่นล่ะเมาหั่นน่ะอย่าเว้าหลายเอายกๆๆ
0: บ่ามาดื่มเหล้าฟอหั่นปิ้งแบบนี้มันก็คักเลยเว้ยเสียวเอาเสียวยกบ่ต้องสนใจน้ําหยังมาสนใจน้ําเหล้าพี่ดีกว่า
1: โอ้ได้ขายดีเนาะปิ้งไก่หั่นน่ะเฮาก็จะไปขายปิ้งไก่ก่อนนะ
0: แม่หยังเสียวเฮือนติดกันมันก็สิขายปิ้งไก่คือกันมันบ่เป็นติเฮ็ดแนวนี้น่ะบ่ดีได้เฮาอ่ะเฮาเฮ็ดหยังก็สิเฮ็ดนํามันบ่ได้ติเฮาบ่เฮ็ดดอก
1: โอ้ตัวเว้าแบบนี้ว่ะการค้าการขายไผอยากขายหยังก็สิผิดไผ
0: เฮ้ยมันก็ผิดกูนี่ตัว
1: ผิดก็ผิดตัวเฮาจํานี่ก็สิผิดบ่ไหวแม่หยังก็กูก็ใจให้เป็นคือกันนี่
0: อ้าวมึงว่าแบบนี้มึงเก่งซะวะมาแม่มาตีกูนี่นะกูบ่ได้ย่านมึงดอกบักขี้เหล้าก
1: ูก็บ่ย่านมึงคือกันนั่นล่ะบักขี้เหล้ามึงมาว่าจะดึงกูสู้ปล่อยกู
2: เหล้าแม่น้ำเปียนนิสัยเฮ็ดให้ใจฮ้อนอาจเกิดจากการผิดเถียงกันเหล้าคนดื่มคนเมาถ้าบ่อยากเมาเปียนนิสัยก็ต้องเซาดื่มเหล้าด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ลงทางเสียเวลาหลงเสพยาเสียอนาคตสวัสดีท่านผู้ฟังทางแพร่ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศรายการลุดพลสิ่งมึนเมาและการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 50:30 น.ทาง AM และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งพวกเขาก็พร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการสกัดกั้นสิ่งมึนเมาเพราะว่าจะเป็นเหล่ายาป่าแป้งเพราะว่าพวกเขาต้องได้สุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติให้ปรากฏผลเป็นจริงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งจะให้ท่านมาฟังเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเอาใจใส่แก้ปรากฏการย่อท่อยาเสพติดเป็นตนเองแท้ซึ่งได้ซื้อนำบุคคลบ่ฮู้ซื่อที่มาส่งให้อยู่ระหว่างทางเมืองซำไต้หาเมืองกวนซื้อมาไว้เพื่อเสพและขายดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวเท้าคินวงคำใหม่พร้อมกับโครงการให้แผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกองบัญชาการป้องกันความสงบแข็งหัวพันดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายวันที่2เมษายนที่ผ่านมาศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินคดีจำเลย3คนคือเท่าไซพรอายุ32ปีอาชีพค้าขายอยู่บ้านนาฝ้ายเมืองนานแขวงหลวงพระบางถูกกักตัวค้างวันที่22กุมภาพันธ์2024ในข้อหาค้าขายยาเสพติดประเภทยาบ้าศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินลงโทษจำเลยประหารชีวิตเท่ากาวยุยเห่าอายุ26ปีเสื้อซาดสัญชาติเวียดนามอาชีพกรรมกรอยู่บ้านนากลางเมืองเฟืองแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัวค้างวันที่20ตุลา2024ในข้อหามียาบ้าไว้ครอบครองห้อยเม็ดศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลย5ปีปรับใหม่เงิน10ล้านกีบเท่าหัวทรงอายุ44ปีอาชีพเฮ็ดนาอยู่บ้านหนองหลวงเมืองหินเถิบแขวงเวียงจันทน์ถูกกักตัวค้างวันที่5พฤษภาคม2025ในข้อหาค้าขายยาเสพติดเกือบ700เม็ดศาลประชาชนแขวงเวียงจันทน์ตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพจำเลยจำคุก7ปีปรับใหม่เงิน46ล้านกีบอันนั้นก็แม่นทางเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบเอาใจใส่แก้ไขปรากฏการย่อท่อยาเสพติดเป็นการผันขยายเวลาแห่งชาติตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านนั่นมาฟังเพลงจากทางรายการ

0: โอ้ยโอ้ยเจ็บเดเจ็บหัวเจ็บแขนโอ้ยแม่ลูกอยู่ไส
1: ลูกอยู่ห้องหมอยันเหน่งแห้งหลายจังหน่อยลูกสิเจ็บหนา
0: แม่ลูกเป็นหยังนี
1: ่ลูกจือบ่ได้หวาลูกเกิดอุบัติเหตุหมอบอกว่าย้อนเมาเหล้าร
2: ู้สึกโตแล้ววะเจ้าเป็นอะไร
0: ท่านหมอข้าคอยเบื้องซ้ายบ่ฮู้สึกหยังเจ็บหัวเจ็บแขนแห้งได้นี
2: ่อดเอาจักหน่อยก็สาวดอกค่อยคอลมนำพี่น้องของลาวแดมาพี่เด้อเจ้าแม่นไผ
1: ท่านหมอค่อยมันแม่ลาวนะ
2: ลูกเจ้าบ่เป็นยังไรดอกเพียงแต่ข้าเบิ่งซ้ายนิ่งบ่ได้แต่มีความเสี่ยงเป็นอัมพาตถึง 90% ได
1: ้ลูกแม่
2: แต่พวกเราก็จะพยายามปิ้นปัวจนสุดความสามารถถ้าหากว่าโชคดีอันนี้ก็จะกลับขึ้นมาเป็นปกติย้อนบ่ามีลายสาเหตุฉะนั้นพวกเราจึงบอกให้เจ้าฮู้ไว้ก่อน
1: ลูกแม่ลูกแม่สิช่วยเจ้าได้แนวใดลูกเอ้ยจักมันโชคร้ายแท้ๆหนอถ้าลูกบ่ดื่มเหล้าจนเมาแล้วขับรถมันก็บ่เป็นแบบนี้แล้วแม่จะบอกลูกว่าแนวใดดี
3: เหล้าย้ำดื่มอาจมีมวลซืนแต่ย้ำฟื้นทานอาจมดหวังด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ในปัจจุบันได้มีมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นองค์กรช่วยเหลือสังคมโดยสร้างเพจ Facebook ปลอมขององค์กรช่วยเหลือสังคมมูลนิธิอาสาสมัครกู้ภัยเพื่อเปิดรับบริจาคในสื่อออนไลน์ต่างๆโดยการนำใช้ QR code เลขบัญชีธนาคารของบุคคลในการรับบริจาคเพื่อให้ผู้ลงเสื้อโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีดังกล่าวภายหลังที่ได้รับเงินแล้วมิจฉาชีพจะโอนเงินดังกล่าวนั้นไปหาบัญชีอื่นที่อยู่ธนาคารเดียวกันหรือธนาคารอื่นเพื่อบ่ให้สามารถนำเงินคืนได้และบอกทุกช่องทางในการติดต่อเพื่อบ่ให้ทางสามารถติดต่อได้ฉะนั้นเพื่อป้องกันจากมิจฉาชีพทานควร 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลเพจ Facebook ขององค์กรดังกล่าวอย่างละเอียด 2. ตรวจสอบ QR codeเลขบัญชีธนาคารก่อนจะโอนเงินทุกครั้งกรณี QR code ออกสื่อของบุคคลที่บ่แม่นบัญชีขององค์กรให้ทานสงสัยไว้เลยว่านั่นแม่นการหลอกลวง3แต่หากทานโอนเงินไปแล้วแต่มาฮู้ภายหลังว่าเป็นการหลอกลวงทานต้องแจ้งธนาคารธุรกิจและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการและสิ่งสำคัญให้ทานเก็บกำรักษาข้อมูลและหลักฐานต่างๆเซ็นข้อความคลิปเสียงรูปภาพหรือใบบินต่างๆเพื่อสั่งรวมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพต้องระวังและมีสติศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนทุกครั้งเพื่อบ่ให้ทานตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนที่บ่หวังดีด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
5: ฮัลโหล
6: ฮัลโหลเจ้าอยู่ไสเนาะ
5: อยู่กับหมูนี่แหละ
6: ปันใดเจ้าสิกลับงานกับศาลมันเดิกมันเดินละเด้
5: จักหน่อยค่อยกะสิกลับเอ้ายกๆๆๆโอ้ยไปกินเหล้าอยู่ไสบ่มีความสุขเมียโทรนำตลอดเอาหมดยกๆๆๆยกเชียว
7: เอ้ยกลับก็กลับพร้อมกันแล้วบ่ใจเย็นๆนะแม่เมียก็โทรไปจังซั่นแล้วแล้วเขาเฮียนจบโทรดิเนาะ

0: เลิกเรียกแต่ละมือต้องได้กินเหล้าโลดแม่นบ่เมื่อใดบ่ได้กินคือสิซักข้าวรถเนาะ
1: เจ้าก็โพดเกิดเป็นมือมีแต่จมกับจมเงินค่อยก็หามาให้เจ้าสิเอาหยังอีกโอ้ย
0: ค่อยหันบ่อยากได้หยังดอกนอกจากความอบอุ่นของครอบครัว
1: ค่อยกินเหล้าซํานี้เจ้าก็จมบ่เซาจักเทื่อเมื่อนี้สิจมจม
0: ๆค่อยบ่มักเจ้ากินเหล้าแบบบ่ฮู้จักความและการกับบ่ฮู้เมื่อเฮือนเมื่อซานกับดักกับเดินตลอดบ่ฮู้ฮอดลูกฮอดเมียสิกินข้าวกับหยังเฮ็ดแบบนี้ทุกๆมื้อจะว่ามันถึกแล้ววะ
1: โยเจ้ามันก็โพดก็เหลือละได้ค่อยเฮ็ดหยังก็ปิดไปหมดไปๆๆๆถ้าบ่มักบ่อยากอยู่น้ําค่อยไปอยู่น้ําเงินแม่เจ้าพุ่นไปๆๆนี่
0: ๆๆโหเป็นหยังเจ้าคือว่าแบบนี้ค่อยอยากให้ครอบครัวเฮามีความอบอุ่นเจ้าผัดมันไหลค่อยหนีซั่นวะ
1: ไปๆๆๆนี่ๆๆ
2: ๆแม่นหยังก็ดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังบ่ผิดกันอยู่มีหยังก็ค่อยเว้าค่อยว่ากันอันใดโตเฮ็ดผิดก็ต้องยอมฟังเมียเด้ไปกินเหล้าซุ่มเซลน้ำหมูก็ให้พรลงลูกเมียเขาเป็นห่วงสุขภาพตัวดอกไปไปไปไปไปนอนตื่นมาจึงเว้ากันใหม่ไป
3: ความสมัครีหักแพงมิตรภาพที่ดีงามไม่ได้เกิดจากการดื่มเหล้าแต่เกิดจากความเข้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
4: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามหับฟังรายการลุดพลสิ่งมึนเมาจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
5: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าภาคที่6ข้อห้ามมาตรา53ข้อห้ามสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าห้ามผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้แสดงเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าผ่านสื่อมวลชนทุกประเภทสถานที่สาธารณะชุมชนสนามกีฬาสนามเด็กน้อยสถานการศึกษางานมโหรสพต่างๆโดยบ่ได้รับอนุญาตโฆษณาในทุกรูปแบบที่เป็นการสุกยู่ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการจำหน่ายและการซื้อขายในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา29ของกฎหมายฉบับนี้อุปถัมภ์โดยรูปการต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการบริโภคและขายบ่ว่าทั้งกลุ่มหรือทางอ้อมผลิตนำเข้าซื้อขายเหล่าเถื่อนเหล่าปลอมเหล่ามดอายุเหล่าบ่มีสลากบ่มีคำเตือนเป็นภาษาลาวบ่ติดราคาและบ่ติดแสตมป์ตามกฎหมายและระเบียบการขายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติทุกสนิทส่งเสริมการขายในทุกรูปแบบเช่นการจกสลากลดราคาแลกเปลี่ยนแจกแถมเครื่องทีละหนึกและอื่นๆลดราคาต่ำกว่าต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการนำเข้าบวกกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆที่รัฐหำฮู้คัดขวางการปฏิบัติหน้าที่นาบคูหรือให้สินบนแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำใส่สารเคมีที่บ่อนุญาตหรือสิ่งปนเปื้อนอื่นที่เป็นอันตรายใส่เครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในวันงดเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้มึนเมาบุคคลใส่เครื่องแบบและผู้ขับขี่มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา54ข้อห้ามสำหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ห้ามพนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องของรัฐมีพฤติกรรมดังนี้โดยใส่ตำแหน่งหน้าที่ใส่ความหุนแหงบังคับนับคู่ท้วงเอาขอเอาให้หรือหับสินบนซึ่งก่อความเสียหายให้แก่ผลประโยชน์ของรัฐรวมหมู่บุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งเปิดเผยความลับของรัฐหรือทางรัฐการข้อมูลของผู้ดำเนินธุรกิจกดนวงท้วงดึงปมเป่งเอกสารขาดความรับผิดชอบต่อเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่ได้รับมอบหมายปกป้องซุกเซืองหรือปิดบังร่วมกันกระทำผิดกับผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา55ข้อห้ามสำหรับผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า ห้ามผู้บริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีพฤติกรรมดังนี้ขับขี่ยานพาหนะใส่ความมุนแหงต่อผู้อื่นโดยเฉพาะแม่หญิงเด็กน้อยและผู้อายุสูงอาละวาดตีกันรบกวนเวลาเหตุเวียกเวลาพักผ่อนสร้างความรำคาญแก่บุคคลอื่นหรือสร้างความยุ่งยากให้สังคมปฏิเสธการกวดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปริมาณธาตุเหล้าอยู่ในเลือดในปัสสาวะหรือลมหายใจมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการมาตรา56ข้อห้ามสำหรับบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งอื่นมีพฤติกรรมดังนี้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยบ่ได้รับอนุญาตสนับสนุนการโฆษณาส่งเสริมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าสักส่วนนำไส้หรือให้ผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีดื่มซื้อขายบริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา29ของกฎหมายฉบับนี้มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการ

0: อีแม่มาเอาของเงินนี่ดูไว้ไว้ได้อีแม่เฝ้าไปเวียกนี่นะ
1: แม่บ่มีนะลูกเอ้ย
0: เฮ้ยจักสาวพันก็ได้นะ
1: ก็ยังว่าบ่มีเงินบ่มีเงินลูกเอ้ยมีแต่สาวพันกีบนี่แหละแม่เอาไว้ซื้อข้าวกินมื้อแลงนี่นะให้ลูกแล้วมื้อแลงเขาสิกินหยังอีก
0: เอามาเอามาเอามาเอามาเงินเอามาไปไ
1: ปเสด็จปักแล้วไปตีค่อยนี่นะ
0: โอ้ยขอสักนิดนึงก็บ่ได้วะเอามาแม่มีเท่าไหร่เอามาเบิดนั่นฮู้บ่คนกำลังหิวนี่นะหิวยานี่เจ้าบ่ฮู้วะเคี่ยวออกมาได้นี่ขอสักนิดก็บ่ได้เนาะจะไม่พูดมันเหลือเอามาเอามามีเท่าไหร่เอามาเบิดนั่นฮู้บ่คนกำลังหิวนี่นะหิวยาได้นะเคี่ยวมาไปไปตีตายซะบ
2: ่ยาเสพติดเป็นภัยต่อครอบครัวเป็นคนซัวต่อสังคมฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการลุดพรสิ่งมึนเมาผ่านไปคงจะเป็นอุทาหรณ์สนใจให้แก่ทานผู้ฟังบนหลายก่อนหน่อยซึ่งพวกเฮาก็ฮู้นำกันแล้วว่าสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมามันเป็นสิ่งที่บ่ดีทำลายสุขภาพทำลายความสุขของครอบครัวและของสังคมเมื่อฮู้แนวนี้แล้วกับยาไปพัวพันกับสิ่งเสพติดเหล่านั้นมาฮู้นี้ผู้ดำเนินรายการเวียงทพกรคำลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีห่างกายปราศจากสิ่งมึนเมาสบายดี

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคและสมาคมนักประพันธ์ลาวภูมิใจเสนอละครวิทยุเรื่องลบล้างเฮือนตู่จากบทประพันธ์ของผิวละวันหลวงวรรณาพงพันธุ์ขุนศักดิ์เฮียบเฮียงเป็นบทละครวิทยุคณะละครเสียงแค่ลาวให้เสียงแสดงสุทานฟังจากชีวิตการเป็นอยู่ที่อึดอยากขาดเขินการดำรงชีวิตตามธรรมชาติแบบตามมีตามเกิดวันเวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าบ้านเราผาก็ยังบ่มีการพัฒนาอย่างให้ดีขึ้นตูบหลังน้อยๆมุ้งหญ้าฝาแอ้มใบตองเก่าๆปูพื้นด้วยฟากยังมีให้เห็นมาแล้วตั้งแต่โดนนานย้อนเห็นได้แนวทางนโยบายของภาครัฐย้อนความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เหตุให้ชาวบ้านเราผาต้องผ่านผ่าจากอุปสรรคหลายประการเพื่อเหตุให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากความทุกข์ยากแต่กว่าจะผ่านพามาได้ก็ใช้เวลาโดนสมควรนี่คือที่มาของละครวิทยุเรื่องลบล้างเฮือนตู่

0: อันพ่อแม่พี่น้องบ้านผ่าเล่าเขานี้หายจากไปตั้งหลายปีแล้วกลับคืนมาก็ยังคือเก่าทุกอย่างเนี่ยบ่เห็นว่าจะพัฒนาอันใดดีขึ้นเลยเฮือนก็ยังเป็นเฮือนตูบหลังน้อยๆหลังคาก็ซ่องเห็นดาวหมดทุกหน่วยอันชีวิตการเป็นอยู่ก็ยังอึดเก่าอึดป่าอยู่คือเก่าแท้น้อ
1: พ่อเอ้ยเฮาเห็นว่า 2-3 มื้อมานี่เจ้าคือว่าตื่นแต่เช้าแท้เป็นหยังบ่หรือว่านอนบ่หลับบ่
0: อืมบ่ดอกบ่ดอก
1: บ่ลืมบ่นอนวะพ่อ
0: ก็คือว่าแล้วพ่อก็ตื่นเช้าภาษาผู้เฒ่าผู้แก่พอนึ่งข้าวสุกแล้วนี่ก็ตำแจ้วบักเพชรป่าไว้หันคันมาลูกสิไปเวียกับปั้นเช้าซะเด้อ
1: ซั่นพ่อก็มาปั้นเช้านําลูกแม่มื้อนี้พ่อสิไปใส่ได้ข่าวว่าวานนี้ไปเลาะเยี่ยมยามชาวบ้านซั่นบ่
0: อืมๆๆ
1: พบไผแดพอจากบ้านไปหลายปีชาวบ้านหลายคนก็จมหาเจ้าอยู่ไหน
0: เออก็เลาะยามไปซะแล้วเกือบคว้ยแล้วดิอันแต่ว่าสภาพเฮือนสานบ้านซ่องนี่นะชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบ้านเล่าขาเฮานี่มันเกือบว่าบ่มีอันใดเปลี่ยนแปลงไปเลยบ่พัฒนาเหมือนบ้านอื่นๆเขาแล้วเป็นแบบนี้นี่สิบ่ให้พ่อคิดจังใดเนาะอันบ้านไกลบ้านเคียงอยู่ชนบทคือกันนี้หลายบ้านเพิ่นก็พัฒนามีเฮือนเสาสูงแล้วมุงหลังคากับแม่นทางสังกะสีแอมแป้นปูแป้นแบบแน่หนาถาวรกันแล้วเด้บัดบ้านเฮาว่าจังซั่นเฮ็ดจังเด้อนี่ยังเป็นคือเก่าอยู่เว้ามาแล้วมึงเอ้ยเจอเด้เฮ้ย
1: พวกเฮาก็อยู่ไปตามมีตามเกิดนี่ล่ะพ่อเอ้ยสิไปคิดหยังหลายมื้อบ่มีก็อดมื้อมีก็กินมื้อนี้เฮาคิดว่าสิเข้าไปป่าไปหาเก็บผักฮักน้อบางทีก็อาจไปซอกปูปลาหน้าน้ำบางเทื่อโชคดีก็พอสิมีอันมากินแรง
0: อืมๆๆไปๆ

0: สบายดีแก้วเอ้ยเป็นจังเดินน้อแข็งแหงอยู่บ่น้อหลานน้อ
1: เออเฮาก็คอยอยู่พ่อเฒ่าได้ข่าวว่าเจ้ากลับมาอยู่บ้านเราผ่านหลายมื้อแล้วเฮาว่าสิไปยามเจ้าอยู่มื้อใดก็คาแต่เวียก
0: เวียกหลายเน
1: า
0: ะ
1: มื้อวานนี้ก็ไปจอบเบิ่งให้หญ้าขึ้นเต็มขึ้นมาถึงก่อนแม่พ่อเฒ่า
2: กินน้ําก่อนพ่อเฒ่าเฮาสิไปหาข้าวมาให้ป้านเซากินข้าวเซาน้ํากันก่อนเนาะ
0: โอ้ยได้แล้วหลานเอ้ยอันพวกเจ้าหันกินตามสบายแล้วเด้อพ่อเฒ่ากินมาแล้วอันเป็นจังได๋อันข้าวน้ําซ้ําป่าพวกกุ้มอยู่กุ้มกินอยู่บ่น้อ
1: ก็กินเบ็ดซั่นแหละจักสิฮอดเดือนใดปีใดปีนั้นข้าวก็บ่กุ้มอยู่กุ้มกินจักปีปีกายข้าวให้ก็บ่งามข้าวขึ้นเพียงหัวข้าวนี่แหละดินฟ้าอากาศพัดมาแล้งใส่เหลือตายจากแดดพัดมีศัตรูพืชมาทําลายอีกจังซี่ล่ะสภาพบ้านเฮาเดี๋ยวนี้น่ะ
0: อันแทนเอ้ย
3: อ
0: ันเมียเจ้าหันเพิ่นฝากความพ่อไว้ว่ามื้ออื่นเช้าหันอย่าลืมเน้อทางคณะบ้านเพิ่นหันให้ไปประสุมอยู่หั่นในบ้านจื้อเน้อลูกเน้อ
3: เออจื้ออยู่ดอกพ่อมื้อเช้าค่อยหักสิไปดอก
0: ไปประชุมนําคณะบ้านบ่จักโมงลูกให้พ่อไปฟังนําได้บ่นะฮะ
3: ตามใจได้พ่อ
0: พ่อก็สิเล่าเรื่องบทเรียนที่พ่อไปปฏิบัติมาในสมัยพ่อเป็นในบ้านอยู่บ้านน้ําว่าหั่นเด้ซึ่งตอนนั้นหั่นพ่อได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบ้านเพิ่นไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทนี่นะสิว่าการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์การสร้างเฮือนเสาลบล้างเฮือนตูบการสร้างเศรษฐกิจให้กุ้มอยู่กุ้มกินและการสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวโอ้ก็หลายปีที่พ่อที่พ่อคณะในบ้านน้ำว่าหันได้ช่วยกันสร้างสาพัฒนาจนบ้านน้ำว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอันเดียวนี้ก็กลายเป็นบ้านพัฒนาแล้ว
3: คันสั้นก็ดีแล้วบ่พ่อมื้ออื่นก็มีการประชุมคณะบ้านอยู่เฮือนนายบ้านคืออีพ่อเองหั่นล่ะ
0: บ้านเฮานี่ก็จังมันจังได๋เนาะคือฟ้อนจังมันเป็นอากาศ
4: ครับสมบท
0: ค
4: ือ
0: เป็นการชี้มาอย่างไปใกล้ๆได้แม่ก็อยู่ไกลได้ยินซะบ่น่ะ
1: เอาก่อนอื่นก็นับถือฮักแพงพี่น้องบ้านเฮาทุกคนเฮามาประชุมกันมื้อนี้ก็เพื่อปรึกษาหารือกันเรื่องการพัฒนาบ้านของพวกเฮานี่ล่ะอยากให้ทุกๆคนมีคําคิดคําเห็นช่วยกันเพื่อเฮ็ดให้บ้านของพวกเฮามีการพัฒนาดีขึ้นกว่าเก่าชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากทุกคนมีเงินสานที่ถาวรอยู่คือบ้านอื่นพอเดี๋ยวนี้บ้านเฮายังมีหลายครอบครัวยังลำบากอยู่อยู่เฮือนกับเฮือนตูบมุ้งหญ้าฟ้าแอ้มใบตองพวกเฮาสิช่วยกันแนวใดก็มาปรึกษาหารือนำกันเบิ่งว่าเฮ็ดแนวใดจึงจะได้อยู่เงินเสาสูงมุ้งสังกะสีหรือกระเบื้องคือเพิ่น
0: เอาจังซี่บ
4: ่ว่าจังได๋แล้ว
1: พ่อเฒ่าเอ้ย
0: ก็คือว่าจังซี่เนาะ
4: อ
0: ันตั้งแต่พ่อเฒ่าอยู่บ้านเฮานี้เห็นบ่นายบ้านเพิ่นก็จนพ่อเฒ่านี่จากไปอยู่นําลูกสาวละอยู่บ้านน่ะว่าหั่นก็ 5-6 ปีแล้วเด
4: ้บ้านเฮาสิมีการ
0: กลับคืนมาสภาพบ้านเฮาก็บ่มีหยังเปลี่ยนแปลงพอประมาณ
4: ว่าวันนี้พ่อเฒ่าเพิ่น
0: ก็ประชาชนก็ยังถางป้าเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ก็คลาดๆคืนๆอะไรเงี้ยพ่อจากไปอยู่บ้านน่ะว่านั่นน่ะพ่อก็ได้เฮ็ดเวียกกับคณะนําของบ้านเพิ่นถึง2สมัยพุ้นและก็ได้ช่วยการพัฒนาบ้านให้ดีขึ้นเป็นเก่า
4: ๆเพิ่นมีประสบการณ
0: ์เออและเฉพาะบ้านเล่าผ่าเฮานี
4: ้
0: พอเฒ่าว่าคิดว่าก่อนอื่นหมดท่านก็ลองมาเฮ็ดโครงการนึงเมื่อก่อนถ้าว่ามันดําเนินไปได้ดีพวกเขาก็จึงเฮ็ดโครงการต่อไปตึมอีกสนา
1: เฮาจะเริ่มโครงการได้ดีพ่อเฒ่า
0: เออจังว่าแน่นอเอาโครงการแน่นอนี่เนาะเอออันพ่อเฒ่าว่าก่อนอื่นนี่นะเฮาก็มาปรึกษานำกันก่อนจะเฮ็ดแนวใดให้เฮือนซาวก็หลังนี้เอื้อนบ้านเฮือนตูบนี่นะให้มันหายไปจากบ้านเฮาหมายความว่าให้เขาเจ้านี่มีเฮือนอยู่คือคนอื่นนะ
5: มันคือสิยากให้พ่อเฒ่าเอ้ยขนาดระดมกันเฮ็ดทางเข้าบ้านระดมกันปลูกโรงเรียนมันก็ยากกว่าแฮงแล้วทั้งที่หนทางไผก็ใส่ร่วมกันโรงเรียนลูกหลานเฮาก็เข้านํากันอันนี้ที่ว่าเฮาจะมาระดมผู้อยู่เฮือนตู้ไปปลูกเฮือนเสามันคงยากติพ่อเฒ่าถ้าเฮาจะระดมกันช่วยมันคงบ่แม่นเรื่องง่ายเพราะปลูกเฮือนเฮาก็บ่ได้อยู่นําเขา
0: ฟังก็คือว่าแล้วเนาะแต่ว่าพอเฒ่านี่อยากจะอธิบายจังซี่ผู้ลูกสุหลานฟังนะ
4: เป็นยังไงว่ามึงลูกพอเฒ่า
0: แล้วใดก็ตามก่อนอื่นหมดนี้พวกเขาก็ต้องให้ในบ้านนี่นะนําไปลุโล่งนําหัวหน้าหน่วยหัวหน้าครอบครัวทั่วบ้านเฒ่านี้แล้วก็ให้ถามเขาเจ้าว่าผู้ใดเด้อยากทุกข์อยากอยู่เฮือนตุ๊บตองแบบเก่าๆหั่นน่ะ
4: แม่นได้แม่นความพอเฒ่า
0: เนาะนี่ไผเนาะพอเฒ่าว่า
1: ใครสิอยากอยู่
4: เออระดมคนออกไปซะก่อน
0: แล้วก็ไผก็อยากมีเฮือนอยู่แบบถาวรหรือว่าครึ่งถาวรทั้งนั้น
4: นี่พ่อเฒ่าเว้ามานี
0: ่ดังนั้นหั่นเฮาต้องได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อว่าพากันพ้นทุกข์ครอบครัวพ้นทุกข์บ้านก็จะกลายเป็นบ้านพัฒนาคือบ้านเมืองอื่นเพิ่นหั่นพ่อเฒ่าว่าการช่วยหนุนจุนเจือกันหั่นมันเป็นสิ่งที่ดีงามมันเป็นมูลเสื้ออันดีงามของคนลาวเฮามาตั้งแต่บูฮานกาลแล้วอันก้อนนี้หันคนลาวเฮาเฮ็ดหยังก็หากันหวานกันเด้มีหยังก็ปันอยู่สู้กินบ่ปะให้กันทุกข์ทุกข์ได้ยากบ่ได้ป้อยให้กันล้มตายง่ายๆเด้แต่ว่าปัญหาเฮือนตู้เพพังมันก็เป็นปัญหาใหญ่สำหรับบ้านเฮาฉะนั้นก็ต้องได้ปลุกระดมพร้อมแรงพร้อมใจกันหาวิธีทางช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยวิธีการที่เหมาะสมและอันสำคัญฉะนั้นก็ต้องเป็นแจ้งให้ครอบครัวต้องเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบ่มีแนวคิดเอื้อเอียงใส่คนอื่นหรือว่าการจะตังสนาอันคือว่าจังซี้เนาะการที่พวกเขาจะปลูกเฮือนให้ผู้ยุตูบนี่นะพวกเขาก็ต้องมีแผนการและกำหนดการคักแน่บ่ได้หมายคงว่าจะเฮ็ดให้ปลูกให้พร้อมในทั้งเมืองนี้บ้านเดียวบ่ทุกคนซั่นน่ะ
5: แผนการและคาดหมายเป็นแนวใดพ่อเฒ่าเว้ามาเบิ่งดูสิฟัง
0: เออคือว่ามันก็เป็นจังซี่คันว่าเรื่องแผนการแล้วก็คาดหมายมันก็มีอยู่ว่าอันนี้สมมุติเด้อสมมุติว่าชาวบ้านเฮานี่นะบ้านเราผ่าเฮานี้จะปลูกเฮือนช่วยผู้ทุกข์ผู้ยากภายใน3ปีให้สําเร็จเก้าหลังจังซี
4: ่
0: เออเพื่อแทนเงินตู้เนี่ยขนาดของเฮือนนี่ก็กว้างประมาณจัก3คูณ6เมตรนี้มันมีระเบียงอีก2เมตรแล้วก็เป็นเฮือนเสามีกว้างตารางสูงเมตรครึ่งปูแปนแอมแปนแล้วก็มุ้งสังกะสีเออแล้วก็ซึ่งเฮานี่ก็สามารถปลูกติดกับตู้อันที่อยู่ทุกมือนี่หั่นแหละเพื่อบางเทื่อนะเจ้าของเฮือนนั้นก็อาจจะเอาเฮือนทุบนั้นเฮ็ดเป็นเฮือนครัว
6: 3ปีมันได้3ปีก
0: ็แล้วถ้าเอาคิดไล่กําลังแห่งของชาวบ้านแล้วนี่ว่าแต่ละปีนี้ก็สามารถปลูกได้อยู่3หลังก็ตกลงน้ํากันเนาะแล้วส่วนว่าไม้เสาคือข้าวสียัวอะไรอื่นหั่นพวกเขาก็ไปเอาไม้มาจากป้าของบ้านเฮานี่ดี
6: ไม้เฮาก็มีที่น้อยเฮาก
0: ็แต่ในบ้านนั้นก็ต้องเฮ็ดหนังสือคักแน่ใดขออนุมัติป้าไม้เมืองเพิ่นหรือว่าแขวงคักแน่ส่วนวัดสังกะสีตะปูจังสี่น้ำมันใส่รถจังสี่พวกเขาก็แม่นทุกหลักคาเงินนี่แหละออกช่วยกันผู้มีเงินก็ช่วยเงินผู้บ่มีเงินก็ช่วยเป็ดช่วยไก่หรือว่าเข้าป่าอาหารจังสี่นะแต่ก็ให้ไล่เป็นมูลเงินค่าให้เป็นเงินเพื่อสะดวกเวลาเขาสรุปและส่วนว่ากำลังแห้งในการปลูกเงินก็แม่นสาวนุ่มสายสกัดนี่ดิเป็นกำลังต้นต่อนะอันส่วนแม่หญิงบ้านก็ช่วยแต่งอยู่แต่งกินซะตัวแต่อย่าลืมเด้อต้องเอาแผนการนี้ๆท่านของประชุมคณะบ้านคณะกรรมการต่างๆของบ้านและก็ชาวบ้านให้ทุกภาคส่วนทุกคนนั้นเห็นดีและก็ปฏิบัติร่วมกันและอันสำคัญนั้นผู้ที่จะได้รับเงินใหม่ก็ต้องมีความกระตือรือร้นแน่ในการประกอบส่วนและก็เคลื่อนไหวโดยช่วยเหลือของบ้านนี่แหละ
1: โอ้คันสั้นเวียกนี่ก็ทราบบ่ได้แล้ว
0: แม่น
1: พวกเราต้องได้เขียนแผนการละเอียดนํากันและยังต้องได้เปิดกล่องประชุมบ้านอีกเทื่อนึงเพื่อรู้ลวงเวียกงานนํากันและคัดเลือกครอบครัวที่จะได้ช่วยเหลือก่อนหรือว่าหลังถ้าทุกคนทุกภาคส่วนเห็นดีพวกเราต้องเขี่ยวลงมือปฏิบัติโลด

0: เป็นจังได๋ไอ้แก้วเมื่อยหลายบ่
1: โอ้เมื่อยแล
0: มันก็เป็นจังซี่แหละอ้ายบ่ว่าจะเฮ็ดหยังทําหยังก็มีทั้งผู้เห็นดีและบ่เห็นดีคนที่ขัดข้องทางคณะบ้านพวกเฮาก็ซวยๆกันปลุกระดมเขาเจ้าตื่มมื้อนึงเขาเจ้าก็จะเข้าใจเองนั่นล่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าชาวบ้านมีความสามัคคีเข้าอกเข้าใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ว มันคงเป็นไปตามความคิดของพ่อเฒ่าทินมันคงเป็นไปได้อยู่ดอกพอเพิ่นเคยมีบทเรียนมาแล้วอาจขอห้องเพิ่นให้ช่วยระดมนำครอบครัวที่ยังบ่เห็นดีเวียกนี้พอเพิ่นก็สร้างเว้าสร้างจ๋า
1: ไอ้ก็ว่านั่นแหละและไอ้ก็สิให้ทางเฒ่าแก่แนวโฮม

0: ียวกันของชาวบ้านเฮาจังแม่นภาคภูมิใจได้แท้ล่ะ
1: โอ้ยขาดตัวมือต้องเคยได้เป็นอย่างโอ้ย
2: นี่แหละแกเอ้ยหากบ้านใดมีความสามัคคีมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนี่แม่นมากผลของการฮู้จักเพิ่งตนเองกลุ่มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองสามัคคีเฮาอยู่แยกหมู่เฮาตาย
3: โอ้ยแม่นพากันหัวพี่เลยคือว่าม่วนกระดักกระดอแท้ล่ะหรือว่าหมู่แม่เกิดลูกมาหัวเอาแท้เอาว่า
2: โอ้ยหัวย้อนดีใจน้ำในบ้านเฮานี่แหละ
3: โอ้แม่เน
2: า
3: ะ
2: ส้มเสยเรื่องมากผลสำเร็จการลบล้างเงินตูบซึ่งเป็นโครงการที่ดีมันได้ช่วยให้ชาวบ้านเฮามีเฮือนเสาสูง มีการอยู่ดีกินดีป้าพาว่าหน้าส้มเสยคือค่อยบ่ล่ะ
3: โอ้มันก็หน้าส้มเสยแล้วเนาะมันเป็นจังเส้นน่ะซองลังสำเร็จไปแล้วตามแผนการแต่ว่าป้าพาละคิดยากอยู่อันลังที่3นี่ติป้าละอุกใจนำอยู่ยานสิบ่สำเร็จตามแผนการซะนี
2: ่เป็นหยังป้าว่าจะบ่สำเร็จตามแผนการล่ะผ่านมา2หลังเฮาก็ยังแล้วตามแผนการละเด
3: ้โอ้ยก็คิดเบิ่งเดี๋ยวนี้มันก็ฮอดยามเฮ็ดให้ใส่นาแล้วฟ้าฝนสุรทากระตุกลงมาไม้สำหรับสิปลูกสร้างเฮือนก็แม่นอยู่ถึงภูพุ่นการเอาลงมาก็ต้องพบกับความยุ่งยากแน่นอนรถอันที่จะแก้ไม้ลงมาก็คงจะยากทางก็มืดภูก็สูงสันอันตรายอาจเกิดขึ้นแท้ๆป้าว่าน่ะชาวบ้านส่วนหลายก็ต้องไปเฮ็ดให้ใส่นาของตัวเองป้าน่ะคิดว่าเฮือนหลังที่3น่ะยากที่จะสำเร็จตามแผนการแท้ๆละ

0: มันเฮือนส่งหลังสำเร็จไปตามคาดหมายแล้วอันสาวบ้านกับพากันภาคภูมิใจในผลสำเร็จนี้โอ้ยแต่ว่าหลังที่สามนี่ทีแล้วดูฝนมันก็มาฮอดแล้วมันคงพบความยุ่งยากแท้ๆแห่งงานสาวบ้านชั้นหลายก็ลงให้ลงนะไม่เหือนก็ยังอยู่ถึงผูพุ้นรถไถนาก็คงขึ้นไปเอาบ่ได้โอ้ยแล้วสิแก้ไขจังใดดีเนาะนี่เน
1: า
0: ะ
1: พ่อนี่พ่อเป็นหยังบ่สบายวะ
0: เออบ่ดอกลูกเอ้ยพ่อนอนบ่หลับ
1: เป็นหยังล่ะ
0: เอ้ยก็ตามผู้เฒ่านี่แหละมันพ่อรู้พากันนอนแล้วเด้อบ่ต้องห่วงพ่อเด้ออ
1: ืม
0: มื้ออื่นนั่นพ่อคิดว่าพ่อสิขึ้นภูหมอกพุ่นไปค่ายทหารพุ่นน่ะพ่อก็ว่าจะไปปรึกษาหารือแล้วก็ขอความช่วยเหลือนําเพิ่นก็เรื่องเฮือนหลังที่3ที่พวกเขาปลูกบ่ทันแล้วนี่แหละบางเทื่อเพิ่นอาจช่วยพวกเขาได
1: ้เฮาก็คิดคือกันกับอีพ่อนี่ล่ะซั่นมื้ออื่นให้พ่อไปซะเฮาก็กล้าจะว่าจะไปเบิ่งบ่อนปลูกเฮือนหลังที่3คาดว่าอีก10กว่ามื้อชาวบ้านส่วนหลวงหลายนี่ก็คงจะลงนาแล้วได้พ่อย่านว่าสิบ่มีผู้คนมาช่วยเฮาซะดอก

0: Sơn.
1: สบายดีลูกเอ้ย
0: อ้าวสบายดีพ่อเฒ่านั่งก่อนนั่งก่อนมียังไงซวยบ่พ่อเฒ่าจึงมาฮอดพี่
1: ก็คือว่าแหละเนาะหัวหน้าเอ้ยอันพ่อเฒ่านี่ก็เหมือนพื้นผู้ไก่เด้อชาวบ้านเล่าผ่าเฮานี่แหละไก่คายพวกเจ้านี่นะอันเดี๋ยวนี้หันประชาชนบ้านเล่าผ่านี่นะได้มีแผนการปลูกเฮือนให้ประชาชนผู้ทุกข์ยากโดยเฉพาะก็เป็นผู้อยู่เฮือนตุบตองนะนะแต่ว่ายังบ่ทันได้ตามคาดหมายเถืออันมาฮอดยามนี้ก็ยามฟ้ายามฝนแล้วอันจักน้อยหันชาวบ้านก็ต้องลงให้ลงนะฮอดตอนนั้นคง

0: บ่มีกำลังแห้งพอสำหรับการพุกเงินพุกสารหลังที่3นี้ให้สำเร็จตามแผนการและไอ้น้องทหารพวกเขานี่ดีพอสิมีเวลาว่างบ่อยากขอบ้าขอแห้งกันซะนี่ช่วยกับสาบานนี
1: ้คือพอมีดอก
0: ถ้าพบเป็นไปได้พ่อกะสิเมื่อเว้ากับในบ้านเพิ่นให้เพิ่นเฮ็ดหนังเสียหนังสือมาครับแน่ลูกเอ้ย
1: เออพ่อเอ้ยเรื่องช่วยเหลือประชาชนนี่มันก็แม่นหน้าที่ของทหารอยู่แล้วก่อนนี้พวกลูกก็คิดคือกันอยู่ว่าเมื่อใดเมื่อนึงจะลงไปถามข่าวเขาและไปช่วยเวียกร่วมของบ้านนี่คือกัน
0: โอ้ก็เป็น
1: พ่อเฒ่ามานี่ก็ดีแล้วบ่ต้องเฮ็ดหนังสือหนังหาอย่างดอกแต่ละมื้อพวกลูกจะแต่งไอ้น้องนี่ไปช่วยประชาชนพวกเฮือนนี่เองเมื่อละ9คน10คนก็ยังได้เด้ขอให้บอกมาโลดนะ
0: โอ้ยคันเป็นจังซั่นก็นับว่าเป็นบุญแล้วลูกเอ้ยพ่อเฒ่าก็ขอบใจลูกหลานหลายๆเด้อข้าท่านพวกเท่าก็สิลากลับเลยได้นี่ได้
1: อืม
0: เอ้าชาวบ้านฮู้น
1: ี่
0: โอ้ยเพิ่นคือสิดีอกดีเจอว่าทุกคนแล้วขอบเจอแล้วหลานเด้อเ
1: อาจ้า
0: ไปก่อนแล้วพวกเท่าทินยางกลับบ้านเราพาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสในใจของเราคิดว่าการพุกเคลื่อนหลังที่3มีทางเป็นไปได้ที่จะสำเร็จตามแผนการในเวลาที่พวกเฒ่าทินยางมาตามทางกลับบ้านบ่ดลเราก็พบกับรถของกองก่อสร้างทางที่กำลังบุกเบิกเส้นทางเราก็บ่ลืมที่จะแวะทักทายเราดีใจที่จะเห็นหนทางในเขตนี้ดีขึ้นแต่สิ่งที่เราดีใจกว่าเก่าก็คือทางเข้าบ้านเราผาก็จะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่อันที่เราดีใจที่สุดก็คือกองก่อสร้างทางได้ขานอาสาที่จะเอารถใหญ่ของเขาเจ้าแก้ไม่ที่จะนำมาปุกเคลื่อนหลังที่3นั่นให้ละล่าข่าวนี้มันได้สร้างความภาคภูมิใจที่สุดให้แก่ชาวบ้านทุกๆคน

0: มันได้นี่มันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันยังมันย าถิ่นนุ่มคืน
1: โอ้ยมาสร้างบ้าน
2: อ้าวภาพาเป็นยังจึงจะให้พ่อค่อยนุ่มคืนล่ะฮะคันพ่อเฮานุ่มคืนแล้วเฮาได้ซะก็กลายเป็นเด็กน้อยสละวะบัก
0: โอ้ยน้องเออกับป้าส่งแล่น
2: แล้วที่ป้าส่งแล่นสละวะป้าเอ้ย
0: แม่ป้าก็ว่าจังซี่แล้วกาสิบ่อยากให้แม่ป้าให้พ่อเฒ่าทินนุ่มคืนได้จังเด้อก็เบิ่งท่าแม่ทุกอย่างมันออกจากหัวคิดสมองของพ่อเฒ่าทินทางนั้นลาวหันเป็นคนปลุกระดมประชาชนให้พวกเขาสามัคคีกันเป็นก้อนกำลังอันเดียวผู้จักสวยเรือซึ่งกันและกันพอเท่าทิ้นเราแม่นผู้ที่ไปขอความสวยเรือจากไอ้น้องทหารให้เอากำลังมาสวยเรือในการปลุกสร้างเฮือนเราเป็นผู้ที่กล้าขอกำลังจากกองก่อสร้างสวยในการแก้ไม้ลงมาจากภูพูนจนมาฮอดมื้อนี้แผนการลบล้างเหือนตูบของประชาชนบ้านเฮาก็แม่นสำเร็จผลอันจบงามอันพาเข้าสามัคคีคือพวกเฮามีกับไอ้น้องทหารในมื้อนี้ถึงแม่นว่าเป็นการประกอบส่วนของชาวบ้านแต่ว่ามันก็บ่ท่อสิ่งที่พอเท่าทิ้นได้เฮ็ดมาพวกเจ้าคิดคือปลาบ่
3: โอ้ยแม่นๆๆว่าเนาะแม่นหั่นแหละ
4: เ
3: บตู
4: ้ส่งเสริม
3: ฉะนั้นเพิ่นจังว่าความสามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งความสําเร็จและความสามัคคีระหว่างทหารกับประชาชนยามใดมันก็คือป่ากับน้ําหั่นล่ะประภาเอ้ยเพราะฉะนั้นเรื่องการช่วยเหลือของไอ้น้องทหารเฮานี่ก็ขอให้ชาวบ้านถือว่าพวกเฮาเต็มใจและพร้อมทุกเวลาที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านเพื่อให้ประชาชนนี่มีความสุขกายสบายใจทหารพร้อมแล้วที่จะช่วยสร้างสาและปกปักรักษาพื้นแผ่นดินลาวให้มีแต่ความสุขความสงบเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนอยู่ทางทำมาหากิน
0: โอ้ยก็แม่นความหลานเลยเน
1: า
0: ะ
1: เว้ยไอ้น้องทหารช่วยก็สิยากเด้เนาะ
0: ก็แม่น
1: เอออันพอเฒ่าก็อยากว่าจังซี่อันผลสำเร็จที่พวกเขาได้ฉลองกันในมื้อนี้หั่นมันแม่นเกิดจากทุกคนในบ้านเฮาเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่ซึ่งกันและกันอันฉะนั้นพวกเฮาทุกคนก็จึงได้รักษาความดีอันนี้เอาไว้และก็อย่าลืมว่าอันนี้มันก็เป็นเพียงผลสำเร็จของเบื้องต้นเท่านั้นเนออันพวกเฮายังจะต้องได้สืบต่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันเติมอีกให้ชาวบ้านเฮานี้พร้อมกันหลุดพ้นจากความทุกข์ความยากเฮ็ดให้บ้านเล่าผ่าของพวกเขานี้กลายเป็นบ้านพัฒนารอบด้านในอนาคตอันไกลๆนี้ลูกหลานเอ้ย

ท่านผู้ฟังที่เคารพความสามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จละครวิทยุเรื่องลบล้างเฮือนตู่ได้อวสานลงแล้วให้เสียงแสดงในเรื่องนี้มีวิไลพรวงศ์พจันทร์พงพันธุ์ขุนศักดิ์อนุรักษ์ลัดดาวันดวงตะวันจันทพนิษฐ์บุญสมสัญญาโพธิสารศรีแหล่วิไลพรและสมมลาพิมวงศ์วิไลเงินดีวันใจบันทึกเสียงและให้ดนตรีประกอบคำพรไซอุดมวิไลพรวงศ์พจันทร์ควบคุมการผลิตทองพิมพ์ดีมณีวงศ์เป็นบรรณาธิการกวดแก้ทั้งหมดนี้ภายใต้การซีนำของทานศรีพานงราชขอขอบใจน้ำคณะโฆษณาโฮมสูตรกลางผักสมาคมนักประพันธ์ลาวที่ให้การซีนำสนองข้อมูลและสนับสนุนการผลิตละครเรื่องนี้ขอขอบใจท่านผู้ฟังทุกท่านที่ตามมาฟังด้วยดีตลอดมาขอให้ทุกท่านจงมีความสุขโชคดีในทุกทีวาราติการพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: เรียกงานสามสั่งแม่นการจุกยู่การพัฒนาเข้าสู่บาดเลี่ยวใหม่ที่มีลักษณะประวัติศาสตร์คือฮู้นํากันแล้วว่ามติกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของพรรคได้วางคาดหมายที่ท้าทายนั้นคือการแก้ไขความทุกข์ยากของครอบครัวให้ยังเหลือบ่เกิน10ส่วนห้อยและให้บรรลุคาดหมายสหสวัสดิ์ด้านการพัฒนาในปี2015นี้จากนั้นเมื่อฮอดปี2020ประเทศเฮาต้องหลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาคําว่าบาดเดียวใหม่ก็ย้อนว่าประเทศเฮาได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนาล่าหลังมาเป็นเวลายาวนานหลายปีแต่ถ้าพวกเฮามีความบุกเบิกและปฏิบัติเรียกงานสามสั่งอย่างมีประสิทธิผลอีกบ่ทันได้ปีต่อหน้าพวกเฮาจะได้พร้อมกันเปิดสังกัดใหม่สังกัดแห่งความภาคภูมิใจที่ประเทศเฮาจะมีฐานะอันสมเกียรติในเวทีประสาคมโลกนั่นคือการหลุดพ้นจากกลุ่มประเทศด้อยพัฒนาอันนั้นเป็นบัตรเตี้ยใหม่ที่มีลักษณะยุทธศาสตร์กำลังพาศาสตร์ก้าวไป
1: 1นาทีมีคาล่ำสูงกลัวนินเผ็ด7วันคือความตายที่คนจะไปพ่อบ่มีภัยกายนี้ชีวิตคนยากยังยังมืออื่นจึงคอยหู้ว่ายังง่ายอย่างนำแท้ใด

0: กี่เอ้ย
1: เป็นยังเพาะ
0: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: อุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบ่จากเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแฮงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลิกเรียนมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่ส้มเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเฮาพากันมาจูดเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จูดแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซ่อนละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจูดเนาะ
1: แม่นๆมันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
0: ดีเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจูดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา11ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 MHz และระบบ AM 567 kHz

สบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านได้เวลาพบพ้อกันกับโคศกปีในรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวมาพบพ้อกันมื้อนี้วันเสาร์มื้อของการพักผ่อนเมื่อวานนี้กับวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีมามื้อนี้ก็ยังเป็นมื้อพักตามปกติเนาะเพราะว่าเป็นมื้อวันเสาร์และกามื้ออื่นวันอาทิตย์ทุกคนก็ได้พักตื้ออีกก็ดีใจนําเนาะเพราะว่าบางคนก็โอ้ยเวียกงานหลายได้มีโอกาสมาพักแบบนี้แลก็พอได้ผ่อนคลายสมองผ่อนคลายจิตใจและกาให้ทางกายหันได้พักผ่อนเนาะก็ดีคือกันบ่ฮู้ว่าได้พักน้ำกันบ่หรือว่าบางคนอาจจะบ่ได้พักมื้อนี้ก็อาจจะได้เลื่อนไปพักเป็นมื้อหน้าแทนเพราะว่าแต่ละอาชีพเวียกงานก็บ่คือกันเด้เนาะบางเวียกก็ต้องมีผู้ประจำการมีผู้ไปผู้อยู่อาจจะต้องได้สลับสับเปลี่ยนกันคือกันกับเวียกงานวิทยุก็คือกันเนาะผู้ได้พักก็ได้พักผู้บ่ได้พักก็บ่ได้พักได้ต้องได้สลับสับเปลี่ยนกันเนาะมาประจำการเพื่อว่าให้ได้มีการกระจายเสียงออกอากาศเป็นปกติมะมื้อนี้เนาะมื้อของการพักผ่อนแบบนี้วันเสาร์แดกโคศกปีบ่ขอเว้าอย่างหลายต้นรายการขอฝากเพลงมวลๆมาพาทุกท่านผ่อนคลายอารมณ์น้ำกัน

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ลับมาอยู่น้ำกันระยะที่2ของรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟัง2เพลงที่เปิดไปให้มีรายการได้หาฟังเนาะหวังว่าจะถึกอกถึกใจมีเสียงห้องของอรุณนีเนาะกับเพลงตายดำลำพันขอบใจเด้ออ้ายลอดพื้นอยู่เมื่อกี้นี่ก็แม่นใต้ฟ้าบ้านเฮาซึ่งเป็นเสียงห้องของศิริพรศรีประเสริฐเนาะบ่ฮู้ว่ามีรายการเนาะคิดฮอดเสียงห้องของศิลปินใดฉะนั้นมื้อนี้ก็จะเอาสลับกันเนาะทั้งศิลปินหญิงศิลปินชายในรายการเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนฟังหลายๆแนวเพลงแนวซาแดไว้แดสลับกันไปเนาะในบรรยากาศมื้อของการพักผ่อนมื้อนี้เน้นเสียงเพลงให้ฟังเอาหลายแดเนาะเพราะว่ามื้อใดที่เฮาออนไลน์นําไมค์ก็บ่ค่อยได้ฟังเพลงหลายเพราะปันใดเพราะฉะนั้นบรรยากาศเสาร์อาทิตย์เนาะกะจะเน้นเพลงให้ทุกท่านได้ฟังกันมวลๆเพราะว่าตอนนี้นี่มีรายการที่อยู่ต่างแขวงเนาะกะแมนสามารถรับฟังได้แล้วโดยเฉพาะแล้วมีรายการทางบ่อแก้วเนาะกะแมนรับฟังได้เป็นปกติยังแต่ทางอุดมไซเนาะที่ว่ายังมีอยู่มีรายการหลายคนที่ว่าเพิ่นยุ่ยยามทําเข้ากันกะว่าทางพุ่นหันฟังบ่ได้เถอบ่ฮู้ว่ามาฮอดมื้อนี้เป็นแนวใดจังได๋ก็อย่าลืมแจ้งผลการรับฟังมาเด้ออ่ะสําหรับมื้อนี้มีรายการมื้อของการพักผ่อนหลังจากที่เฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลเมื่อวานนี้มื้อนี้อาจจะเป็นมื้อที่หลายคนยังคงพักกันเดินทางไปลินไปเที่ยวพักผ่อนอยู่น้องยังพักวันกรรมกรอยู่เพราะว่ามื้อนี้มื้ออื่นก็ถือว่าเป็นมื้อพักตามปกติที่เฮาพักกันแต่ละอาทิตย์อยู่แล้วเนาะพอดีวันกรรมกรสากลคงกับมื้อวันศุกร์ก็ได้พักไปตั้งว่า3มื้อเสื่อว่าจะเป็นมื้อที่หลายคนก็อาจจะได้พักผ่อนอยู่บ้านอยู่เฮือนน้ําแดมีโอกาสได้รับฟังรายการแดก็สิขอฝากเพลงให้ตื่มเนาะมาฟังน้ํากันตื่มอีก2เพลงท่านผู้ฟัง

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: มันยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามของปากไงเห็นว่านี
1: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
0: หึ
1: บ่แม่นอยากไปย้ําใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวท่านซั่นก็สิได้จกก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

อยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงท่านผู้ฟังฝากให้ท่านผู้ฟังเนาะได้รับฟังน้ำกันหวังว่าจะม่วนซื่นถึกอกถึกใจกันเด้ออาจจะมีหลายคนนี่ก็มักไปหลายแนวเพลงได้อาจจะถึกใจแดบ่ถึกใจแดเนาะทุกท่านเนาะก็ฟังน้ำกันไปได้หลายแนวเพลงบางเทื่อเฮาบ่มักเนาะผู้อื่นมักบางเทื่อเพลงที่เฮามักผู้อื่นมักเฮาบ่มักก็มีก็สลับซับเปลี่ยนกันไปหลายแนวเพลงเลยเนาะทุกท่านเนาะก็ฝากไว้ละกันสำหรับผู้ใดที่ว่าใช้ยนต์ยานพาหนะโดยเฉพาะแล้วเนาะขับขี่รถโดยสารหรือว่ารถท่องเที่ยวที่มีผู้โดยสารโดยสารไปนำก็อยากให้ทุกท่านระมัดระวังหลายขึ้นบ่ว่าจะเป็นเรื่องของความใส่ใจในเรื่องของการกดการเทคนิคสภาพรถก่อนการออกเดินทางหรือว่าจะเป็นสภาพของผู้ขับขี่เองเนาะมีความชินเคยบ่เนาะสมมติว่าจะเดินทางออกไปทางไกลเนาะเคยไปหรือบ่มีความชำนาญหน่อยหลายปานใดอยากให้คิดเบิ่งเนาะเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่รถโดยสารที่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วมีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บเนาะผ่านมาก็เคยได้ยินเพราะฉะนั้นในระยะที่พวกเรามีการเฉลิมฉลองเนาะหลายๆกิจกรรมวันสำคัญหรือวันระยะใดก็แล้วแต่อยากจะให้ทุกๆคนเดินทางไปมาด้วยความปลอดภัยอาจจะเป็นมืออื่นนี่เนาะสำหรับบางคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวอาจจะเป็นมือที่ตัดสินใจเดินทางกลับหรือว่าอาจจะเป็นมือนี่ตอนแรงเนาะเดินทางกลับก็ขอให้ทุกท่านคอยไปคอยมาใส่ความไว้ให้เหมาะสมโดยเฉพาะแล้วขับขี่ในขอบเขตตัวเมืองก็คือบ่อยากให้เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะหากว่าขับขี่ออกไปทางนอกก็ให้ปฏิบัติตามป้ายปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัดเด้อทุกท่านเด้อบ่ประมาทเนาะอย่างให้หลีกเลี่ยงแท้ๆเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเสื้อว่าทุกคนก็บ่อยากให้เกิดกับตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วต่างคนต่างระมัดระวังเนาะฝากไว้ละกันและสำหรับตอนนี้เนาะก็มีอีก2เพลงมาพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันมีเสียงห้องของเตซินเดอร์เงินพอสิไปขอแต่งแล้วก็ตามด้วยอีก1เพลงที่เป็นเสียงห้องของซิดเมืองสนไปฟังน้ำกัน

0: องจันพิษกันได้ด้วยน่ะ
1: อ้าวแม่นบ่ลูกไปๆพอสิไปเบิ่งเดี๋ยวนี้ล่ะ
2: เออมาๆในบ้านมาไกลเกลี่ยปัญหาได้นี่ลุงจันเนาะจูดสวนแล้วก็ลามมาใส่สวนข่อยเบิ่งแม่ลามเข้าป่าพุ่นน่ะเสียหายหมด
1: เป็นหยังคือเฮ็ดแนวนี้ลุงจัน

0: สร้างความเสียหายหลายกว่า5ล้านต้องได้ปรับใหม่2เท่าและให้ฟื้นฟูคืนนอกนั้นแม่นติดคุก3เดือนหา1ปีเด้อ
1: โอ้เป็นแนวนั้นเนาะในบ้านเนาะแน่แต่ก็ตามคอยขอโทษละแล้วก็ขออ้อนขอยอมเถื่อหน้าสิบ่เฮ็ดอีกแล้ว
0: คันสั้นเฮาไปล้มกันอยู่ห้องการบ้านซะเนาะเพื่อให้คณะบ้านทานอื่นรับรู้นำไป
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดไห้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: ท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหาฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงมื้อนี้พวกเขาก็ออกอากาศทั้ง2ระบบเลยเนาะบ่ว่าจะเป็น FM 103.7 MHz หรือว่าจะเป็นทางระบบ AM คลื่นกลาง567 GHz ขอสกบี้ขอแจ้งไว้เนาะท่านผู้ฟังเนาะอาทิตย์หน้าเนาะก็คือรายการของพวกเขาจะได้ออกอากาศเฉพาะคลื่น FM เนาะจันทร์คานพุธแมนจะบ่มีออกอากาศเนาะจะเป็นรายการอื่นที่เพิ่นมาซื้อเวลาเนาะส่วนว่าพฤหัสศุกร์เสาร์ยังแมนรายการเพลงก่อนเที่ยงคือเก่าแต่ถ้าว่าผู้ใดที่บ่อยากจะสับสนเนาะก็แนะนำให้ติดตามหับฟังหับสมผ่านทางระบบ AM คลื่นกลาง567 GHz เพราะว่าจะออกอากาศเวลาเก่ามื้อเก่ามีรายการอาจจะจื้อง่ายกว่าเนาะเพราะว่ามีออกอากาศทุกๆมื้อเลยอันนี้ก็ขอแจ้งไว้เนาะหรือว่ามีทางแฟนรายการอยากจะติดตามรายการใหม่ก็ติดตามได้เนาะใครที่อยากฟังเพลงก่อนเที่ยงจันทร์คานพุธของคลื่น FM ที่เคยฟังหั่นก็แมนแนะนำให้หมุนมา AM เด้อทุกท่านเด้อก็แจ้งไว้เนาะสำหรับการปรับเปลี่ยนการออกอากาศใหม่หรือว่าถ้ามีอย่างเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็จะมาแจ้งเพิ่มเติมตามภายหลังเนาะมาฮอดนี้เวลาของทางรายการหมดแล้วขอบใจทุกท่านหลายๆเด้อที่ว่าอยู่น้ำกันและก็ให้เกียรติติดตามรับฟังพวกเรากลับมาพบพ้อกันใหม่มื้ออื่นกับสมมาลาเด้อสำหรับมื้อนี้ลาทุกท่านไปก่อนสบายดี
1: มวนซืนอ่อนซอนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แหน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบ140ปีกองประชุมคณะสี่นำระดับชาติการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025ลาวจีนร่วมกันเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตครบ65ปีที่นครหลวงปักกิ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศถอนตัวออกจากโอเปกสายการบิน18แห่งที่บริการในกัมพูชาเพิ่มราคาปีโดยสารต่อไปแม่นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดพิธีย่างเพื่อสุขภาพเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปีภายใต้คำขวัญกรรมบาลลาวเข้มแข็งทันสมัยสามัคคีมีวินัยและน้ำใจสากลกรรมสีบในวันที่1พฤษภานี้อยู่ส่วนประตูไซนครหลวงจันทน์โดยมีทานกีแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดทานคำพันธ์เพิ่งยวงหัวหน้าคณะโฆษณาห้องศูนย์กลางพักมีบรรดารัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีประธานห้องประธานสหพันธ์กรรมบาลกระทรวงองค์การนครหลวงจันทน์ผู้ต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรผู้อำนวยงานและมวลชนชาวนครหลวงจันทน์เข้าร่วมท่านวิไลวงศ์ขเสริมห้องประธานคณะบริหารศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้ยกให้เห็นประวัติแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ของวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชนชั้นกรรมกรและชาวผู้อำนวยงานในทั่วโลกวันที่ชนชั้นกรรมกรได้เต้าห่มความสามัคคีกันลุกฮือขึ้นต่อสู้ต้านการกุชีขุนฮีดเพื่อทวงเอาสิทธิพื้นฐานของพลเมืองและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนจากพวกนายทุนในศตวรรษที่18หาต้นศตวรรษที่19ชนชั้นกรรมกรถูกกดขี่ขุนฮีดอย่างนักหน่วงพวกนายทุนได้บังคับให้กรรมกรออกแห่งงาน14หา15ชั่วโมงต่อมื้อออกแห่งงานหนักแต่ได้ค่าแห่งงานต่ำการป้องกันสุขภาพความปลอดภัยบ่ดีและบ่ใจใส่ต่อชีวิตการเป็นอยู่เฮ็ดให้เกิดมีข้อขัดแย้งนับมือนับหุ่นแห่งขึ้นย้อนสาเหตุดังกล่าวจึงมีหลายขบวนการของกรรมกรลุกขึ้นต่อสู้พ้นเดนแมนในวันที่1พฤษภา1886อยู่เมืองชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งทำอิฐที่ชนชั้นกรรมกรและสาวผู้อำนวยงานได้ต่อสู้ถือเอาเนื้อในของแถลงการเรียกร้องให้พวกนายทุนต้องปฏิบัติตามการเสนอของกรรมกรว่าแต่นี้ต่อไปบ่ให้กรรมกรผู้ใดเฮ็ดเวียกเกิน8ชั่วโมงต่อมื้อ8ชั่วโมงเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงพักผ่อน8ชั่วโมงให้มีโอกาสได้ทำเฮียนหลังจากนั้นได้กำหนดเอาวันที่1พฤษภาคม1886เป็นวันกรรมกรสากลนับแต่นั้นมาวันที่1พฤษภาคมของทุกๆปีจึงได้กลายเป็นวันบุญใหญ่ของชนชั้นกรรมกรและผู้อำนวยงานในทั่วโลกเป็นวันแห่งมหาสามัคคีของชนชั้นกรรมกรทั่วโลกที่ได้แสดงพลังแห่งที่เข้มแข็งของตนและการเฉลิมฉลองอย่างคึกคืนในแต่ละปีอยู่หลายประเทศในทั่วโลก
2: วันที่1พฤษภาคมปี1986เป็นวันที่มีความหมายสำคัญยิ่งสำหรับชนชั้นกรรมกรชาวผู้อำนวยงานในทั่วโลกเป็นวันที่ชนชั้นกรรมกรได้เต้าโฮมความสามัคคีและลุกฮือขึ้นต่อสู้ต้านการกดขี่ขุนฮีดแห่งงานเพื่อทวงเอาสิทธิพื้นฐานของพลเมืองสิทธิในการออกแห่งงานและผลประโยชน์อันชอบธรรมจากพวกนายทุนในท้ายศตวรรษที่18หาต้นศตวรรษที่19มีหลายประเทศในเอรบและอเมริกาได้สำเร็จการโค่นล้มระบอบศักดินาและสร้างตั้งระบอบนายทุนขึ้นแทนบรรดาประเทศเหล่านั้นจึงได้มีจำนวนกรรมกรและชาวผู้อำนวยงานไปเติบใหญ่ขยายตัวและมีห้องจักรโครงงานเป็นจำนวนหลายฉะนั้นกรรมกรก็เลยมีการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอาสิทธิผลประโยชน์ออกสอบธรรมย้อนพวกในทุนจำนวนหนึ่งที่ได้กดขี่ขูดเหตุแห่งงานของเขาเจ้าย้อนสาเหตุดังกล่าวจึงมีขบวนการกรรมกรลุกฮือขึ้นต่อสู้เช่นขบวนการลุกฮือขึ้นของกรรมกรอยู่เมืองลีโองประเทศฝรั่งในปี1831ในเบื้องต้นขบวนประท้วงแบบสันติและเรียกร้องเจ้าของพวกเจ้าโรงงานเพิ่มเงินเดือนปรับปรุงเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมในสถานที่เฮ็ดเวียกให้ดีขึ้นแต่ถูกนายทุนปราบปรามด้วยเหตุนั้นกรรมกรจึงต้องร่วมตัวกันลายขึ้นเพื่อต้านกับการปราบปรามของพวกนายทุนดังกล่าวขบวนการประท้วงในปี1884อยู่เมืองชิคาโกประเทศอเมริกามีกรรมกรเป็นจำนวนหลายได้มีการต่อสู้กับพวกนายทุนอย่างหุนแหงเพื่อทวงให้เพิ่มเงินเดือน ลุดพรสุมงเฮ็ดเวียกเฮียงห้องให้กรรมกรและชาวพ่อแรงงานลุกฮือขึ้นต่อสู้ทวงเอาสิทธิ์และผลประโยชน์อันสอบทําจากการออกแรงงาน
1: ท่านวิไลวงศ์ขะเสริมได้ต่างหน้าให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวเฮียงห้องมายังการจัดตั้งผักหลัดการจัดตั้งกรรมบาลแต่ละขั้นบรรดาหัวหน่วยงานและสังคมจงเพิ่มทวีความรับผิดชอบของตนในการศึกษาอบรมช่วยเหลือก่อสร้างและพัฒนาชนชั้นกรรมกรลาวผู้อำนวยงานลาวบรรดาเผ่าให้เติบใหญ่เข้มแข็งทางด้านปริมาณและคุณภาพสมคู่กับความมีห้องต้องการการพัฒนาในระยะใหม่จงพร้อมกันเห็นคุณค่าของแรงงานกรรมกรและผู้อำนวยงานปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของเขาเจ้าโดยการให้เกียรติศักดิ์ศรีความเสมอภาพไร้หับที่เป็นธรรมและการออกแรงงานที่ปลอดภัยพร้อมเดียวกันก็เฮียงห้องมายังกรรมกรและผู้อำนวยงานลาวบรรดาเผ่าจงสามัคคีกันอยู่อ้อมข้างผักหลัดอ้อมข้างการจัดตั้งกรรมบาลสืบต่อฝึกฝนรอลอมตนเองให้กลายเป็นกำลังแห้งที่เข้มแข็งและมีระเบียบวินัยในการออกแรงงานเสริมขยายคุณลักษณะอันดีเลิศทัดแท้มูลเสื้ออันดีงามของชนชั้นกรรมกรสากลให้กลายเป็นกำลังลักแรงในขบวนการสร้างสาธารณเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติ
0: กองประชุมคณะซีนำระดับชาติครั้งที่5การสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศปี2025จัดขึ้นในวันที่30เมษายนผ่านมาที่กระทรวงการเงินภายใต้การเป็นประธานของท่านสันติภาพพบวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินทั้งเป็นประธานคณะซีนำระดับชาติมีบรรดารองรัฐมนตรีประธานรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงนครหลวงเวียงจันทน์และหัวหน้าศูนย์สถิติแห่งชาติเข้าร่วมท่านสันติภาพพบวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินทั้งเป็นประธานคณะซีนำระดับชาติมีคำเห็นว่าการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศปี2025เป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งจะสนองข้อมูลอันสำคัญให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็คือแผนงบประมาณแห่งรัฐในระยะนี้หา2030ผลของการสำรวจในครั้งนี้ก็จะนำใส้เข้าในการคาดคะเนจำนวนพลเมืองของประเทศเฮาใน3หา40ปีต่อหน้าจนฮอดปี2055หา2065การสำรวจในครั้งนี้เป็นครั้งทำอิฐที่มีการเก็บกำข้อมูลข่าวสารด้านภูมิศาสตร์และจับจุดที่ตั้งอาคารเพื่อเป็นข้อมูลแหล่งเขตสำรวจซึ่งเป็นบ่อนเองให้แก่นักเดินสำรวจลงเก็บกำข้อมูลซึ่งนำใส้นักเดินสำรวจและนักกวดกาทั้งหมด 12,000 กว่าคนพิเศษการสำรวจในครั้งนี้แม้นเป็นครั้งทำอิฐที่ได้จะตั้งปฏิบัติโดยมีระบบเก็บกำข้อมูลที่นำใส้เครื่องมือแอปพลิเคชันดิจิตอลนำใส่เวลา8อาทิตย์และรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณจำนวนถึง60ส่วนห้อยเพื่อนำใส้เข้าในการสำรวจส่วนอีก40ส่วนห้อยแมนการประกอบส่วนทางด้านวิชาการและถืนฮ้อนจากจีนและบรรดาองค์การจัดตั้งสากลคู่ร่วมพัฒนาโดยผ่านองค์การสหประชาชาติกองทุนสำหรับประชากร
3: ความต้องการในการสนองของโลกสิทธิหากพวกเขามีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนชัดเจนและมีคุณภาพร่วมมาสะพกบริเวณข้อมูลด้านพลเมืองในที่อยู่อาศัยก่อนที่ในการจะตั้งปฏิบัติในพัฒนาสิ่งสังคมก็สามารถบรรลุตามขาดหมายที่วางไว้เนื่องจากว่าการพัฒนาเป็นเพื่อเอาคนเป็นเหตุการณ์ซึ่งพวกเขาทั้งหมดก็อยากพุ่งด้านจำนวนในการเปลี่ยนแปลงด้านองค์ประกอบคุณลักษณะในการดำรงชีวิตในปี2015เพียงใช้ปี2015การสำรวจพลเมืองในปีว่าใช้ทั่วประเทศครั้งที่5นี้เป็นเหตุการณ์ทางด้านการประวัติศาสตร์ของสปป.ลาวแต่ทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาสภาพการดำรงชีวิตของประชาชนกับเป้าผลสำเร็จและมาผลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใน10ปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลอันสำคัญในการกำหนดนโยบายการวางแผนในจัดตั้งปฏิบัติในพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเป็นศาสตร์อันดีครับที่ตามการประเมินความคืบหน้าของโครงการการพัฒนาแบบนี้ยังถ้าเป็นข้อมูลสำหรับสาธารณรัฐงานแห่งศาสตร์แบบสมัครใจเป็นพิซีของรัฐบาลการประเมินความเพียงพอในการทุกคนลงจากสถานภาพโดยพัฒนาการคิดไล่ดัชนีการพัฒนามนุษย์และคนเป็นอยู่ทางด้านสากลการสานนโยบายการวางแผนของกองเป็นเมือง
0: ท่านสันติภาพพรหมวิหาร ยังได้เน้นให้เอาใจใส่ในการปรึกษาหารือต่อกับผลเบื้องต้นของการสำรวจในครั้งนี้ต้องมีความจริงใจแลกเปลี่ยนอย่างคงไปคงมาเพื่อความเป็นเอกภาพและเป็นบนเองให้แก่ห้องการสำรวจขั้นศูนย์กลางก็คือศูนย์สถิติแห่งชาติสืบต่อจะตั้งปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยและสร้างบทรายงานผลของการสำรวจในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่และนำใส่เข้าในการวางนโยบายและเวียกงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องของภาครัฐเอกชนและสังคมทั้งภายในและต่างประเทศตามแผนการที่วางไว้
1: ในตอนค่ำของวันที่30เมษายนผ่านมานี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนสถานเอกอัครราชทูตลาวประจำจีนร่วมกับสมาคมมิตรภาพประชาชนจีนกับต่างประเทศได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพันธุ์การทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของสหายท้องสวรรค์ภูมิฮานกรรมการศูนย์กลางพรรครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหายหลีฮ่องจงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรครองประธานรองเลขาคณะพรรคคณะประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนสหายสมพรศรีเจริญเอกอัครราชทูตลาวประจำจีนสหายนางหัวซุนอิงรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนพร้อมนั้นยังมีคณะนำกระทรวงเกี่ยวข้องบรรดาทูตตนุทูตต่างประเทศประจำจีนคณะการที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายอดีตเซียวซานและอดีตทหารอาสาสมัครจีนเข้าร่วมในพิธีสหายท้องสวรรค์ภูมิหารและสหายหลีฮ่องจงได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นก้าวคำประสัยโดยได้ยกให้เห็นถึงมูลเสื้อของการพัวพันความมือลาวจีนจีนลาวตลอดระยะ65ปีผ่านมาลาวและจีนได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตนำกันในวันที่25เมษายน1961ซึ่งถือเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการพัวพันระหว่าง2ประเทศทั้งได้เป็นพื้นฐานอันหนักแน่นให้แก่การเสริมขยายการพัวพันความมือของ2ประเทศในฐานะเป็นประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่มีสายภูสายน้ำติดจอดกันมีมิตรภาพอันยาวนานและห่วมสตากรรมน้ำกันตลอด65ปีผ่านมาการพัวพันสองฝ่ายได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ล้วงลึกอย่างบ่หยุดยั้งจากการพัวพันคู่ห่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมันคงยาวนานตามทฤษฎีได้สืบต่อยกสูงขึ้นเป็นคู่ห่วมสตากรรมลาวจีนจีลาวในเดือนเมษายน2019การน้ำสูงสุดของ2ประเทศได้ลงนามแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ห่วมสตากรรมลาวจีนจีลาวฉบับทำอิฐ2019หา2023อันเป็นนิมิตหมายที่มีความหมายยุทธศาสตร์ในการหัดแน่นการพัวพันหัวมือสองฝ่ายในยุคสมัยใหม่ซึ่งตอบสนองตามความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนสองชาติทั้งสอดคล้องกับท่าเอียงรวมของยุคสมัยปัจจุบันลาวและจีนอยู่ในระยะแห่งการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ห่วมเศรษฐกิจลาวจีนจีนลาวฉบับที่2 2004หา2008ซึ่งได้กำหนดทิศทางและระดับคาดหมายแนวเส้นให้การพัวพันหัวมือสองฝ่ายก้าวสู่มาตรฐานสูงคุณภาพสูงและระดับที่สูงกว่าเก่าและเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อเฮ็ดให้การพัวพันหัวมือสองฝ่ายมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นทั้งสองประเทศยังได้สนับสนุนซึ่งกันและกันในการปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติอันเป็นแกนกลางของกันและกันทั้งประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในเวทีภาคพื้นและสากลตลอดระยะ65ปีผ่านมาการพัวพันและการหัวมือมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามระหว่าง2ประเทศลาวจีนจีนลาวได้ผ่านการทดสอบในระยะเวลาประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่างๆของประชาชนสองชาติวางหากฐานอันแข็งแกร่งและเป็นมรดกอันล้ำค่าให้แก่การพัวพันหัวมือของสองประเทศในปัจจุบันการหัวมือด้านการเมืองมีความหนักแน่นมีความไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงการพัวพันหัวมือระหว่างพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีมูลเสื้อมาแต่ดนนานสืบต่อได้รับการหัดแน่นและเข้าสู่ล้วงลึกอันได้เป็นพื้นฐานที่สำคัญให้แก่การเปิดกว้างและการเสริมขยายการพัวพันหัวมือในของเขตอื่นๆการหัวมือทางด้านการค้าและการลงทุนแม้ได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องการลงทุนของจีนยังคงอันดับหนึ่งของการลงทุนต่างประเทศอยู่แล้วการเปิดบริการนำไส้รถไฟแล้วจีนนับแต่วันที่3ธันวาคม2021เป็นต้นมาได้ในการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้ามีท่าเอียงเพิ่มขึ้นทุกปีได้เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การเสื่อมยงและเสื่อมจอดกับคงเขตและภาคพื้นของลาวอย่างตั้งนารวมทั้งได้เป็นการส่งเสริมการเสื่อมยงและเสื่อมจอดภาคพื้นดินระหว่างจีนและอาเซียนอีกด้วยนอกจากนี้สองประเทศลาวและจีนยังได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบวัฒนธรรมสังคมเทคนิควิทยาศาสตร์และด้านอื่นๆในโอกาสเดียวกันนี้ลาวได้ยืนยันคืนถึงการยึดมั่นหลักการจีนเดียวอย่างเสมอต้นเสมอปลายสนับสนุนแต่หัวทีและเข้าร่วมอย่างตั้งหน้าในคอลิเลิมหนึ่งแล้วหนึ่งสินทางสืบต่อให้การสนับสนุนเข้าร่วมบรรดาคอลิเลิมว่าด้วยการพัฒนาในทั่วโลก ความมั่นคงในทั่วโลกอริยธรรมในทั่วโลกและการปกครองในทั่วโลกที่เสนอโดยประธานสีจิ้นผิงเพื่อร่วมกันสร้างประสคมความศตกรรมของมวลมนุษย์ที่นำเอาสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ภาคพื้นและในโลกในพิธีครั้งนี้ยังวางแสดงรูปภาพที่แสดงถึงมูลเสื้อแห่งการพัวพันหัวมือลาวจีนและมีการแสดงศิลปะลาวจีนอีกด้วยพิธีเฉลิมฉลองดังกล่าวได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศแห่งไมตรีจิตมิตรภาพอนุอุ่นคือคลื่นมวลซื่นและสำเร็จผลอย่างจบงาม
0: เดือนเมษายนผ่านมารัฐบาลได้สุ่มใส่การพัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน44สาขาอาชีพได้ทั้งหมด 20,000 กว่าคนสามารถส่งเสริมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดหาเวียกเฮ็ดงานทำเข้าสู่ตลาดแรงงานภายในและไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศได้เกือบ 20,000 คนในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลของกรมประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อวันนี้อยู่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำผาพิมสอนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ารัฐบาลได้ขยายอัตราการปกคุมประกันสังคมใหม่เกือบ 5,000 คนสำเร็จบัญชีรายชื่อเพื่อกระเกียมปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีผลงานและคุณงานพร้อมดีในภารกิจการปฏิวัติชาติประชาธิปไตยในงวด1ปี2026จำนวน 2,600 กว่าคนเป็นเงิน44ตื้อกว่ากีบได้ให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติจากพยมักเห็บตกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์สืบต่อปฏิบัตินโยบายแก้ไขปัญหาการขาดครูสอนและการประหลาดการเฮียนมีการหันเปลี่ยนดีขึ้นอย่างตัวเนื่องสำเร็จการจัดสอบเสียงนักเฮียนเก่งชั้นมัธยมศึกษาระดับชาติประจำศกเฮียน 2025-2026 รวมทั้งได้ฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทต่างๆอยู่ต่างประเทศ
4: ได้สุ่มใส่พัฒนาฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจำนวน44สาขาอาชีพได้20,000กว่าคนสามารถส่งเสริมทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจัดหาเวียกเฮ็ดงานทำเข้าสู่ตลาดแรงงานภายในและไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศได้เกือบ20,000คนขยายอัตราปกคุมประกันสังคมใหม่ได้เกือบ 5,000 กว่าคนสำเร็จบัญชีรายชื่อเพื่อค่าเกี่ยมปฏิบัตินโยบายต่อผู้มีผลงานและคุณงามความดีในภารกิจปกปักรักษาประเทศชาติในงวด1ปี2026จำนวน 2,600 กว่าท่านเป็นเงิน44ตื้อกว่ากีบได้ให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติจากพายุบักเห็บตกอยู่ละครหนูเวียงจันทน์ได้สืบต่อปฏิบัตินโยบายแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูสอนและการปาละการเฮียนมีการหันเปลี่ยนดีขึ้นต่อเนื่อง
0: ท่านคำผาพิมสอนในหูตื่มว่ารัฐบาลได้เอาใจใส่เวียกงานโฆษณาและปรับปรุงเวียกงานท่องเที่ยวติดพันกับการเผยแพร่วัฒนธรรมฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติเข้าในบรรดาเวียกงานกิจกรรมต่างๆที่สำคัญของผักหลัดเอาใจใส่ปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างและการบริการสาธารณสุขให้รับประกันหลายขึ้นสืบต่อปรับปรุงกลไกและวิธีการจะตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลที่ใช้ได้อย่างเด็ดขาดให้มีความวงไวขึ้นได้เอาใจใส่การสร้างและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายตามแผนที่สภาแห่งชาติทำฮองและอื่น
1: ๆวันที่19เมษายนผ่านมานี้สหายทวีไสเหมาสุมภูฮองเลขาผักนครหลวงจันทน์พร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามสุญโญและแก้ไขผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อบุดุลมานี้อยู่ใน3บ้านของตะแสงสร้างมีไซเมืองไซธานีนครหลวงจันทน์คือบ้านนาคันทุงหัวขัวและบ้านหัวนาให้เกียรติต้อนรับโดยทานเพชรสมพรแสนศรีหองเลขาผักเมืองประธานกรรมการปกครองเมืองไซธานีมีทานหองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหัวหน้าของการเกี่ยวข้องประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงสร้างมีไซอำนาจการปกครองบ้านพร้อมโดยครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนทั้ง3บ้านเขาหวามในพิธีท่านจันทร์ศรีมีลาวงกรรมการผักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงสร้างมีไซได้รายงานเกี่ยวกับผลกระทบจากพายุดังกล่าวโดยย่อว่าในกลางคืนของวันที่13เมษายนผ่านมาได้เกิดมีฟ้าห้องฝนตกและในเกิดมีพายุผัดแห้งเข้าในเขตตะแสงสร้างมีไซเฮ็ดให้เฮือนซ่านของประชาชนได้รับผลกระทบและเสียหายเป็นจำนวน35ครอบครัวใน3บ้านในนี้มีบ้านนาคันทุงเสียหาย13ครอบครัวบ้านหัวนา12ครอบครัวและบ้านหัวขัว10ครอบครัวคาดว่ามีมูลค่าเสียหายทั้งหมด92,777,000กีบโอกาสนี้ทานทวีไซเหมาสมภูก็ได้โอลมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่ผ่านมา พร้อมทั้งแสดงความย่องยอชมเชยต่ออำนาจการปกครองบ้านคณะกรรมการปกครองตาแสงสร้างมีไซและองค์การปกครองเมืองที่ได้ลงใกล้ชิดติดแทสกับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบตลอดมาจากนั้นทานหองเลขาพรรคนครหลวงจันทน์ก็ได้มอบเงินให้แต่ละครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนักปานกลางและผลกระทบเล็กน้อยรวมทั้งหมด80ล้านกีบและคณะกรรมการป้องกันและคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองไสธานีก็ได้สมทบมอบข้าวสารและน้ำดื่มรวมเป็นมูลค่า8ล้านกว่ากีบเพื่อแจกจ่ายให้ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเติมอีก
0: ต่อไปเส้นทางรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เพื่อสืบต่อเพิ่มทวีหัดแน่นความสามัคคีแบบพิเศษและการร่วมมือฮอบด้านระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่มีมาแต่ดวนนานเมื่อบุดุลมณีอยู่ห้องหับห้องของแขวงเลิมดงท่านสนธนูธรรมวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงบริคัมไซพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะเยี่ยมยามคณะผู้แทนแขวงเลิมดงของเวียดนามในโอกาสที่ไปเคลื่อนไหวและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเลิมดง
5: แนวคณิสหายอีแถงฮาเนียกาดำกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงเลิมดงได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงไฮไฟเขื่อนบริคัมไซได้รับทราบและเพื่อสืบต่อหัดแน่นเพิ่มทวีความสามัคคีแบบพิเศษระวังลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่มีมาแต่ดุนานบ่รวมบสพก็คือเขื่อนบริคัมไซและแขวงเลิมดงได้มีการพัวพันร่วมมือหอบดานและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเนื่องในโอกาสที่คณะนำแขวงบริคัมไซได้ลงมาเคลื่อนไหวเยี่ยมจามแขวงเลิมดงและได้แสดงความขอบใจมายังการนำและประชาชนแขวงเลิมดงซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขอันดีต่อกับสายพัวพันมิตรภาพแบบพิเศษและแลกเปลี่ยนทบทวนบทเรียนในด้านต่างๆร่วมกันให้แน่นเฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเก่าว่ารวมวสพก็คือแขวงบริคัมไซและแขวงเลิมดงในระยะผ่านมาและให้สายพัวพันมิตรภาพแบบพิเศษระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่มีมาแต่ดุนนานจงนับมือนับเตกดอกออกผลและเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบริคัมไซ
1: เมื่อบุรุษมณีที่สโมสรใหญ่ของแขวงเสกองจัดพิธีประกาศสั่งตั้งองค์การคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงพร้อมทั้งยกย้ายและแต่งตั้งพนักงานไปรับหน้าที่ใหม่ภายใต้การเป็นประธานของท่านคันตีศิลวงศาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีบรรดาคณะประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกการอ้อมข้างแขวงเขาห่วม
6: ในพิธีทานดาซีสุวรรณสายห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงฉบับเลขที่36ลงวันที่13กุมภาพันธ์2506ว่าด้วยเห็นดีสั่งตั้งห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงเสกองซึ่งมีชื่อย่อว่าหอล่อทอขอซึ่งแม่นกงจักการจัดตั้งหนึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับแผนกการองค์การลาดขันแขวงมีภาระบทบาทเป็นเสนาธิการให้คณะกรรมการปกครองแขวงมีงบประมาณการเงินบริหารขันหนึ่งและมีกาประทับเป็นของตนเองเพื่อนำใส่เขาในการกันไว้เวียกงานทั้งรัฐการตามกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องโดยกำหนดองค์ประกอบกงจักประกอบมี4แขนงคือแขนงบริหารจัดตั้งและกวดกาแขนงขนขัวและส่งเสริมการลงทุนแขนงคุ้มครองกวดกาประเมินผลโครงการแขนงสิ่งแวดล้อมสังคมและแรงงานซึ่งห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงเสกองมี10นาทีขนขัวพระบทบาท10นาทีและคนขั้วเสนอองค์ประกอบบุคลากรเพื่อบรรจุเขาในแต่ละแขนงตามหน้าที่ขอบเขตซิดเกินไว้ของตนการจัดตั้งถูกผักส่วนแขนงการเกี่ยวข้องจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงซีกองรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรรมกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
7: ความกดดันตามของอากาศร้อนยังสืบต่อปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับกระแสลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันตกและกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกลงหาภาคกลางและภาคใต้ซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศยังจะร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามักเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเลือดที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง15หา23องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อน และจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า55ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20-30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26-30องศาภาคกลางมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24-33องศาสำหรับแขวงซีสมบูรณ์มีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าพร้อมจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิในระหว่าง19-24องศาภาคใต้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24-33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายอากาศเย็นในตอนกลางคืนหาตอนเช้าพร้อมจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิในระหว่าง14-22องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าทานซินจันเซียยวุฒโคสุกขององค์การการบินพลเรือนของกัมพูชาได้เปิดเผยว่าสายการบิน18แห่งจาก36แห่งที่ให้บริการเที่ยวบินไปกลับในกัมพูชาได้เพิ่มราคาปี้โดยสารเนื่องจากราคาน้ำมันเสื้อไฟที่เพิ่มสูงขึ้นจากปัญหาความบ่สงบในตะวันออกกลางสายการบินเหล่านี้ได้เพิ่มค่าธรรมเนียมน้ำมันเสื้อไฟใส่ค่าปี้โดยสารพื้นฐานโดยคิดไล่ตามระยะทางการบินทั้งนี้สายการบินภายในประเทศ4แห่งได้เพิ่มค่าโดยสารโดยเฉลี่ยประมาณ11ดอลลาร์ในขณะที่สายการบินสากลได้เพิ่มค่าโดยสารโดยเฉลี่ยประมาณ28ดอลลาร
0: ์ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศจะถอนตัวออกจากกลุ่มประเทศผลิตน้ำมันส่งออกเป็นสินค้าหรือ OPEC และกลไก OPEC Plus นับแต่วันที่1พฤษภาคมหน้านี้เป็นต้นไปท่านซูเฮลอันมาซูเอรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและพื้นฐานโครงสร้างสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าเป็นเวลาโดดนานแล้วที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นสมาชิกของโอเปกและกลไกโอเปกพลัสในอนาคตความต้องการของโลกต่อพลังงานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโลกต้องการสนองพลังงานหลายกว่าเก่าโอเปกได้สร้างตั้งขึ้นอยู่นครหลวงแบกเดดประเทศอิรักในเดือนกันยาปี1960เพื่อประสงค์เพื่อผ่านการประสานงานกำหนดนโยบายและราคาน้ำมันเสื้อไฟของประเทศสมาชิกอย่างเป็นเอกภาพกันเพื่อหับประกันความมั่นคงของราคาน้ำมันเสื้อไฟในตลาดสากลส่วนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เข้าเป็นสมาชิกของโอเปกในปี1967
1: ตามข่าวต่างประเทศธนาคารโลกเตือนว่าราคาพลังงานมีท่าเอียงจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณสัก 4% ในปีนี้เนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตลาดสินค้าอุปโภคในทั่วโลกธนาคารโลกได้วิเคราะห์ว่าราคาพลังงานอาจเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์นับแต่ปี2022ซึ่งจะค่อยดีขึ้นภายในเดือนพฤษภานี้ขณะที่การขนส่งผ่านสองแคมฮอมุดจะค่อยๆกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติภายในเดือนตุลาปีนี
0: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบรายการข่าวพักนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังไปแล้วนั้นคืนอีกทีหนึ่งดังนี้กิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบ140ปีกองประชุมคณะสี่นำระดับชาติการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025ลาวจีนร่วมกันเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ65ปีที่นครหลวงปักกิ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศจะถอนตัวออกจากโอเปกสายการบิน18แห่งที่บริการในกัมพูชาเพิ่มราคาปี้โดยสารที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้สมภาวันมาวงไซและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
8: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
9: เงินขีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
10: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจถอนเป็นเงินกีบท่านผู้ฟังทีเข้าโลบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งว่ามื้อนี้ก็หาพี่ซอบดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าอานุธิดาพลสวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาแบบนี้ก็ทำการออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังซึ่งว่าแน่นอนเลยในระยะนี้ก็เป็นระยะที่ว่าก้าวเข้าสู่ฤดูฝนฉะนั้นจะเฮ็ดให้มีการปรับปรุงหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ว่าแตกต่างกันไปในแต่ละมือรวมทางปัจจุบันนี้มีมลพิษที่ว่าหลากหลายเนาะหรือว่าค่อนข้างหลายเลยอยู่ในปัจจุบันพาให้เฮานี่สามารถเจ็บป่วยได้ง่ายมีอาการเป็นภูมิแพ้ฝุ่นหรือว่ายิ่งไปกว่านั้นมีพยาธิที่ว่าทางเดินระบบหายใจอันนี้ก็ถือว่าต้องได้ขอฝากไว้เพื่อเป็นสติระวังตัวให้ทุกๆท่านนี่มีการใส่ผ้าปิดปากเนาะหรือว่าปิดดังก่อนที่ว่าจะออกจากบ้านงดการออกกำลังกายหรือว่าเฮ็ดกิจกรรมกลางแจ้งนั่นเองในช่วงนี้เนาะก็เพื่ออย่างเพื่อที่ว่ารักษาสุขภาพของท่านให้ห่างไกลจากพยาธินั่นเองอันนี้ก็คือด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาท่านผู้ฟังที่เคารพเซิงวามาพบกับรายการเพื่อนธนาคารแบบนี้เซิงวามื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์เป็นมื้อวันเสาร์ที่2เดือนพฤษภาคมปี2026ก็กงกับมื้อแฮม1คำเดือน6ลาวพ.ศ. 2569เซิงวามื้อนี้ก็เป็นมื้อทำอิฐที่ว่าเพิ่นได้มีการเปลี่ยนพุทธศักราชหรือว่าเปลี่ยนพ.ศ.นับตั้งแต่ปีใหม่ลาวเซิงวามื้อนี้ก็จะเป็นมื้อทำอิฐที่ว่าเปลี่ยนพ.ศ.จากพ.ศ. 2568มาเปลี่ยนพ.ศ. 2569นั่นเองเอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงซึ่งว่าผู้ใดที่ว่าติดตามรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาก็จะหับหู้กันแล้วว่ารายการเพื่อนธนาคารของพวกเขานี้ออกอากาศเป็นประจำเป็นประจำตั้งแต่มื้อวันจันทร์มาจนถึงมื้อวันเสาร์แบบนี้แต่ว่าจะมีความแตกต่างกันนั่นก็คือมื้อวันจันทร์จนถึงมื้อวันศุกร์ทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานี่ก็จะได้นำเอานิติกรรมกฎหมายบรรดาข้อตกลงคำแนะนำต่างๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันโดยเฉพาะก็แม่นติดพันกับแขนงธนาคารของพวกเฮาเว้ารวมเว้าเฉพาะก็แม่นของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั่นเองและนอกจากนี้ในมื้อวันเสาร์แบบนี้ซึ่งก็เป็นมื้อภาคมื้อพรหลายๆท่านก็คงจะภาคเวียกหรือว่าได้มีการเดินทางไปลิ่นไปเที่ยวทั้งใดเพราะว่าคาบเกี่ยวกับวันกรรมกรเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อวันศุกร์วันที่1พฤษภาก็คือเป็นมื้อวันกรรมกรครบรอบ140ปีนั่นเองหลายๆท่านก็คงจะพักยาวเลยในอาทิตย์นี้ก็จะเป็นมื้อวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เดินทางไปลิ่นไปเที่ยวทั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความสวัสดีภาพดื่มแล้วโบครับนั่นเองก็คือขอฝากไว้และมื้อวันเสาร์แบบนี้ทางอนุทิดาก็ยังคงมาพบมาพ่อกับท่านผู้ฟังนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเรามาฝากมาต้อนท่านเซิงว่าในอาทิตย์นี้นี่เฮาก็จะมีข่าวการเคลื่อนไหวอยู่ทั้งภายในและก็ต่างประเทศทั้งหมดด้วยกันอยู่4ข่าวพ้นเด่นนั่นก็คือท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวตอนหับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสปป.จีนประจำสปป.ลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเผยแพร่ดำรัส2ฉบับเพื่อยกสูงประสิทธิผลในการจัดตั้งปฏิบัติกองประชุมเผยแพร่เวียกงานปกป้องเงินฝากและก็มีสถาบันธนาคารได้มีการจัดฝึกอบรมในหัวข้อ MFI Management Simulation ครั้งที่3เจ้าซึ่งว่ารายละเอียดจะเป็นคือแนวใดเนื้อในข่าวของพวกเขาจะเป็นคือแนวใดแน่หรือว่ามีท่านใดที่ว่าได้เข้าร่วมในการที่เขาอ่านข่าวไปนี่ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้แต่ว่ามาฮอดตอนนี้อนุชิดาก็จะให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเพื่อนธนาคารจัดการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับพวกเราได้ในระยะต่อไป
11: ธนบัตรเงินแท้ประเภทใบ 50,000 กีบรุ่นปี 2004 จะมีลักษณะดังนี้ 1. เจี้ยงเงินแท้จะมีเส้นใยสังเคราะห์แสงและมันเหนียว 2. เส้นนิรภัยจะฝังอยู่ในเนื้อเจี้ยมีตัวเลขม้วนคา 50,000 และตัวหนังสือธนาคารแห่งสปป.ลาวอยู่ในเส้นจะเฮืองแสงสามารถเบิ่งเห็นได้ทั้ง2ด้านเมื่อยกซองใส่กับแสงสว่างหรือเบิ่งด้วยแก้วขยาย 3รูปลายน้ำทานประทานไก่สอนภูมิหารฝังอยู่ในเนื้อเจี้ยมีความละเอียดจะแจ้งเมื่อยกโซ่ผ่านแสงสว่างสามารถเห็นได้ทั้ง2ด้านอย่างชัดเจน4ตัวเลข50,000จะพิมพ์นูนถึงพื้นสีน้ำเงินหรือสีปอนเมื่อเอามือสัมผัสจะรู้สึกสะดุดมือ 5ตัวเลขมูลค่า50,000สามารถส่องเห็นทั้ง2ด้านจะคงกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง6ตัวเลขมูลค่า50,000พิมพ์เส้นนูนจะแจ้งและชัดเจนเมื่อเอามือสัมผัสจะรู้สึกสะดุดมือ7ตัวเลขมูลค่า50,000เครื่องหมายซาดและรูปพระธาตุหลวงจะเหืองแสงเมื่อส่องใส่ไฟสีม่วงจะเหืองแสงและกันก็แมนจุดสังเกตของธนบัตรเงินแทบประเภทใบ 50,000 กีบรุ่นปี 2004
10: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาห่วมแฮงห่วมใจกันนำไส้เงินกีบท่านผู้ฟังที่หักแพงกับเข้ามาพบกับรายการเพื่อนธนาคารยังอยู่กับอนุธิดาหาพิซอบดำเนินรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพในตอนนี้อนุธิดาจะสืบต่อนำเสนอเนื้อในข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำซึ่งว่าข่าวทับอิดของมื้อนี้ก็แมนท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสปป.จีนประจำสปป.ลาวซึ่งวันในระยะผ่านมาที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านนางบุญคำวรจิตผู้ว่าการพร้อมด้วยคณะกลุ่มเกี่ยวข้องของธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านนางฟางหงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสปป.จีนประจำสปป.ลาวพร้อมด้วยคณะในการเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการเข้าอวยพรคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวเนื่องในโอกาสปีใหม่ลาวพ.ศ. 2569ปรึกษาหารือเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจมหาภาคของสปป.ลาวรวมทางเวียกงานร่วมมือกับสปป.จีนและสปป.ลาวที่ติดพันกับแขนงการธนาคารระยะผ่านมาและต่อหน้าซึ่งในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าการได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและขอขอบใจต่อท่านนางฟางหงพร้อมด้วยคณะที่ได้มาอวยพรคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวเนื่องในโอกาสปีใหม่ลาวพร้อมทั้งได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวในระยะผ่านมาและสภาพเศรษฐกิจมหาภาคในปัจจุบันนอกนี้ยังได้รายงานเกี่ยวกับการร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างธนาคารแห่งสปป.ลาวและธนาคารประชาชนจีนและการร่วมมือกับภาคส่วนเกี่ยวข้องของสปป.จีนโดยเฉพาะได้มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามระหว่างการนำขันสูงแลกเปลี่ยนบทเรียนอย่างเป็นปกติและมีการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันการร่วมมือของธนาคารธุรกิจสปป.จีนและอื่นๆในการเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ท่านนางฟางหงได้แสดงความยินดีต่อท่านผู้ว่าการที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคและรับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งสถานทูตจีนก็คือรัฐบาลสปป.จีนจะสืบต่อเสริมขยายการร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือสปป.ลาวโดยเฉพาะแมนแขนงการเงินธนาคารจะสุกยู่การนำไส้สกุลเงินท้องถิ่นกีบหยวนเข้าในการค้าและการลงทุน2ฝ่ายและซุกยู่ธนาคารธุรกิจสปป.จีนที่ดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวให้สืบต่อประกอบส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสปป.ลาวเพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทว่าด้วยคู่ห่วมสตากรรมลาวจีนพร้อมเดียวกันนี้ในตอนท้ายท่านผู้ว่าการได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันห่วมมือระหว่างลาวจีนซึ่งเป็นการห่วมมือแบบเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ที่มีมูลเสื้อสายพัวพันมิตรภาพอันแน่นแกนมาแต่ยาวนานและหวังยังยิงว่าสถานทูตก็คือรัฐบาลสปป.จีนจะสืบต่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนสปป.ลาวก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวในต่อหน้าพร้อมกันนั้นท่านผู้ว่าการก็ได้อวยพรแด่ท่านนางฟางหงพร้อมด้วยคณะเนื่องในโอกาสปีใหม่ลาวพ.ศ. 2569เช่นเดียวกันเจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงและนั่นก็คือข่าวทำอิดนั่นก็คือท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวตอนหับท่านเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสปป.จีนประจำสปป.ลาวที่ว่าเพิ่นก็ได้ข่าวเยี่ยมคำนับและก็เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสตอนหับปีใหม่ลาวพ.ศ. 2569นั่นเอง ก็ถือว่าสปจีนและสปปลาวของพวกเขานี่ก็ได้มีสายพัวพันหัวมือกันที่ว่าแน่นแฟนท่านผู้ฟังที่เข้าโลบเฮามาต่อกันที่ข่าวที่2ในมื้อนี้นั่นก็คือธนาคารแห่งสปปลาวได้เผยแพร่ดอมลาด2ฉบับเพื่อยกสูงประสิทธิผลในการจัดตั้งปฏิบัติท่านผู้ฟังที่เข้าร่วมในวันที่28เมษายนปี2016ที่ผ่านมาวังกี้นี้ที่สโมสรสถาบันการธนาคารแห่งสปป.ลาวได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่ดำรัสว่าด้วยการคุ้มครองธนบัตรและดำรัสว่าด้วยการสกัดกั้นและแก้ไขวิกฤตการของระบบการเงินโดยการให้เกียรติก้าวเปิดของท่านนางวัฒนาดาราลอยห้องผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวในนั้นก็มีหัวหน้ากรมองค์การรัฐเทียบเท่ากรมบรรดาสมาคมภาคธุรกิจแขกถึกเซิญคณะรับผิดชอบเกี่ยวของเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงซึ่งวันในนั้นท่านนางวัฒนาดาราลอยก็ได้ให้เกียรติกล่าวว่าการจัดกล่องประชุมในครั้งนี้ก็แม้นเพื่อเป็นการโฆษณาเผยแพร่นิติกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของธนาคารแห่งสปป.ลาวเพื่อให้ภาคส่วนที่ว่าเกี่ยวข้องได้มีความรับรู้และเข้าใจเป็นเอกภาพแนใสยกสูงประสิทธิผลการจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมทั้ง2ฉบับที่ว่ากำหนดเอาเวียกงานสำคัญต้นต่อของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งวันในนั้นเวียกงานการคุ้มครองธนบัตรก็ถือได้ว่าเป็นเวียกงานหนึ่งซึ่งกำเนิดเทียงคู่กับการสร้างตั้งธนาคารแห่งสปป.ลาวนับตั้งแต่ปี1968เวลานั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ปฏิบัติหน้าที่ต้นต่อในการพิมพ์และพิมพ์จำหน่ายเงินกีบปลดปล่อยโดยประกอบมีประเภทใบ1กีบ10กีบ20กีบ50กีบ100กีบ200กีบและ500กีบซึ่งว่าเงินกีบดังกล่าวก็ได้มีการจดและจดเคียงคู่กับเงินราชอาณาจักรลาวมาฮอดระยะหนึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้มีการปฏิรูปเงินกีบปลดปล่อยเป็นเงินกีบที่ว่านำใช้ในปัจจุบันนั่นเองนับแต่นั้นมาธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้กำหนดรูปแบบส่วนประกอบและประเภทใบต่างๆเพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณาอนุมัติแล้วดำเนินการจัดพิมพ์และพิมพ์จำหน่ายในแต่ละระยะซึ่งว่ามาถึงปัจจุบันนี้ธนบัตรอยู่ในขอดจรจรมีทั้งหมด14ประเภทนับแต่ใบ1กีบฮอดใบ 100,000 กีบแต่ว่าอิงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมบวกใส่อัตราเงินเฟ้อสังคมจึงได้นิยมนำใส่แต่ใบ500กีบจนฮอดใบ 100,000 กีบส่วนว่าใบน้อยก็กลายเป็นทีละนึกย้อนว่ามูลค่าต่ำแต่ก็ถือว่ายังบ่ทันถูกถอนออกจากขอดจรจรถึงซึ่งว่าทางด้านนิติกรรมเวียกงานดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งสปป.ลาวฉบับทำอิฐในปี1990จนมาฮอดฉบับปัจจุบันปี2024ซึ่งว่าได้มีการปรับปรุงมาแล้ว4ครั้งซึ่งว่าครั้งทำอิทแมน1995ครั้งที่2 1999ครั้งที่3ปี2018และครั้งปัจจุบันในแมนปี2024นั่นเองและนิติกรรมขั้นผู้ว่าการจำนวนหนึ่งเพื่อว่าเป็นเครื่องมือและก็เป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติแต่ว่ายังบ่มีนิติกรรมขั้นดำรัสและบางหน้าเวียกงานก็ยังบ่ทันได้มีการผันขยายเป็นระเบียบการเฉพาะซึ่งว่าสร้างความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเป็นต้นสติสังคมต่อบทบาทเงินกีบความเป็นเจ้าการของภาคส่วนที่ว่าเกี่ยวข้องต่อเวียกงานคุ้มครองธนบัตรความเป็นเจ้าการให้การร่วมมือแจ้งข้อมูลผู้กระทำผิดในการปลอมแปลงและนำใช้ธนบัตรปลอมเมื่อว่าเห็นได้ความจำเป็นคือแนวนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวก็จึงได้มีการเริ่มค้นคว้าสร้างดำรัสดังกล่าวแต่ในปี2023และก็สำเร็จในท้ายปี2025นั่นเองท่านผู้ฟังที่เข้าลบสำหรับเวียกงานการสกัดกั้นและแก้ไขวิกฤตการของระบบการเงินเป็นเวียกงานที่ว่าติดพันกับการสร้างระบบตานางความปลอดภัยทางด้านการเงินซึ่งเวียกงานนี้บรรดาประเทศและภาคพื้นก็ได้ให้ความสำคัญหลายแสดงออกในองค์ประกอบตานางความปลอดภัยทางด้านการเงินที่ว่ามาจากภาคส่วนสำคัญในแขนงเศรษฐกิจเป็นต้นก็แมนธนาคารกลางหรือว่าองค์การคุ้มครองสถาบันการเงินองค์การปกป้องเงินฝากกระทรวงการเงินและ

และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างกลมเขียวและสม่ำเสมอมีการติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาตามนิติกรรมของคะแนนการภัยลาวและที่สำคัญแม่นยังบ่ทันมีนิติกรรมที่ว่าเป็นอันรวมที่ว่าฮ้องรับให้การแก้ไขปัญหาระดับชาติร่วมกันเมื่อเห็นได้ถึงข้อยุ่งยากคือดังกล่าวธนาคารแห่งสปป.ลาวจึงได้เริ่มต้นค้นคว้าสร้างดำรัสว่าด้วยการสกัดกั้นและการแก้ไขวิกฤตการของระบบการเงินแต่ท้ายปี2024และสำเร็จในต้นปี2026ซึ่งว่ากล่องประชุมในครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังทำความเข้าใจมีคำคิดคำเห็นและสนทนาแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆเพื่อว่าเฮ็ดให้กล่องประชุมได้บรรลุจุดประสงค์และระดับคาดหมายที่วางไว้เจ้าท่านผู้ฟังและนี่ก็คือข่าวที่2ของมื้อนี้นั่นก็คือธนาคารแห่งสปป.ลาวได้เผยแพร่ดำรัส2ฉบับเพื่อยกสูงประสิทธิผลในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานซึ่งว่าเวียกงานนี้ก็แม่นเป็นเวียกงานโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมทางปกป้องหรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับการนำไส้ธนบัตรนั่นก็คือเงินกีบของพวกเฮานั่นเองพร้อมทั้งเพิ่นก็ได้มีการนำเสนอประวัติความเป็นมาบ่ว่าจะเป็นความเป็นมาในการผลิตเงินพิมพ์จำหน่ายเงินออกสู่ขอดจลจรว่าจะเป็นนับตั้งแต่ประเภทใบน้อยๆของพวกเฮาตั้งแต่ใบ1กีบขึ้นมาจนฮอดใบใหญ่สุดของพวกเฮาในปัจจุบันนั่นก็คือใบ 100,000 กีบและนอกเดียวกันนี้นะก็เพื่อเป็นหยังเพื่อเป็นการที่ว่าปลุกระดมคนขวยพร้อมทั้งให้สติแก่บรรดาผู้ที่ว่านำไส้เงินกีบของพวกเขาอยู่ในสปป.ลาวของพวกเขาทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวหรือว่าในการที่ว่านำไส้บ่ว่าจะเป็นการสังเกตเงินธนบัตรเงินแท้เงินปลอมที่ว่ามีกลุ่มคนบ่หวังดีหรือว่าบรรดากลุ่มคนสวยโอกาสนี่แหละเขาเจ้าพิมพ์เงินปลอมเนาะหรือว่าธนบัตรปลอมนี่ออกมานำไส้สวยไส้ไปใช้จ่ายซื้อเครื่องในห้างค้าต่างๆอันนี้ก็ถือว่าให้พ่อแม่ประชาชนที่ว่าชาวธุรกิจค้าขายของพวกเฮานี่มีสติระวังตัวให้มันติดตามเนาะซื้อทางการของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวเพราะว่าพวกเฮานี่นอกจากที่ว่าจะมีการผลิตสื่อโฆษณาเนาะที่ว่าให้สติสังคมแล้วพวกเขาก็ได้มีการโฆษณาเป็นประจำเป็นประจำผ่านสื่อออนไลน์ทางการของพวกเขาเนาะบ่จะเป็น Facebook ของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่า YouTube ก็ดีหรือว่าผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการเพื่อนธนาคารรายการโทรภาพการเงินต่างแห่งชาตินี่เฮาก็ได้มีการเอาวิดีโอที่ว่าแนะนำวิธีการสังเกตเงินแท้เงินปลอมประเภทใบ 50,000 ประเภทใบ 100,000 เพราะว่าเฮาก็เห็นผ่านมาเนาะมันมีคนที่ว่าบ่วางดีหรือว่ากลุ่มคนบ่ดีหั่นแหละเพิ่นก็มีการพิมพ์จำหน่ายด้วยตนเองแล้วก็เอาไปสวยไส้ซื้ออยู่ห้านค่าก็เฮ็ดให้เกิดความเสียหายแก่พ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะห้านค่าขายของพวกเขาอันนี้ก็คือฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขานั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงและนอกจากนี้ที่สำคัญได้เขามีเงินกีบลาวของพวกเขาพิมพ์บอกมาใบงามๆมีการที่ว่าออกแบบมีส่วนประกอบองค์ประกอบแตกต่างหลายๆอันที่ว่าพวกเขาได้มีการนำไส้อยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่าที่สำคัญก็คือโบให้พวกเขานั้นนำเอาเงินดังกล่าวเนาะนำไส้แล้วให้รักษาคุณภาพเงินกีบของพวกเขาโบให้ขีดให้เขียนโบให้แต้มไส้เนาะโบให้มีการแต้มไส้เงินกีบของพวกเขาให้พวกเขาสามารถนำไส้เงินกีบที่ว่างามๆเนาะอยู่ในขอดจราจรและก็สมคู่กับคุณภาพที่ว่าของพวกเขาธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาได้มีการคิดไรก่อนที่จะพิมพ์ออกมาสู่ขอดจราจรนั่นเองเจ้าอันนี้ก็คือขอฝากไว้จากทางรายการเพื่อนธนาคารโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาเอาละท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดตอนนี้ก็ถือว่าเป็นระยะที่2ของทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาอนุทิดาเองก็ได้มีการนำเสนอหัวข้อข่าวที่พ้นเด่นไปแล้ว2ข่าวแต่ว่ายังเหลืออีก3ข่าวที่3ข่าวที่4อนุทิดาจะให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศจากข่าวนึงไปฮับฟังบทเพลงม่วนๆเนาะในระยะที่ว่ากินข้าวสวยหรือว่าข้าวอาหารเที่ยงแบบนี้ในมื้อพักเมื่อพรแบบนี้

0: อยู่เมืองลาวไส้แตงเงินกีบลาวท่านผู้ฟังที่ฮักแพงกลับเข้ามาพบกับรายการเพื่อนธนาคารยังอยู่กับอนุทิดาเซนเก่าเซนเคยท่านผู้ฟังที่เคารพเซิงวาในมือพักมือพรแบบนี้อนุทิดาก็ยังมาพบพ่อกับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ฮักแพงสำหรับท่านใดที่ว่าต้องการอยากติดต่อกับทางรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขามีอันใดตำหนิติชมหรือว่าจะโทรเข้ามาประกอบคำคิดคำเห็นหรือว่าโทรเข้ามายองโยสมเซยรายการของพวกเขาก็ยินดีเด้อที่เบอร์โทรศัพท์021-264-797ขอย้ำอีกทีหนึ่ง021-264-797โทรเข้ามาได้และก็สำหรับมีทักแฟนรายการประจำของพวกเขาที่ว่าเพิ่นได้โทรเข้ามาก็ต้องขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงที่ว่าให้เกียรติติดตามแล้วก็ยังมีการโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นพร้อมทั้งยกย่อเอานิติกรรมกฎหมายสิ่งที่ประธานสนใจนะเข้ามาให้พวกเขาเพื่อพวกเขานี่นำไปค้นคั่วในการนำเอามาเผยแพร่ให้ทานผ่านรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาแบบนี้ก็ต้องขอขอบใจเพราะว่าทุกๆแห้งใจทุกๆคำคิดคำเห็นของพวกทานนั้นพวกเขาก็นำเอามาเป็นบอนอิงในการปรับปรุงรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือว่าเนื้อในสิ่งดีๆให้คู่กับสังคมลาวไปโดนๆแบบนี้ล่ะเจ้าท่านผู้ฟังมาบัดนี้เฮามาเข้ากันที่ข่าวที่3ของมื้อนี้นั่นก็คือกองประชุมเผยแพร่เวียกงานปกป้องเงินฝากท่านผู้ฟังที่เคารพเซิงวาทีสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงก็ได้มีการจัดกองประชุมเผยแพร่เวียกงานปกป้องเงินฝากขึ้นโดยการให้เกียรติเป็นประธานของทานวงศ์พจารแสงสุวรรณหัวหน้าสำนักงานปกป้องเงินฝากพร้อมด้วยการเข้าร่วมของทานนางพรทิพย์เพ็งโสภาห้องหัวหน้าสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวงนอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาผู้ต่างหน้าจากแผนกการองค์การจัดตั้งรัฐอ้อมข้างแขวงสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวภาคเหนือแขวงเสียงขวางสาขาธนาคารธุรกิจสถาบันการเงินจุลภาคที่หับเงินฝากและก็มีสหกรณ์สินเชื่อและเงินฝากประหยัดและคณะบ้านภายในเทศบาลเมืองแปดแขวงเสียงขวางเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งว่าจุดประสงค์ในการจัดกองประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อจัดตั้งปฏิบัติตามทิศซี่น้ำของคณะผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวในการเพิ่มทวีการโฆษณาเวียกงานปกป้องเงินฝากก็คือการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินและเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมก็คือผู้ฝากเงินต่อระบบธนาคารทั้งเป็นการระดมให้มีการฝากเงินเพิ่มขึ้นนั่นเองเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวในการเคลื่อนไหวของสำนักงานปกป้องเงินฝากที่ว่าเพิ่นได้มีการจัดตั้งปฏิบัติการโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับการผลดีเนาะหรือว่าการปกป้องเงินฝากของผู้ฝากเงินของพวกเขาที่ว่าอยู่ในแขนงธนาคารตามทิศซีน้ำของคณะผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาท่านผู้ฟังดังที่ท่านเห็นนั่นแหละว่าธนาคารอยู่ในสปป.ลาวของพวกเขาก็มีหลากหลายบ่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารธุรกิจรัฐธนาคารธุรกิจเอกชนธนาคารรวมธุรกิจและก็ยังมีธนาคารสาขาต่างประเทศที่ว่าเพิ่นได้มีการเข้ามาเปิดเนาะดำเนินธุรกิจธนาคารอยู่ในสปป.ลาวของพวกเขาแต่ว่าให้ท่านมั่นใจเลยว่าทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขาโดยเฉพาะก็แม่นสำนักงานปกป้องเงินฝากนี่เพิ่นก็ได้มีการเฮ็ดพลบทบาทของเพิ่นเต็มที่ในการที่ว่าปกป้องผู้ฝากเงินแต่ว่าเนื้อในรายละเอียดหรือว่าท่านใดที่ว่ามีความสนใจอุ้ยเพิ่นปกป้องเงินฝากของพวกเขาจังใดเนาะพวกเขานี่ถือปกป้องบ่หรือว่าทุกคนที่ไปฝากเงินจะต้องถือปกป้องโลดหรือว่าได้รับสิทธิ์เงินไขอันนั้นก็คือเข้าไปเบิ่งได้อยู่ทางเว็บไซต์ของสำนักงานปกป้องเงินฝากนั่นเองเจ้ารายละเอียดอันนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับท่านใดที่ว่าสนใจหรือว่าท่านใดที่ว่าอุ้ยบ่ฮู้เว็บไซต์ของทางสำนักงานปกป้องเงินฝากโดยเฉพาะบ่เป็นอย่างเนาะให้ทานพิมพ์ไปที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ www.bol.gov.la ทานก็คลิกเข้าไปเบิ่งที่สำนักงานปกป้องเงินฝากแล้วก็จะมีลิงก์ส่งต่อนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นความสะดวกสบายที่ว่าทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเขานั้นได้มีการค้นคว้าปรับปรุงให้แก่ทุกๆทานสามารถเข้าถึงข้อมูลแขนงธนาคารของพวกเขาได้อย่างสะดวกสบายอยู่ทุกหนทุกแห่งนั่นเองเจ้าท่านผู้ฟังเฮาก็ดำเนินมาถึงข่าวสุดท้ายของพวกเฮาในมื้อนี้ นั่นก็คือสถาบันการธนาคารก็ได้จัดฝึกอบรมหัวข้อ MFI Management Simulation ครั้งที่3ซึ่งว่าในระหว่างวันที่24เมษายนปี2026ที่ผ่านมาที่สถาบันการธนาคารก็ได้มีการจัดฝึกอบรมหัวข้อการจำลองบริหารสถาบันการเงินหรือ MFI Management Simulation ครั้งที่3ให้แก่นักศึกษาซึ่งว่าจุดประสงค์ก็แม่นเพื่อเป็นการเสริมขยายเวียกงานการร่วมมือระหว่างสถาบันการธนาคารกับมูลนิธิ DSIK หรือว่ามูลนิธิออมเงินเยอรมันเพื่อการร่วมมือระหว่างประเทศนั่นเองพร้อมทั้งเป็นการฝึกทักษะในการเป็นครูฝึกอย่างมืออาชีพของครูอาจารย์สถาบันการธนาคารและยังเป็นการเสริมสร้างความรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาสถาบันการธนาคารซึ่งให้เกียรติมอบไปยั่งยืนให้กับนักศึกษาที่ว่าสำเร็จการฝึกอบรมในครั้งนี้โดยทานพรสวรรค์คำพาวงศ์ห้องผู้อำนวยการสถาบันการธนาคารนั่นเองเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงธนาคารของพวกเขาของการนำของพวกเขาเนของสถาบันการธนาคารของพวกเขาเนถือว่าเพิ่นถือว่าสถาบันการธนาคารของพวกเขานี่ก็เป็นสถาบันแห่งหนึ่งได้ที่ว่าค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องการศึกษาการสอนและก็ยังมีการร่วมมือกับสากลเพื่อเฮ็ดจังได้ให้นักศึกษาของพวกเขาและก็ครูอาจารย์ของพวกเขานี่ได้มีการอัปเกรดหรือว่ายกระดับความรู้ความสามารถนอกของเฮียและก็นอกของสอนตลอดเจ้าท่านผู้ฟังที่หักแพงและทั้งหมดนั่นก็คือข่าวการเคลื่อนไหวในอาทิตย์นี้ที่วัดทางอนุทิดาและรายการเพื่อนธนาคารนำมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็ต้องขอขอบใจท่านหลายๆที่ว่ายามใดก็ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเขาและสำหรับท่านใดที่ว่ายังบ่ทันได้เคยโทรมาก็ขอเชิญเด้อโทรมาได้021-264-797โทรเข้ามาโอ้ล้มโทรเข้ามาแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นนำพวกเขาได้ฉะนั้นมาฮอดนี่เวลาทางรายการของพวกเขาก็ถือว่าหมดไวเหลือเกินไปทางใดมาทางใดก็ขอให้ท่านเดินทางด้วยความสวัสดีภาพในระยะพักยาวของวันกลับมาก่อนและมาฮอดนี่ก็ต้องขอสมเสยน้ำใจวันกลับมาก่อนสากล140ปีอีกครั้งหนึ่งและมาฮอดตอนนี้อนุทิดาและทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องลาทานไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
2: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
3: ไลกา Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี้ 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็ขอบใจที่ติดตามรายการทุกมื้อติดตามผ่านทางขึ้น 103.7 ก็ดีหรือจะติดตามผ่านทางขึ้น94บางคนก็ล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่103ก็สามารถเข้าถึงรายการตอนต้นรายการพวกเขาเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเมืองจันทน์ปักกิ่งผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามือตามัวตาต้ออยากจะไปปิ่นปัวอยากจะทำการผ่าตัดพวกเขามีเซียวสารจากปักกิ่งให้การผ่าตัดฟรีเพียงแต่พ่อแม่พี่น้องว่าเขาเสียค่ายุค่ายาต่างๆนอกสนใจก็สอบถามได้เด้อเบอร์มือถือเบอร์020-5755-4111ทักทายกันก่อน

0: งฟังซาๆเย็นๆนะเนาะเป็นผลงานของ Bruno Mars ใส่ Silver Rings It All ปล่อยในวันที่27เดือน2ที่ผ่านมาชื่อว่าเป็นซิงเกิลที่2อ่ะในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Romanticซึ่งซิงเกิลทำอิทในอัลบั้ม Romantic ของ Bruno Mars นั้นก็เป็นซิงเกิลที่ใช้ชื่อว่า I Just Might ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆเพลงและนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตึมหนึ่งซิงเกิลนะในอัลบั้มตัวนี้ก็เป็นเพลงฟังง่ายๆเย็นๆซึ่งอธิบายว่าอีกฝ่ายนั้นทุ่มเทบ่มีสิ่งใดที่อีกฝ่ายบ่เฮ็ดได้อ่ะเนาะคันถ้าว่าเฮ็ดเพื่อคนที่ตัวเองรู้สึกดีอ่ะยั่งยืนเหลือเกินว่า I risk it all ถึงจะเสี่ยงก็กล้าเสี่ยงเต็มห้อยประมาณนี้ผู้ได้มักก็จื้อซื้อไว้เพลงนี้ใส่ชื่อว่า risk it allเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียมิวสิกอยู่ต้นรายการพวกเขาเดินทางพร้อมทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเมืองจันทร์ปักกิ่งเกี่ยวกับบัญหาเรื่องตาพร้อมพี่น้องพวกเขาสามารถเข้าไปปรึกษาไปปิ่นปั่วนำเซียวสารจากปักกิ่งโทรสอบถามได้ที่5755411ต่อจากนี้ไปนำรายการเข้าสู่ระยะของเราเทเลคอมไทม์กับบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนผู้ใดคิดอยากจะเอาเข้าแล้วตอนนี้ยังลังเลอยู่มิดรายการบางเธอติดตามรายการฟังกิ่งไม้เว้าบางเธอก็บ่แน่ใจว่าเอ๊ะมันสิดีแท้บ่อยากจะให้เปิดใจลองเอาจักสามเดือนนะผู้เว้าผู้ว่านี่ก็เปิดใจทดลองนะส่วนสิเอาเข้านี่ก็คิดไปคิดมาอยู่ฮั่นได้เวลาเอาบริการตัวนี้เข้าสายคือเสียดายเวลาที่ผ่านมาได้ตอนนี้เพื่อนให้พวกเรานั้นเลือกคอมไว้ได้ตามใจจากแพ็กเกจ35เมกสามารถเลือกมาฮอดถึง400เมกอ่ะกับราคาที่ระบุไว้แต่ละเดือนจ่ายครึ่งปีกะได้เดือนนำใช้ฟรีจ่ายเป็นปีได้ถึง4เดือนสินะจะสอบถามได้เด้อกับบริการ FTTH สอบถามผ่านเบอร์นี้เบอร์ตังโต021-219385เบอร์มือถือ5964289 5965-5693 131กระไดเด้อสอบถามใด
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
2: สนับสนุนโดย
3: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออนี่ตูนกู้บ่บาตอนนี้เบอร์ลาวทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
5: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to colorful music. Enjoy.
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
7: ้
8: อ
7: แฮ่วะอีลีวะ
8: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
7: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
9: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: กับลาวโทรคมมีรายการกันท่าว่าอยากจะเอาแพ็กเกจใส่ในครัวเฮือนโดยซัพพอร์ตผู้ใดที่ใช้บริการเบอร์ตึมเงินเนาะสามารถสมัครแพ็กเกจเดียวแบ่งปันกันใช้อ่ะมันก็มีซ่องแพ็กเกจด้วยกันแพ็กเกจ 100,000 กิบมีดาต้า45กิกะไบต์มีนาทีโทรถึง100นาทีแล้วแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์อีกตื่นแพ็กเกจตัวหนึ่งนี่ 150,000 กิบดาต้านะมี70กิกเด้อมูลค่าโทรหรือว่านาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์ฉะนั้นก็เหมาะเจาะผู้ใดทีหรือว่าครอบครัวได้หรือว่าจะเป็นมูนะส่ง3คนสิเอาซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วแบ่งปันกันใช้ประหยัดสุดส้มน้ำใหม่บริการใหม่ในเครือข่ายเราโทรคมซัพพอร์ตเบอร์ตึมเงิน

ค่ะขอบใจมีรายการที่เดินทางพร้อมๆกับทีมงานขอบใจที่ทูนอินมาเนาะติดตามรายการก็สามารถสื่อสารกันได้เด้อผ่าน03057870052กับบริการของเราโทรคมพวกเราหยิบมาปล่อยพวกเราหยิบมาเว้าผ่านช่องทางนี้เรื่อยๆมาต่ออีกตึมนึงเสียง

ก็เป็นซิงเกิลของสาวๆ Blackpink ใส่ชื่อว่า Go ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่2ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Deadline ของสาวๆ Blackpink ซึ่งบ่อยผ่านค่ายเพลง YG Entertainment ซึ่งเป็นเพลงที่แสดงถึงความมุ่งมั่นความมั่นใจที่จะก้าวต่อไปโดยบ่หวั่นไหวกับสิ่งใดๆอ่ะขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการบอกแล้วบอกอีกว่าบริการฝากเบอร์ในเครือข่ายเราโทรคมบ่ว่ามีรายการจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปต่างแขวงไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ดีฉะนั้นเวลาเฮาบ่อยู่เฮากะย้านว่าเพิ่นสิตัดเนาะเบอร์เฮาที่เฮามักบ่ซั่นซะบางคนก็เลือกเบอร์มงคลของตัวเองเด้กะย้านว่าเพิ่นนั้นสิตัดเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ช่วยรักษาเบอร์ไว้ให้เฮาบ่ต้องย้านว่าหมดอายุฉะนั้นมีรายการสามารถเลือกฝากได้หลายวิธีเช่นว่าเฮาเลือกฝาก3เดือนเพียงแต่30กีบเท่านั้นวิธีเลือกฝากก็กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาวเลข3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก่อนเฮาจะไปนะเฮาก็ฝากเบอร์แบบนั้นหรือว่าเฮาจะเลือกฝาก6เดือน6เดือนนั้นไล่เพียงแต่60,000กีบเท่านั้นวิธีเฮาฝากเบอร์บ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์กดผ่านหน้าจอเช่นกันกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวเลข6เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือว่าไปเป็นปีพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาก็สามารถฝากเป็นปีได้แต่ค่าบริการนั้นเพียงแต่1เซนกีบเท่านั้นวิธีฝากก็แบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว3344กดเข้าไปเครื่องหมายดาวเลข12เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็เอาเป็นว่าอำนวยความสะดวกให้เต็มที่สะดวกกว่านี้ก็บ่มีอีกแล้วนะแล้วเวลาเฮากลับมาเฮาอยากเฮียกเบอร์ที่เฮาฝากนั้นคืนก็บ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนได้เฮาสามารถกดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00กดเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเบอร์นั้นก็จะกลับมาใช้ได้ปกติสำหรับผู้ใดต้องการแพ็กเกจที่สามารถแบ่งปันกันใช้ทั้งดาต้าทั้งเบอร์โทรเป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งในบริการเบอร์ตืมเงินนะเนาะก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวจริงไหมว่าให้ฟังว่ามันมีแพ็กเกจซองแพ็กเกจที่เฮาสามารถเฮ็ดแบบนั้นได้แพ็กเกจ 100,000 กีบเอิ้นว่ายิ้มกับ Family Package มี data ให้45กีบมีนาทีโทรในเครือข่ายให้100นาทีแล้วเฮาสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์แปลว่าเอา3เบอร์สมัครแพ็กเกจเดียวแล้วก็ใช้ data และการนาทีโทรแบ่งกันใช้อีกเติมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 มี data 70กิกมีนาทีโทร150นาทีอันนี้ใช้ต่อมือบ่บ่ต่อเดือนเด้อเป็นแพ็กเกจต่อเดือนโต 150,000 นั้นน้องสามารถแบ่งปันกันใช้ได้5เบอร์ก็คือความสะดวกคือการตอบโจทย์เฉพาะผู้ใดที่ต้องการอยากจะแบ่งปันกันใช้อยากจะประหยัดอ่ะเนาะใช้ซื้อแพ็กเกจ1แล้วแบ่งปันกันใช้ได้มาต่ออีกเติมนึงเสียงเพลงมีรายการ

0: colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ตื้มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
7: ต้องแอป M Service
8: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
7: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
7: ต้องแอป M Service
10: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
7: ก็ต้องแอป M Service
11: โอ้ว้าวคักแท
12: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษเขาใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
10: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด FM Service ก่อนเด
12: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย FM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
1: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออนี่ตูนฮึผู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
11: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
11: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
11: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
11: โอ
4: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
11: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
11: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
13: หยิบผลงานของ Elton John I'm Still Standing เป็นเพลงเก่าๆหยิบให้มีรายการได้

0: เป็นเสียงร้องของเอลตันจอห์นนักร้องสาวอังกฤษสักร้องเพลงนี้ว่า I'm Still Standing ซึ่งเป็นเพลงที่ผู้เกี่ยวห้องไว้จะปี1983ในสตูดิโออัลบั้มที่ใช้ชื่อว่า Too Low for Zero ก็ถือว่าเพลงนี้เป็นซิงเกิลนำอยู่แถวอเมริกาเหนือเนาะและปล่อยอยู่ใน UK ซึ่งผู้เกี่ยวกับเป็นคนอยู่แถวนั้นก็เป็นซิงเกิลที่2ก็เป็นเพลงที่ยืนยันเอาแบบไปรวมๆก็คือค่อยยังยืนยันค่อยยังอดทนได้ประมาณนี้เป็นเพลงที่เว้าถึงระยะผ่านมาที่ผ่านพาความลำบากผ่านพาความผิดหวังหรือการเลิกลาซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งมั่นใจและเสิร์ฟหน้าสู่ตาภายหลังที่ตัวเองถูกหักอกว่าสันซาก็ถือว่าเป็นเพลงประดมให้คนสู้ๆนั่นแหละผ่านผ่าสิ่งที่บ่เพิ่งปรารถนา
1: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
2: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
1: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
2: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
1: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเฮือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคมFTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: บริการลาวโทรคมหยิบมาเบ้ามาว่าทุกมือก็มีหลายบริการหนึ่งในฮั่นก็มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนความไวสูงบริการ FTTH อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮานั้นเปิดใจลองใช้ผู้ใดยังบ่ทันได้ใช้ถือว่าคุ้มอ่ะตอนนี้เพิ่นยังมีความไวให้พวกเฮาได้เลือกตามใจเอาแพ็กเกจพื้นฐานก็แม่น35เมกราคา 165,000 กิบต่อเดือนต่อเดือนได้มีรายการครอบครัวมีหลายคนเนาะเข้ายาวเข้าเหือนแล้วใส่อาเข้าเดียวตัดบัญหากันไปแทนที่จะตื้มเงินให้เบอร์นั้นเบอร์นี้มาบวกลบคูณหารเดือนหนึ่งโบเมนน้อยฉะนั้นเป็นวิธีประหยัดสุดๆเอาบริการ FTTH เข้าเอาพื้นฐานเข้ากับเมน35เมก 165,000 กิกพันเท่าว่ายังต้องการความไวไล่คนนั้นมีรายการก็เอาตัว55เมก 255,000 กิกเอาสามารถเลือกความไวถึง400พุ่นได้ราคาแน่นอนมันก็หยับขึ้นตามความไวที่เฮาเลือก ก็เลือกตามความเหมาะสมนั่นละแล้วถ้าเขาจะจ่าย3เดือนล่วงหน้าหรือว่าครึ่งปีล่วงหน้าเอา1ปีล่วงหน้าเพิ่นก็ยังมีของติดไม้ติดมือเดือนนำไซแถมให้ฟรีไล่ซ้ำได้นำมีรายการก็สอบถามไปอย่าง101หรือว่าเบอร์ตั้งตัวพวกเฮาเด้อ021219385กิ่งไม้ไซตัว35เมกะกิ่งไม้จ่ายเป็นปีก็ได้4เดือนนำไซฟรีได้ก็ถือว่าจนลืมล่างพุ่นละนี่รายการก็สามารถสอบถามได้อีกเติมเนาะผ่าน131หรือผู้ใดต้องการอยากจะติดตั้งบริการตัวนี้ได้เลข5พนักงานค่ายพ่อเฮาที5965-4289อันนี้เป็นเบอร์มือถืออีกตึมเบอร์1แมน5965-5693แถมตึมเบอร์1ได้บ่ได้5580-4053สอบถามได้เบอร์ตั้งตัวพวกเฮา019385กด021ก่อนแล้วถ้าว่ามีรายการผู้ใดเดินทางไปต่างประเทศก็ดีหรือว่าขึ้นเหนือลงใต้แล้วอยากจะหักซ่าเบอร์ของเฮาไว้ไปต่างประเทศสิเนาะบางเดือนเพิ่นไปเป็น 2-3 เดือนก็ถึกตัดแล้วได้หรือว่า6เดือน1ปีฉะนั้นเพิ่นมีบริการฝากเบอร์เด้อฉะนั้นบ่ต้องห่วงว่าเฮาใช้เบอร์นี้แล้วเฮาบ่อยู่แล้วกลับมาต้องเป็นเบอร์ใหม่มันก็บ่ได้ค่อยสะดวกปานใดได้เพื่อคนที่เฮาฮู้จักเพิ่นฮู้เบอร์นั้นแล้วเด้น้องเป็นการติดต่อการบอกค่าสายเฮาก็อยากจะหักซ่าเบอร์นั้นไว้บางเทื่อเบอร์นั้นเป็นเบอร์ที่ถือกับสโลของเฮาก็แล้วแต่ความเสื่อของแต่ละคนฉะนั้นเราโทรคมเพิ่นมีบริการฝากเบอร์ฝาก3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีบริการตัวนี้3เดือนเพียงแต่ 30,000 กีบ6เดือนนั้น 60,000 และ1ปี 100,000 กีบวิธีฝากเบอร์ก่อนไปเนาะเฮาก็กดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวคันฝาก3เดือนเฮาก็ใส่เลข3ไปถ้าฝาก6เดือนก็ใส่เลข6ฝาก1ปีก็ใส่เลข12เลือกเอาอันใด1ตามความเหมาะสมตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกก็ถือว่าคือความสะดวกอันหนึ่งที่ทางบริษัทนั้นหยิบยื่นให้กับพวกเขาแล้วเวลาที่เฮากลับมาเฮาอยากจะเอิ้นเบอร์นั้นกลับคืนมาไซคืนก็บ่จำเป็นต้องเข้าไปศูนย์เพียงแต่กดผ่านหน้าจอกดดาว3344เครื่องหมายดาว00กดเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกเท่านั้นเบอร์นั้นเฮาก็สามารถกลับมาไซคืนได้อย่างสะดวกสบาย

0: ค่ะเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมิดรายการปล่อยให้ฝัง Eye of the Tiger ซึ่งเป็นผลงานของวง American Rock Band ใจซื้อว่า Survivalปอยโดนแล้วบอกับ40ปลายปีล่างอ่ะ1982กลางปีนะก็หยิบให้มีรายการได้ฟังตอนนี้พวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมก็ได้ยินเสียงกิบกิบแก๊บแก๊บไปแดนค่ะต้องขอโทษขออภัยผ่านช่องทางนี้มูจักกับบริการที่ให้มีรายการนั้นสามารถแบ่งปันกันไซต์ทางเบอร์โทรทางดาต้านั้นเอิ้นวันยิ้มกับ Family Package ตอนนี้พวกเขามีซ่องแพ็กเกจด้วยกันนอเซิงเป็นบริการให้มีรายการได้ไซต์ซัพพอร์ตเบอร์ตืมเงินเด้อสามารถสมัคร Family Package สมัครผ่าน M Service ก็ได้หรือจะปฏิบัติตามขั้นตอนเนาะหรือว่าสอบถามไปยัง101สินะ
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
1: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานควมผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: กับยิ้ม Family Package มี2แพ็กเกจด้วยกันแต่ละแพ็กเกจนั้นใช้ได้1เดือนแพ็กเกจ 100,000 มี45กิกะไบต์นาทีโทรในเครือข่าย100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์อีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 มี Data 70กิกนาทีโทร150นาทีอันนี้มันไซต์ต่อเดือนได้แล้วสามารถแบ่งปันกันไซต์ถึง5เบอร์ซ้ำซีลมซ้ำซีโทรครอบครัวได้มีซ่อง3คนที่ใช้บริการเบอร์เติมเงินเนาะก็สามารถสมัครแพ็กเกจนี้สะดวกสบายแล้วประหยัดสุดๆอ่ะ 100,000 หรือ 150,000เลือกตามความเหมาะสมนั่นล่ะสำหรับผู้ใดต้องการความไหวเนาะโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์อ่ะเพิ่นมีตัวนี้เด้อ Fiber to the Room เน้นความแหงทั่วทุกห้องความแหงอีหยังเนาะความแหงของอินเทอร์เน็ตทั่วทุกห้องจะอยู่แจมุมได้ของบ้านเอาใช้บริการนี้พี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใดสนใจสามารถสร้างการติดตั้งได้เด้อสำหรับพี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนส่วนต่างแขวงก็สามารถใช้ Fiber to the Home ไปก่อนตอนนี้เพิ่นแนะนำบริการนี้ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก่อนติดตั้งฟรีโมเดิร์นฟรีในระยะนี้ราคา 150,000 กีบใช้ได้3เดือนความไวนั้น50เมกมีรายการ34สายนะติดต่อได้เดิน131เบอร์ตั้งโต 02121938 5

0: เอาเบอร์มือถือเบอร์หนึ่ง020-5965-5693กับไฟเบอร์ to the room
1: You are listening to Colorful Music. Enjoy!

0: คงทึกใจกันแล้วเนาะเพลงซาได้ใจอยู่ You are the inspiration เป็นเสียงเพลงของวงชิคาโกมีรายการแปลเป็นภาษาเป่าเนาะก็คือเจ้าคือแห่งบันดาลใจนั่นล่ะเนื้อในเพลงบอกว่า You are the meaning in my lifeเจ้าคือความหมายชีวิตคอยประมาณนี้ You bring feeling to my life เจ้าคือผู้นำพาความรู้สึกที่มีชีวิตชีวามาสู่ชีวิตของคอยประมาณนั้นล่ะ Wanna have you near me อยากจะมีเจ้าอยู่เคียงข้างเพลงนี้ปล่อยดนระบอกระดนอยู่ได้1984ซึ่งพวกได้อยากจะสื่อว่าคนอยู่ข้างกายเฮานั้นมันมีความหมายสำคัญสำได้สำหรับเฮาชื่อเพลงนี้ไว้ You are the inspiration มอบให้เขานั่นล่ะ
1: เออนี่ตุนกู้โบวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
1: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: ในรายการเวลาก็ยัง2นาที2 3นาทีคือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเฮาส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้เลยสำหรับมื้อนี้สวัสดีบ๊ายบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นฐานฟังข่าวในระยะผ่านมาคณะกรรมการแนวเล้าสั่งซาดแขวงหัวพันได้เอาใจใส่เต้าโฮมและสร้างความสามัคคีปองดองบรรดาเผ่าด้วยลายรูปหลายสีเคียงคู่กับการจัดตั้งปฏิบัติขอแข่งขันแนวเล้าสั่งซาดเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดองอย่างมีผลสำเร็จหลายด้านในโอกาสประกอบความเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12ในวันที่28เมษายนที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านตรงหลีเต็งกรรมการประจำพรรคแขวงประธานแนวเล้าสั่งซาดแขวงหัวพันซี่ให้เห็นว่าผ่านการจัดตั้งปฏิบัติกระบวนการสร้างครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดองทั่วแขวงสามารถประกาศได้หลายกว่า 5,700 ครอบครัว707บ้านในจำนวน10เมืองทั่วแขวงเด่นกโมแม่นเมืองหัวเมืองซบเบาและเมืองเหี่ยมสามารถสร้างได้ห้อยส่วนห้อยของจำนวนบ้านทั้งหมดในทั่วเมืองสร้างครอบครัวบ้านและเมืองมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2: เขียนครูก็ได้ทำสำเร็จจำนวนหนึ่งเป็นว่ายังมีจดอ่อนขอคงข้างจำนวนหนึ่งที่จะต้องได้แก้ไขสุขยุ่งพุทธดงคนขอยประสุชนบรรดาเขาสั่นคนศาสนาเพจไว้ถึงว่าในเคสเตยังประทันเป็นระบบต่อเนื่องการนำเอาแนวทางแผนนโยบายของภาครัฐไปเผยแพร่แนะนำผ่านสื่อต่างๆยังเห็นแต่น้อยการจะตั้งเป็นขบวนการสั่งครอบครัวและบ้านสมุทรีปองดองอยู่บางเมืองบางบ้านยังซักซ่าและบ่ต่อเนื่องประชาชนจำนวนหนึ่งยังมีแนวคิดของเดิมเชื่อถืองมงายขาดความเป็นเจ้าตนเองเฮ็ดให้ยังมีปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเกิดขึ้นด้านงบประมาณอุปกรณ์ฐานะใช้ในแผนงานยังมีจำกัด
1: ท่านตรงลีเต้งให้ฮู้ตื่นว่าเพื่อเต้าโฮมความสามัคคีปองดองให้เป็นปึกแผ่นภายในแขวงหัวพันตามมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเล้าสั่งซาดทั่วประเทศครั้งที่12วางออกแนวเล้าสั่งซาดแขวงจะถือเอาเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดเป็นก๊กสอดห้อยเข้าในทุกคงเขตเวียกงานเพิ่มทวีการเต้าโฮมความสามัคคีบรรดาเผ่าด้วยลายรูปการให้หลายขึ้นรักษาความเสมอภาพระหว่างเผ่าให้ดีกว่าเก่าหันลงฮักฐานเหตุเวียกงานศึกษาอุปโภคการเมืองแนวคิดให้ถูกเผ่ามีน้ำใจฮักซาดช่วยเหลือเซิงกันและกันสกัดกั้นการกระทำที่นำไปสู่ความขัดแย้งความอาฆาตบาดหมางแนวคิดจำแนกซ้นเผ่าบ่ให้เกิดขึ้นในสังคมสุขยู่ครอบครัวและบ้านที่ได้หับห้องเป็นครอบครัวและบ้านสามัคคีปองดองสืบต่อจัดตั้งขบวนการดังกล่าวให้ยืนยงและเอาใจใส่สุขยุคครอบครัวบ้านที่ยังบ่ทันได้จัดตั้งปฏิบัติขบวนการดังกล่าวตามมาตรฐานและเงื่อนไขของขบวนการให้บรรลุตามแผนการที่วางไว้จบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่อ

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

ลุ่มเบิ้งผู้เขางามดีเป็นเหล่าห้องห้องเฮืองสองยังไปใหม่

สามังเอรับตอนนอนนี้ตัวค่ะ

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพระลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

ังบ้างแผนห่วมสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูเชียกับกองดองสอดคล้องเห็นดีห่วมกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจึงค่อย

เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655599และ020544945449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญขิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอนไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอนไซม์เป็นพืชที่โตโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เจ้าอ่อนอ่อนการต่อสู้สมัยก่อนบ่เป็นก่อนร่วมศูนย์ย้อนขาดการเพื่อกูลอุดหนุนนักปฏิวัติดังนั้นต่อสู้จักรพรรดิน้อยเถื่อจะมีไส้จนมาฮอดยุคสมัยมีผักข้อมูลนี้อินดูจีนคนคิดประดิษฐ์สั่งบ้างแผนห่วงสามศาสตร์สามดินแดนลาวเวียดนามอ้ายน้องกัมพูเชียกับปองดองสอดคล้องเห็นดีห่วงกันสามัคคีตีพวกลาเมืองขึ้นจากนั้นศาสตร์ลาวเฮาจริง

เห็นเดือนดาวเสาแสงเป็นเงางบมือเต็มที่ละเว้ยเอามือปืดผากั้งยืนเลี้ยวหลังแลงวดมาหามองฟ้าก็มืดมัวเบิกเดือนดาวก็แสงสัวเบิ่งตาเว้นก็แสงสัวเป็นขั้วนัวมั่วกำทอง

มีหูผ่านที่ผมไว้เล่าทิ้งได้ตั้งแต่ข้อนวดว่าลาเมืองขึ้นแบบเก่าและลาเมืองขึ้นแบบใหม่เขาคมเฮงแต่งหย่อเอาแอก

เล่าอันนี้วันน่ารับบอกกล่าวพ่อเป็นกล่าวอุทาหรณ์การต่อสู้มาถึงวันที่เศร้ามังกรปี49เป็นวันประกาศสร้างตั้งกองทัพเล่าตั้งแต่เข้าเป็นปกเงาที่มันคงสร้างตั้งกองราชวงศ์ให้ยืดยงขนงแกนผู้ประกาศดันแบนประทาดใหญ่ไก่สอนผู้มีหารผู้นำที่เศร้าปราศก่อนบูซาเข้าหลบหาประกาศแจ้งคักๆอยู่ที่แขวงหัวพาดท่านไก่สอนผู้มีหารผู้สร้างตั้งและบรรซาโดยกงยางหาวหันแข็งขันขะหนาดดังนั้นกองทหารละสะวกนับมือมีบทบาทตีหยาดเอาไส้บุกสัตว์ตู้คายไรกระมุนไปปาดแปงนี่แหละควมเข็มแข็งแห่งกาพัฒนาประยุทธ์อยู่เคลื่อนไว้ตีสัตว์ตู้สู่หกลบต่อต้านจนมากหยาดทายนี้จากนั้นสร้างตั้งขึ้นตื่นทวีกองหอยไส้จักรพรรดิกองฟังปฏิวัติสร้างตั้งขึ้นตามหลังและกองไส้เศรษฐาโฮมเป็นกอดฝรั่งหลายพันหลายหมื่นและอีกกองอื่นๆก็สร้างขึ้นหลวงหลายนับมือนับขยายใหญ่ไปทั่วขอบเขตในนั้นหน่วยกองหลอนทั่วประเทศโฮมเป็นกอดนั่งหลวงเพื่อตีต้านพวกลูกสวงเสือสิงกระทิ่งแฮดในปี52ย่ามแรกย่ามระดูแดดเดินได้สะดวกดีเคลื่อนไว้บุกโจมตีปราบพวกผีกองต่อยในปี1952-53เคลื่อนทัพเข้ากดปล่อยตีเอาเมืองซ้ำหนึ่งพวกศัตรูตายและแตกเมื่อยางลีเลือลีลาย่ามนั้นฝรั่งอยากบ่อยากกระตองปลาละไส้แตกตาเลือดเปิดไปอย่างวันนี้นี่ลดบีรถควรมีบีรถกองทัพปลาซ่าส้นเหล้ามีใส่

่างกะลำขอยกตัวอย่างบันโลบเดียนเรียนสูงปราบศัตรูกระต่ายย้อนแลนหัวหลอกขอคอนแตกสนุกผู้พายพวกดับศูนย์ดูคายพวกล้มตายความท้องกองมวลกระส่วนลาเอส่วนลายก็กองมวลกระส่วนลาเอนี่แหละบทบาทของกองทัพนับมือนับขยายยายไปทั่วทุกภาคยอดว่าได้รับการช่วยเหลือจากกองอาสาสมัครเวียดนามหนุนหลังนักได้รับแข้งไก่สีอิฐสวยศึกษาแนวคิดและสิริการเมืองกองทัพเล่าจริงหุ่งเฮืองขยายโตเติบใหญ่เติบใหญ่ขยายโตเติบใหญ่เพื่อตีต้านขับไล่จักรพรรดิผู้หุกห้านบาปผียักษ์พันด่านจนย่านตายกระหายสัตว์สัญญาณตายกระหายสันไสสนะแต่ละบ้านก็มีแต่ท่านในหลวงนั้นนั้นเขตปลดปล่อยน้ำมือกว้างกว่าเมื่อที่ล่วงล่วงยาว1ส่วน2ของดินลาวและอีก1ส่วน3ของพ้นลาเมืองลาวระวางข้าวยาบนำนี่แหละกองทัพเล่ามีรักมันได้ร่วมกันเป็นก้อนใหญ่ให้เฮ็ดยังยังยังก็ตีลบทบใดมูลใส่อยู่ตู้แนวบุกโจมตีศัตรูจนล้มตายหงายแขวจึงย้อนเซ็นสัญญาอยู่ที่บอนเซอร์แนวในปี54ย้อนผลงานกองทัพประ

ยามนั้นกาบขึ้นเป็นทางการถึงพื้นฐานเขตที่มันคือแขวงผงสาลีนั้นซ้ำเหนือแขวงหัวพันเพื่อนร่วมกันจังทาหาเพื่อปรับปรุงพัฒนาสร้างกำลังให้เก่งกล้าบ่ยอมให้ลาลาถอยเพื่อเกียมตีปลดปล่อยประเทศชาติของตนและปลดปล่อยประชาชนในทั่วประเทศยามนั้นวันเวลามาถึง8960ทหารหุ่นเวียงจันทร์ผัดก่อเรื่องก่อเหตุเฮ็ดรัฐประหารมาต่อสู่กับมารโลกสถาญาติสัตว์ยามนั้นอยู่เวียงจันทร์ก็ไว้วันสนั่นกองโลกาย่อนแบ่งเงินโดลากูหลายมึงน้อยญาติกันกินบ่คอยและกินกันบ่คอยผู้ทุกข์กับผู้รวยในเมื่อเป็นแนวนั้นสภาพการอํานวยผู้นําเฮาก็แหกคุกเวลาเพื่อนพ้นทุกข์ก็อวยหน้ากับเมื่อขึ้นเมื่อถึงซ้ําเหนือบอนเขตที่มันเป็ดแป้งยัดยืนสู่ตีศัตรูคืดไม่ยาดเอาไส้สนะหนาศัตรูยาดและแตกมีหลายหลายคนตายเป็นผีเด้อลูกน้องจักรพรรดิย่ำนั้นกองทัพเล่าปฏิวัติผู้สัตซื้อถือศีลในช่วงปี60ได้ปลดปล่อยธงให้หีนเสียงกว้างกว้างใหญ่กว้างใหญ่เสียงกว้างกว้างใหญ่ศัตรูสู่บ่ได้จนไฟใหม่ฮอดมวยยศนี่แหละบทบาทของกองทัพปราสาทสดลาวเข็มแข็งหลายเหลือล้นอิทธิพลกระเพยแท้ศัตรูแข็งขนาดแท้ยังตีแหย่ยองที่นี่ยกตัวยางบันลบอยู่ผู้กูจอมเล็บแข็งแกนตั้งแต่กี้ยังตีแตกทลายดับพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายสิทธิ์หรือว่าพวกศัตรูตายมาหมอดสิวัดวายมวนแข็งสมควรอย่าล้วนทากองทัพของปราสาทพัฒนาในกากันทหาร

แผนตีละขาดหะเตียงทลายเสียงสาบสูตรยับนั่นพวกศัตรูถึกล่มใต้และแตกหนีเป็นสนันวันวุ่นทหารหุ่นเฮียงจันตายของกันแม่ลั่นตอมผู้ออกมาย่อมก็มีพร้อมนี่แหละบังคับพวกศัตรูในทางกองและทางอ้อมที่ยอมเซ็นสัญญาใหม่ในปี62อยู่เซอร์แนวประกาศให้มีผลใส่สังกาศได้จัดตั้งรัฐบาลผสม3ฝ่ายไปว่าล่ำหวนขึ้นเป็นตานายอยากอ้ายหางสัญญาเส้นกันด้วยหน้ามึกออกจากปลายปากกามันยังบ่ทันแห้งหากมีกาโก้แห้งบินแห้งเข้ามาซวยเส้นสัญญาเสื้อแนวเลยมาลุ่มมารวยซวยซ้ำโศกบ่ดีเมื่อมาหากย้อนว่าจับประพัดเขาสื่อจากทันที่ซวยเหลือเสื้อคอดดังนั้นกลุ่มฝ่ายกวางเลี้ยงจันทร์จริงเหตุหูหนวกตาบอดได้ลบล้างสัญญาออกคำสั่งบรรซ่าให้เข็นขาเบาไพย้อนว่านายเนื้อหัวเขาซื้อจ้างอย่างใหญ่และให้ล้างวันงับให้เปิดบรรลบก่อสงครามได้ลูกลาบสักใส่ทั้งภาคเหนือ

ับไล่บุกโจมตีโดยไว้ตัดสินใจแข่งฮอดได้เกียบทอดลูกกระสุนกระสุนได้เกียบทอดลูกกระสุนในปี69-70ตีบั้นลบกู้เกียรติท่านงเกียรติพุ่นทหารพุ่นกำลังลายกองทัพลาวปฏิวัติบุกโจมตีทำลายกระแตกตายโทนญาติพวกคุกห้านจนลงบ้านย้อนย่านถึกเขาจีสปุกีลากตาแมงเมาบินอยู่นานฝ่ายังหัวมมปากอึงยากจากนั้นบั้นลบใหญ่อยู่ภาคกลางลำเสิร์ฟ719ตาบเส้นทางเลขเก่าแถวเมืองพีนเมืองนอกย้อนบีหาสิบสองมันบินปาดแมงเมาแม่งเมาบินปันแม่งเมาซื้อบันลบลำเสริญเขาเอิญ719สะเทือนเท่าทั่วกะวาดยัดนั้นกองทัพ

ปฏิวัติโฮมกำลังตีตานประจันบานขับไล่โดยใส่กำลังไฟตีเอาใส่สนะหนาแข้งกล้ากลัวเตเดอบัดนี้วันหน้าขอเราเพิ่มเติมยังให้ฟังเสียงอยู่ทั้งแฝงจำปาสักกับปลดปล่อยลักผู้เพียงสนันเรียกดังกองตีผู้หลวงศัตรูห้องตีท่าแตงศัตรูห้องตีปากซองศัตรู

ึงใหญ่ก็ย่างบ่เคยมีต่อสู่หลายสิบปีก็จริงได้ปลดปล่อยขอส้มเสยเสียซอยเด้อกองทัพประสาซอดต่อสู่อย่างอดทอดโดดนานการแก่การแก่โดดนานการแก่หวนคิดแน่พวกเข้านักลบเก่าเหตุได้สมัยตะกี้เก่งหลายเก่งหลายสมัยตะกี้เก่งหลายจากนั้นนักลบเก่ายิ่งสายผู้เหลือตายจึงเห็นหน้า

พักเข้าปุกละดบเลยอบห้มสอนสิคอยว่ามีมือวาดจะผ่านมาหอดมือนี้เด็กอยู่ดีกินดีเล่าจริงหางจริงมีสีใสสง่าสง่าและมีเกียรติสง่าคอยล้ำพริกแผ่นดินคอยล้ำปีนแผ่นซาอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังเบิ่งหลังอย่าไปหน้าให้เบิ่งหลังนิดทีต่างพระเศร้าไม่นิ่งเป็นเจ้าสิล้ำต่อ

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอ้าโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655599และ020544954449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทานฟังข่าวต้นสมงเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นนักให้แนวสร้างชาติแต่ละขั้นตั้งหน้าเสริมขยายบทบาทเป็นขั้นทุ่งเต้าโฮมความสามัคคีเป็นพื้นแผ่นของปวงสุราษฎร์ทั้งชาติบนพื้นฐานพันธภาพกรรมกรสาวสิกรนักเรียนผู้ปัญญาชนปฏิบัติและผู้ประกอบการเพื่อเสริมขยายมูลเสื้อหักชาติแพงเสื้อมานจิตปฏิบัติยกสูงความรับผิดชอบสตรีชาติเอกราชเป็นเจ้าตนเองแข่งขันกันพัฒนาอย่างแข็งแรงและขึ้นสู่ระดับสูงในโอกาสเข้าร่วมพิธีอัดกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนแนวสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12ในตอนซ้ําเมื่อวานนี้สหายธนุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศและเน้นนักให้คณะกรรมการแนวสร้างชาติต้องยกสูงจิตใจเอกราชความเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองบุกเบิกสู่สุนเฮ็ดให้ประชาชนฮู้ธรรมะหากินแบบใหม่มีวิถีชีวิตแบบใหม่ก้าวขึ้นและสร้างวิสาหกิจของรัฐและเอกชนให้เข้มแข็งหั่งมีขึ้นนำพาสุขยู่การปฏิบัติแนวทางการก่อสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอย่างแข็งแรงสร้างทวงทางการพัฒนาที่ยืนยงและเสื่อมยงกับสากลหันเปลี่ยนจากสังคมสมไส้ไปสู่สังคมแห่งการผลิตให้เป็นรูปธรรมเสริมขยายบทบาทติดตามกวดกาเสียงสะท้อนสังคมในการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียบกันต่างๆของรัฐและเสริมขยายประชาธิปไตยในสังคมอย่างมีจุดสุ่ม
2: ในวันนี้ถึงพอเวลาได้หมดพวกเข้าตรงให้ความสำคัญต่อการสืบต่ออย่างตั้งหนาในการเสริมขยายที่ตั้งบทบาทของแนวเราต่างศาสตร์ในการเต่าโฮมความสมัครที่เป็นจุดแผ่นของศาสตร์เชิดสู้สติเป็นเจ้าความเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองกลุ่มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพิ่มทวีความรับผิดชอบของคนลาวต่อศาสตรกรรมของประเทศชาติบ่ให้อิทธิกำลังใดๆมามากเพศทำลายใดต้านบรรดานอแหนงการสวยไส้ศาสนาปัญหาสิทธิมนุษย์ปัญหาประชาธิปไตยแบบจอมปลอมเข้ามามากเพศประเทศชาติของพวกเราเพื่อหันเอาแนวคิดของคนเราเอาต่างๆไปสู่ความแตกแยกการแบ่งสังวรรณะแบ่งแยกความสามัคคีตั้งนาเขาห่วมในขบวนการสกัดกั้นบรรดาปรากฏการณ์หน่อท่อเส้นปัญหายาเสพติดภัยสังคมการสวยใส่ฐานะตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวในการแถวพนักงานและการสอหลักบังหลวงการฟุ่มเฟือยและอื่นๆในเราสังสารในบรรดาองค์การจัดต่างการเมืองสังคมต้องยกสูงความรับผิดชอบในการเสริมขยายพุทธบาทติดตามปวดกาเสียงสะท้อนของสังคมในการผันขยายและการจัดต่างปฏิบัติแนวทางนโยบายรัฐธรรมนูญกฎหมายและระเบียบการต่างๆของรัฐเสริมขยายประชาธิปไตยในสังคมอย่างมีจุดสูงสร้างกลไกและระเบียบการส่งเสริมและรับประกันให้มหาชนได้เข้าร่วมกวดกาการเคลื่อนไหวของพรรคขององค์การรัฐติดตามกวดกาผู้ปฏิบัติหน้าที่และแจ้งข่าวให้การจัดตั้งอย่างทันการด้วยความเป็นจริงและเสนอออกด้วยความสร้างสรรค์
1: สายธนุนศรีสุริตยังเน้นนักให้ศูนย์กลางและสังสาสสืบต่อตะโฮมขนขวยและสร้างเงินไขให้คนลาวอยู่ต่างประเทศที่มีจิตใจหักเสื้อแพงชาติอวยนามหาประเทศชาติเพื่อประกอบส่วนเขาในการพัฒนาประเทศชาติพร้อมกันนั้นให้เอาใจใส่ปลุกระดมสาวต่างด้าวสาวต่างประเทศที่ดำรงชีวิตทำมาหากินและปฏิบัติหน้าที่อยู่ประเทศของพวกเขาให้รับรู้เข้าใจและเข้ารับระเบียบกฎหมายวัฒนธรรมที่ของประเพณีอันดีงามของลาวและมีความสามัคคีกับประชาชนบรรดาเผ่าประกอบส่วนเข้าในภารกิจปกปักรักษาและพัฒนาประเทศชาติของพวกเขา
3: จบข่าวเพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์อ่าน

ดนอยู่เป็นตุสตุจวนถั่วซาเกจัยลิชอชาตังยอดเราตัวจังเลียงจันเต้เฉยเจ้าเกมัววางหัวชิ้นนัวเจจงลาวนอกการยรงจอดเราอีจงมงชวนเรื่องสตูดนอยู่เป็นตุสตุจวนถั่วเขียดซาเกจัยลิชอชาตังยอดเราตัวจังเลียงจันเต้เฉยเจ้าเกมัววางหัวชิ้นนัวเจจงลาวเป็นมชาตอยอดเจ้านุวันสุขกีหัวจัว AM เจ้าจออ้อมิกะเฮิร์สทอกออชินดาจอดเจ้ากบเปชีตอนุนเจเทียเป็นมชาตอยอดเจ้าสวนนุวันเสาร์กีหัวจัว FM อีปัวเปจุจามิกะเฮิร์สลูชิหะทอกอจีชีโมจีจอดเจ้ากอจีชินดาตอนุ

ป็นตัวสตังจัวรองเชียใจต่อในสตูหลอกงลงเป็นตัวจอฟ้ากิจริชอลาวกูปากูลอยวิไลจันวัตูลอชอยเจถะยอดจอลุชะนออีจอมลงสตูลุหอบเพียนถักเป็นตัวสตังจัวยอดชะเกาะชะเดอเป้าจอกิจริชอลาวกูจังไฮเตียเปอีฝั่งยังจังจิตองกาเชียเป้าจอตาจ้าเกจิลิชอวัยยอดจอเป็นลูกเตชาลาวยาลีนอเป็นสดาอยู่ตากังลูชิฮะล้อมลองวะเกมลองตอนเตาเทียเจอลิจาลอจงดัวขอว่าเป็นจิตอมลองฉะกอบเป้เป้าจงดัวขอว่าเป็นจิตเป้ายอดเถาวะอยู่เตาเป้าเลยอยู่ป้าเตาอยู่ตุขังเทียอยู่ป้าเตาลึตูขอเจิงจังย่ออยู่เป้าหลักเจอยู่ย่อเป้าหัวเตียย่ออวกขอตื้อเอหนึ่งเที่ยลีจีอยู่สักเกใจเออยู่หอมมวดใจลีจาแล้วย่ออยู่หอมมวดซีลีจาย่อลีวาหัวเตียฉะเดอร์ย่อเรากลมลงโอเกย่อจ่อลุชะเหินออีจอมลงนู่นนอย่อเราหายจ่อจ่อตั้งมั่งตะเกมวนนั่งแล้วย่อการฆ่ามนุษย์วัวย่อหายจ่อจนเจี๊ยหลูวัวชาวเจย่อจ่อหัวจ้าเกใจลีช่อหายจ่อตะจ่ะเกมวนึงจ้าชงออสเสียเก่าจีอีจอมลงสตูหายจอกะดาอีตูตินึงตือหายเตียจ้อหมูฮาลือลอชียจ้อหมูอยู่ว่าอวดสีอวปอนเนียอวเป้เตานอนเตาชงโทลอละอวยอตูเจ้าดาลอยอดหนือเจนังยังจีเป้าจออวยอดต่อก้าอวหมูปล้อนเจตอนเทียจีเตาลอชียหายเตียมาลีเป้าหายเตียยอดเจ้าดาจ้อหมูมัวละวัวยอดจ้อหมูมัวเจ้าอีตุจือเท่าอีตุจือจ้อจงวัวยอดเจ้าดายอดจ้อปอนเนี่ยลอยยอดจอนชายเท่ามุนตาละจังยอดจ้อมีหนวดยาวเทียจ้อจีนังลอชียอดจ้อตู้อีจอมลงหมอที่ชัวขอว่าวัวเจ้าเป้อีเสียป้องหมูเจ้าจ้อเก๋มัวนั่งแต่นอยอดหลอนแต่ขอว่าเป้จีเป้าเป้จีเป้าจอจอตีนังเพะนอลูจีหีเพะต้วนเสียดาเป้วัวยอดตัวหายลูรงรงตัวเป้เกาะเป้นจังเชียต่อก้าวัวยอดเป้ป้องหมูจอเนื้อชาเตเลเจมาลีเป้าขอจังเจถอนเถอะเป้ตื้อหอยวกเกหมูได้ละยอดลีอ้วนได้ชับเปล่ายอดเป้ยอดเตาใช้ขอจังเกาะเป้ามังจังหายเตียขอนอในโยจิโยเกเอเป้มาลีเสียจิเชียยศเตาจังฟ้าก่อนเตาดัวกู้วีเกตุนเสียดาเตาจอตินังเพนนอม่วนเตาลุจิจิยะชี้เตาหยะชี้เตาหุกการกอบเป้อวกับเป้นจังเชียเราเชียกอบเป้ตัวเชียซึลีไฮเตียเกตัวอวชงม้วนเนียม้วนเจียต้วนชัวเตาอยู่เทียอยู่เจนังปล่อยอยู่จอเหยคอตื้อหล่อเล่าเต็นชัวป้าเชิงกาเจ้ามุนเชียเฮาหรืออัวเอม้วนเย็นเตามัวของปลีชงเก่าตัวเป้เทียเป้จอดเชิงเรเกาะเสดอจังเชียเกาะเสดอตัวเชียม้วนเตาเราเป้เปาะสอสื่อเราเชียนอนมงจอเตียตูนอตูตอเจ้าดาเจ้ามุนอัวเฮาหรือหญ้าอัวเฮาหรือจีม้วนเย็นลีม้วนม้อนอเจ้าม้อจีเจ้าหออีจอเตียเจ้าหมูยัวตาสีเท่าหมูจอหอยอเจ้าหมูมั่วเจ้าลึตูโยวะปะเนี่ยลอชียอเจ้าหมูมั่วอวเนียนเตียเจ้าเตเฉินอเฮาเท่าเกออวเจ้าลุเจลุเชียเลี้ยงจือตะตูเจ้าอวมั่วลอชียอนตะตูเจ้าด้านตะนอปวนจงตากีก้าม้อเพะหลอกูมัวจอนอปวนลังยอจอสอสื่อวัวเป๊กกังนอหล่อเลอเป้ลุเตชะยออีลุเตชะยอเจ้าเฮาด้วนดามวนเตาลุเตชะยอปวนจีมัวเกลามูหล่อเตาลุเตชะอวยอลามูเฒ่ายอเจ้าเฮาเป้ลุเตชะเหล่านอยอลีมวนเตาคออวยชงตอเป้เตียชีกูจังมัวกังคอวัวเป้จอเนี่ยจีคือที่นึกจ่าเฉดยัวเตาจังฟ้าลีว่ากูให้เราเช่าต่อนอเทียลือลือยะชาวเกาะเป้ชอบป้องหมูเตาซอเก๋เพ่เราเชียร์ซอเก๋มัวนั่งแต่นออีจอมลองหมอเทียชัวยอดเราหอนต้นเตยังเตาเช่ามั่งเตียยะว่ายัวตีไทยเต
่าแต่เก๋มวนนั่งแต่นอย่าวันได้ชับเลยอย่าเป้จอนั่งอยู่จุดเป้าจอลูกจีหีว่าเลิศีจะหล่อด่าเอเงี้ยมวนนั่งแต่นออยู่จุดเป้าที่อยู่จุดเคลียเจ้าเสด็จเนาะเป้าไฮเตียเก๋มวนนั่งย่อหนึ่งเจ้าเทียเทียมัวเก๋พอชีมัวเก๋ปวดชั่วล้อมบริจาย่อลีจงล้อเทียเป้เสด็จอยู่เต่ามัวเตะตั้งมั่งว่าพอชินะเนาะเจ้าเหล่าว่าอียาตั้งมังว่าจังจังไอ้มอเชียชิปันดงถั่วเกาะเสด็จเป้าชาเกาะเสด็จจังฟ้าว่าย่ออยู่เต่าถั่วเคลียก่อนเต่าหุกการถั่วดาเทียเกาะหมู่เดจิหายย่อยอดหอเตเฉเกินเต่าเกินเตอร์ลอยอยู่เต่าเคลียเกาะเตมีตู้มีหนวดเตตุ้นชายเกินเตอร์เกาะหนึ่งเป้าจ่ออาเตียเก๋มวนนั่งเอเนื้อมัวเก๋พอชีรองลีจ่าเท่าว่ายาเป้มัวจอมุนถั่วเคลียเต่าเตเฉเกินเต่าเกินเตอร์ลอชียาเป้ยาเต่าสร้างกิจกรรมจอดเต่าตุยันซื้อเก๋มวนนั่งเก๋เต่าจีเจาะหลอนแต่เก๋มวนนั่งเต่าเสด็จเต่าเป้าเทียงกาเซียท่องแต่เก๋ถั่วเคลียถั่วเต่าชาสอเต่าเสด็จเป้าจอดแต่เก๋ว่าพอชินแต่เก๋มวนนั่งยัวเต่าจีเก๋ตวนเช่เราเสียตัวขอโตจอดเชาว่าเฮาลือจ่ออยากเฮาลือเนาะเกาะตวนเช่สิลียัวเต่าจ่อจะตู้ปังเชิงว่าจ่อเฮาลือเนาะเราเสียจ่อตู้ว่าเฮาลือยอดเต่าจ่อเฮาลือเนาะจ่อหมูจ่อเคียจ่อหมูเกาะเป้าจ่อจ่อจื้อยี่ตีไทยเก๋มวนนั่งเทียบานี่เจียของชีอวยวเต่าชียอดเต่าจะหาลุนอกอดดัวน้อยกูหายจอยอดเต่าเกตีไทยเกมัวนั่งเราชียอดการป้องกันต่อการฆ่ามนุษย์ยอดนอเป้หล่อเป๋อมลงอิลูชวนยาจีเกเราเจจอต่อการเตอเป้หมาลีฮอลล์มงจวมุนซี

ít trong lòng sơ tù lúc sơ hàng nọ do nên ta tóm lòng bên tụ sở tầng chùa hải xa kia chạy lý cho nhớ trào hậu tụa chân viên chẳng cụ bác cú và tụ lọ sở chế mua lục bao cho phá kia chạy lý cho nhớ trào nô nọ chỉ là một bé họ sĩ cho lòm lòng cho môn gì cho kê tí thái kế mua năng là do cản bóng cản đợi cản khá mà nốt thông đợi kê thua kia có sẽ đợi bao cho kế họ sĩ đợi kế mua năng là sĩ bao cho hay tìa kế mua năng đợi nọ nữ cháu chia thịa dòng chai bộ lý trả thịa cả chỉ kế tua khó đồ cho cháu hòa lự tí thái kế mua năng lợi bế trường dụ tàu chân chìa khó mùn lo sĩ dạ chân chìa lù đợi cho lò mùn tăng ua kế ba là dạ ua nà nhớ bài chỉ kế chá lý cho thía ua lú lua hào lự ua dạ bế dạ ua nhớ trâu dạ toàn đề thông đợi lợi kế tí thái kế mua năng uốn tê chấp lợi dạ nhẹ tụ khăn dạ tụ ua dạ tí thái nhẹ lo sĩ dạ càng bóng càng càng khá mạng nút โดยบุคคลเนาะใช้ต่อให้เตียชาวเดอร์อายุยอดตัวเนี่ยเนาะถ้าเธอตัวระวังเราเชื่อมั่วสติจังฟ้าอ้วนได้ชับเลยก็อยู่จีช่อยอดอีตัวหยวกเกยอดอีตัวนั่งว่าเจ้ามั่วเราเชื่อป้องหมดเจ้าเกมั่วนั่งแต่เนาะเทียบไปตุกขังอยู่ยอดตัวมอเชียรอฉันเดอว่าตัวจื้อตีไทยตัดจะได้เกมั่วนั่งแต่เนาะท่องแต่ว่าขอว่าอยู่ตุกขังว่าตู่หลอดที่ไทยเหล่าอยู่เจนังเราชี้ยอดเจนังเรายังมั่วลู่ล้วนหนุจอกเขียเราชี้ยอดมั่วพันท่าศึกษาองค์หมเทียมั่วจอกเกศเชียมั่วจอกเกเป้าเกเขียจอกเกปนจงเราชี้ยอดจอกเกพอชินแต่เกมั่วนั่งนอเต้าอยู่เจนังเต้าอยู่เต็มมีตู้มีหยวกก็เลยเป้าเอเลยเทียลีเป้าจังฟ้าท่องแต่ละเจนังอยู่จุกกงเตโดดเจ้าจะเฉาหาลือวัวยอหนอจื้อเราชี้ยอเอกสุนจอดเจ้าจะหาลือวัวตักจะเกมอนังแต่นอจินแต่ละจะเฉาหาลือเทียเจียเรายอการจะตั้งเทียสังคมมั่วใจมั่วหน้าที่ถั่วเตเคลียเจ้าอยู่เตชั่งเจเตเจียเตไปสังเกาะเป้าจอจะหาลือตักจะเกมอนังมั่วเก๋กงเตชิปาชาลาเทียกีเตอวาเจอลีจอใจเก๋ใจลิชอเกาะเต่าใจเจียนชีจงจินตาเก๋ติไทยลอนเต๋อจอชาวฮาลือเลยยอการจะตั้งเทียเอกสนละหนอจื้อเราชี้ยอเดียลัดหลอดติไทยเก๋เงียมวนนั่งลอนเต๋อกะตั้งจอจอเก๋ป้าสิรินายุบายเก๋ใจลิชอเทียรู้จิเราชี้ยอมาตรการหลอดตัวจื้อจอจอฮาลือตักจะเกมัวนั่งแต่นอวัวยอมมัวป้อนเนี่ยเทียมัวเตะของชีดอเจ้ามัวนั่งจอมูเล่เตะเขาลือนอเราชี้ยอมมัวจอนั่งจอมูเล่จอเขาลือนอเกาะหูชีอีจอมลูกหมอที่ชัวลีกูหายเราโชคต่อนอย่อหายจอเกตีไทยเกมัวนั่งเราชี้ยอมการป้องกันการฆ่ามนุษย์อวัวยอมหนึ่งมัวชายะอวัวยอมอวัวเจ้าเป้ตีไทยเราชี้ยอมป้องกันการฆ่ามนุษย์เก๋มัวนั่งแต่นอขอที่อีจะย่อขอว่าเปยจุนทัวเคียก่อเชดเป้าจอจอสื่อช่างเราชี้ย่อเก๋ปวดจวนแต่เก๋มัวนั่งแต่นอจะเชดเทียรีเป้าจังฟ้าตุขังขอที่อ้อหลังแต่นอย่ออยู่เตาจีจอว่าเนี่ยนอเก๋ตัวขอเตาจอเชื่อว่าเฮาลือว่าย่อหลอกว่าเฮาลือเตาจอเฮาลือว่าตักจะเก๋มัวนั่งแต่นอขอที่เป้ย่ออยู่เชิญเทียจอข้อมูลเฉยจะหล่ออวดตังอวดจอเกป้านโยบายเราชี้ยอดจีเกจลิชอเทียลู่ล้วนหนูอวดเป้ย่ออวดยอดจอยาตอนเดขอที่ปล้องแต่นอย่อเกติไทยเกมวนนั่งหลอนเตออยู่ตุกขังเราชี้ยอดเหนียดตุกขังอวดตู่อวดติไทยใช้เต้าไอเดียอยู่ตุกขังอยู่จู่ย่ออยู่ว่าตัวมัวสติเอจังฟ้าวันได้ชับเลยก็อยู่จีชอบป้องหมู่เราเจ้าเก๋มัวนั่งแต่นอขอที่จี้ย่อนอกจากหายเตียอยู่ตีไทยละจะอยู่เจนังอยู่ย่ออีตู้ว่าหลอดตีไทยอยู่เนี่ยนอเจนังอยู่เตมีตู้มีหยวกก็ชอบป้องหมู่เราเจ้าเก๋มัวนั่งว่าย่ออยู่ย่อจุ่มมัวเก๋ชอเชียมัวเก๋ว่าควักเคลียดวกเคลียเราชี้ย่อหายเตียทัวเคียจ้อไอเดียเก๋มัวนั่งแต่นอมัวเก๋ปวดจ้วลิจา
กาะอยู่เจนึงหอต่อเป้าจอยอดดอกหอที่จองแต่นอยอกการจะตั้งเทียสังคมอัวตู่ว่ามั่วใจอยู่หรอป้องกันละเชียมั่วใจมั่วหน้าที่หล่อตีไทยเกมวนนึงแต่นอว่าย้อนถั่วเต๋อเทียนถั่วเคียโตอยู่เต้ชั้นเจเต้เจจ่อเกาะเป้าจอเกมวนนึงเอชเดอร์เทียรีอยู่เต่าจังฟ้ายอดดอกหอเก้าละเชียเดียขอว่าป้องกันว่าที่ชานแต่นอย่อละเราชี้ยอดนอจือเลยอยู่ว่าย่อตัวหลอดีไทยสิริเฮเตลอยู่ว่าเตอร์เนี่ยนอจอนั่นย่อบ่ายเที่ยเกจลิช่อเราเจ้ามาตรการเจ้าเจ้าเจ้าเขาหรือว่าเตอร์จะเกมวันนั่งแต่นอว่าย่อมัวป้อนเนี่ยเตะของชีเที่ยมัวนั่งเจ้าหมูว่าเตะเขาหรือนอเราชี้ยอดเจ้าหมูเล่เตะเขาหรือนอก็เตี้ยรออีจอมหมอที่ชัวชลังชัวตูนู่นอเกมัวหลุเป้าจอฟ้าเกจลิชอถ้าเราจอเชจิลินอซื้อหรือลูกชายเป้มาลีหอดอกก้าหล่อชินชีดัวยอดเราลูกชายกู้นอว่าเทียเจียเชียไฮเตียในเชดอยู่ดอกก้าเทียอยู่กลางลูกชายล้อมลองเป็นตัวสตังจัวหายเจ้าฟ้าเกจลิชอท้อกันอกูปากูดอดตอตุกะชัวท้อกะชะดาจวนจีเกนอกันยองชะดายองยอง

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีต้อนรับในรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง 103.7 เมกะเฮิรตซ์และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุโทรทัศน์นครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกาศทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 หา 9:00 1ชั่วโมงเต็มให้ท่านได้รับฟังข้อมูลระเบียบการหรือว่าสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมที่ท่านจะได้รับบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ตามหรือแม้แต่ท่านที่เป็นประชาชนฟังรายการของเฮาแล้วก็จะได้ความรู้ดีๆได้ข้อมูลดีๆถ้าท่านมีความสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามเกี่ยวของกับผู้ประกันตนภาคสมัครใจว่าเข้าไปแล้วจะได้รับการคุ้มครองแนวใดแน่ท่านก็สามารถโทรไป1508โทรบ่เสียค่าในวงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น.หา 4:00 น.นั่นเองเนาะทีมงานพวกเขาก็จะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการชำระการจ่ายสะดวกสบายขึ้นอะไรและกับผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับมีอย่างแน่เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าประชาชนก็แน่นอนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายท่านยังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนั่นแหละเนาะสำหรับประชาชนในสังคมปัจจุบันเนาะเพราะว่ากฎหมายประกันสังคมได้เปิดกว้างไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ในฮอลวิงจันทร์ก็คืออยู่ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจได้ที่สำคัญนะจะสามารถได้รับอุดหนุนบำนาญภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเส้นเดียวกันนะบ่ต่างกับพนักงานรัฐกรที่มีบำนาญบ่ต่างกับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีเงินบำนาญกินเป็นของตัวเองเนาะอันนี้ก็คือกันจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีก็สามารถรับบำนาญจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้ในหนึ่งให้มีละกันได้รับฟังในตอนเปิดรายการเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำหรับหลายๆท่านที่ออกจากเวียกไปแล้วออกจากเวียกไปแล้วโดยสปอร์ตแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่บรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีออกนี้การออกจากเวียกไปแล้วอยากสืบต่อจ่ายแบบนะมาสืบต่อบัตรเนาะสืบต่อเงินที่เคยสะสมนะเพื่อเวลาเกษียณมาก็จะมีเงินบำนาญเนาะอันนี้ก็จะมาว่าให้มีการได้ฟังว่าเฮาจะมีการสืบต่อแนวใดนะเพราะว่าหลายคนเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแล้วเพิ่นก็ออกไปอาจจะเฮ็ดอาชีพอิสระเนาะส่วนบุคคลของเพิ่นนะบางคนก็ไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะค้าขายสินี่บางคนก็ค้าขายออนไลน์บางคนก็เปิดหน้าห้านบางคนก็ไปเฮ็ดธุรกิจกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ก็ว่ากันไปเนาะก็มีหลากหลายอาชีพในปัจจุบันเนาะบางคนก็เฮ็ดอาชีพแลนเอกสารเอิ้นว่าฟรีแลนซ์เนาะเป็นผู้คนกลางนะไปแลนเอกสารอย่างต่างๆอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาชีพอิสระเนาะรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าขายตำบักหุ่งขายปิ้งไก่ขายข้าวเปียกแคมทางเนาะบ่ถึงขั้นเอิ้นว่าจดทะเบียนวิสาหกิจนะเนาะเพิ่นก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระหมายความมีรายได้แต่ว่ายังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองตอนนี้คันว่าท่านมีความสนใจก็สามารถมาสืบต่อได้และก็มีหลายคนเนาะที่ว่าโทรมาทาง1508ของพวกเขาว่าจะสืบต่อบัตรขึ้นเอาใดเพราะว่าเคยเข้ามาแล้วเนาะเพิ่นว่าอยากรักษาสิทธิ์เวลาไปห้องหมอการปิ่นปั่วนี่แหละสำคัญและก็อันอื่นๆระยะยาวก็คือมีเงินบำนาญมีเงินเสียชีวิตในอนาคตเห็นบ่นะเพิ่นก็มาเอิ้นว่าบางท่านก็เข้ามาด้วยตัวเองนะบางท่านก็โทรมาสอบถามอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะของแต่ละท่านก็จะมาว่าในหัวข้อนี้แหละเนาะให้มีการได้รับฟังโดยเฉพาะแมนผู้ที่ออกจากเวียกไป
ออกจากเวียกไปอย่าลืมมาเบื้องต้นเนาะการออกจากเวียกนี้บัตรประกันสังคมนะถึงว่าจะยุดจ่ายไปแล้วนะสมมติว่าอันนี้แม่นสันติภาพสมมุติเนาะสมมุติว่ายุดจ่ายเอาเดือน8เดือน9เดือน10เดือน11ยังสามารถใส่บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวได้ปกติหมายความว่าหลังจากออกจากเวียกไปแล้วนี่บัตรประกันสังคมยังสามารถใส่ได้เติมอีก3เดือนเนาะใส่ได้เติมอีก3เดือนเดือนที่4ถ้าว่าบ่มีเงินสมทบเข้ามาตัวนี้ทั้งประกันสังคมเอิ้นว่าก็จะได้มีการส่งเอิ้นว่าเป็นรายละเอียดเนาะหมายถึงว่าบ่ได้ส่งไปแล้วเนาะรายซื้อไปห้องหมอมันจะถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัติเพราะว่าบ่มีเงินเข้ามาประกันสังคมก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบการเนาะหมายความว่าบัตรประกันสังคมนี่ใช้ได้เติมอีก3เดือนหลังจากที่ว่าออกจากเปียกเนาะถ้าว่าเดือนที่4บ่ยังบ่ได้มีเงินถอนเงินเข้ามาเสียเนาะยังบ่ทันได้เวียกหรือว่าบางคนก็ยังบ่ทันได้เข้ามาสมัครใจเนาะเดือนที่4นี้แม่นจะเริ่มบ่สามารถใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้เนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วนะเฮาก็ต้องได้หิมฮ้อนเนาะเวลาออกจากเปียต้องได้หิมฮ้อนเข้ามาแจ้งก็คือเข้ามาอันน่ะเว้าง่ายๆก็คือคันว่าบ่ได้เวียกใหม่บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่หน่วยวิสาหกิจอื่นก็คือแม่นให้มาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจแบบที่เพิ่นสอบถามกันเข้ามานั่นแหละเนาะเพิ่นว่าอยากสืบต่อบัตรจะต้องเฮ็ดคืนเอาได้ก็คือแม่นต้องเข้ามาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเนาะก็หมายความว่าการที่เฮามาต่อสมัครใจนี้ก็คือแม่นเพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมในระยะที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กับบริษัทเนาะเงินที่เคยสะสมมาต่อกับสมัครใจให้ยกยอดมาต่อให้เนาะยกยอดมาต่อให้เฮาก็จึงสามารถใส่บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้ปกติเนาะปฏิกะบ่แน่เนาะบางท่านก็อันน่ะหยุดจ่ายไปกาย3เดือนความจริงสิทธิ์ปิ้นปัวเพิ่นก็ตัดเลยเนาะ3เดือนก็กายแล้ว6เดือนบางคนก็ปี2ปีเนาะจึงอันน่ะเข้ามาต่อเนาะจึงเข้ามาต่อเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่าระยะคันว่ากาย3เดือนเนาะก็คือแม่นเดือนที่4แม่นบ่สามารถใช้บัตรได้เนาะแต่สามารถเข้ามาต่อได้ปกติเนาะเงินที่เฮาเคยจ่ายอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแม่นประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้ประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้บ่ได้ไปเอิ้นว่ายกเลิกอีหยังทั้งหมดเนาะหมายความว่าเงินนี่ประกันสังคมยังรักษาไว้ให้จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจอันที่1จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆไปเป็นปกติ7อุดหนุนนะก็ง่ายๆเนาะท่านก็จะได้รับสิทธิ์กันคุ้มครอง7อุดหนุนคือเก่าหลังจากที่ว่าท่านมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจก็คือจะเอาเงินที่เคยถอกมาต่อให้ต่อให้กับตัวสมัครใจนะปัจจุบันนี้เนาะวันนี้หลายท่านมาถามว่ามาจ่ายต่อตัวเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่หลายคนบ่อยากเข้ามาต่อเนาะบ่อยากเข้ามาต่อย้อนความเข้าใจผิดย้อนความเข้าใจผิดก็คือเพิ่นว่าเพิ่นหยุดเพิ่นออกจากเปียกไปแล้วประมาณได้2ปีแล้วตัวอย่างอันนี้สันนิษฐานตัวอย่างบ่อยากเข้ามาต่อเพราะว่าหยังเพราะว่าย่านหยังย่านได้จ่ายเงินคืนย้อนหลังระยะ2ปีที่บ่ได้มาจ่ายเนาะที่บ่ได้มาสมัครเนาะอันนี้ความเข้าใจผิดเด้อเนาะความเข้าใจผิดถึงว่าท่านจะหยุดจ่ายมา2ปีแล้วก็ตามเนาะเวลาท่านมาสมัครปุ๊บเนาะสมัครใหม่เพื่อจ่ายแบบสมัครใจเนาะเพื่อยกยอดจากบริษัทมาต่อกับสมัครใจนี่นะระยะ2ปีที่ท่านบ่ได้บ่ได้มีการมาสมัครต่ออย่างนี้เนาะก็คือแมนจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังบ่ต้องเป็นห่วงบ่ต้องกังวลเนาะว่าประกันสังคมเพิ่นจะให้เฮาจ่ายคืนย้อนหลังสำหรับที่ออกจากบริษัทมาจนมาฮอดสมัครใจมาเริ่มสมัครใจใหม่เนาะ2ปีฮะนะเนาะ2ปีที่เว้นไปฮะแมนบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะ
มีแต่ให้ทานจ่ายไปหน้าเลยนะให้ทานจ่ายไปหน้าแต่เพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นำบริษัทมาต่อให้ซื่อๆคันว่ายุดจ่ายตนกะจ่ายเข้า3เดือนใหม่เนาะสมัครจ่าย3เดือนใหม่จึงสามารถไปใช้บัตรอยู่ห้องหมอได้เนาะอันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮายุดจ่ายไปโดนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่เอิ้นว่าเคยออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจเนาะถึงว่าท่านจะยุดจ่ายไปหลายปีเนาะ3ปี5ปี10ปีก็ตามท่านสามารถมาสมัครใจได้โดยที่บ่จำเป็นต้องจ่ายคืนย้อนหลังเนาะพวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังมีแต่ว่าจ่ายไปนะแต่จะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นำบริษัทมาต่อให้นะปัจจุบันนี้แต่นี่มันอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังสั้นเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่มีหลายคนเพิ่นอยากต่อบ่อยากต่อแต่ว่าอันน่ะบ่มีเงินสิจ่ายคืนย้อนหลังย้อนว่าบ่เข้าใจเนาะย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบประกันสังคมย้านว่าได้จ่ายคืนเนาะบ่มีเงินสิจ่ายคืนบ่ง่ายๆเนาะอันนี้ก็แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังซั่นว่าทางเฮานี่จะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะสำหรับผู้ที่ออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจใหม่แต่มีอีกกรณีนึงที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะมีอีกกรณีนึงที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังก็คือในกรณีที่เราเคยมาเฮ็ดสัญญาสมัครใจเพราะว่าระบบประกันสังคมนี่จะเฮ็ดสัญญาสมัครใจนี่2ปีนะ2ปีครบ2ปีเรามาต่อเทื่อนึงครบ2ปีเรามาต่อเทื่อนึงนะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็ได้บำนาญนะสำหรับสมัครใจแต่บังเอิญนะเพิ่นจ่ายไปแล้วนะสัญญาเนาะ2ปีแต่ว่าจ่ายไปแล้ว1ปีแล้วก็หยุดจ่ายมาเลยเนาะหยุดจ่ายมาเลยจนเอิ้นว่าน่ะจนครบ2ปีแล้วแต่ว่ายังบ่ได้มาสําระตัวเก่านะบัดนี้ผู้เกี่ยวกับบ่ได้จ่ายการที่หยุดจ่ายย้อนเหตุผลใดก็ตามแต่เนาะอาจจะเงินบ่พร้อมบ่หรือว่าอาจจะลืมสินะหรือว่าอาจจะไปต่างประเทศอย่างก็ว่ากันไปเนาะบัดนี้อยากมาจ่ายต่อบัดนี้อยากมาจ่ายต่อเนาะถ้าว่าอยากมาจ่ายต่อเนาะก็คือผู้เกี่ยวต้องได้ชำระสัญญาตัวเก่าที่ค้างไว้1ปีหันก่อนจึงสามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้มันจะต้องได้ชำระคืนสำหรับผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจเด้อค้างสัญญาสมัครใจตัวนี้แม่นจำเป็นต้องได้เคลียร์ตัวเก่าก่อนแล้วจึงจะสามารถต่อตัวใหม่สัญญาใหม่ได้คันว่าบ่เคลียร์ตัวเก่าก็บ่สามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะต้องได้เคลียร์ตัวเก่าให้มันครบก่อนเนาะ2ปีแล้วจึงต่อเนาะสำหรับสัญญาตัวใหม่อันนี้แม่นสำหรับผู้ที่ต้องได้จ่ายคืนแม่นผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจแต่สำหรับผู้ที่ออกเวียกจากบริษัทเนาะแล้วอยากมาสมัครใจตัวนี้จะบ่ได้จ่ายคืนเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีสัญญาผูกพันหยังกันเพียงแต่ท่านออกจากบริษัทไปแล้วละท่านก็หยุดจ่ายไปเนาะหลายเดือนหรือหลายปีเองก็ตามด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่แล้วท่านอยากมาสมัครใจตัวนี้แม้ท่านจะบ่ได้ถอกคืนย้อนหลังนะกรณีออกจากบริษัทแต่ถ้ากรณีที่มาสมัครใจแล้วค้างสัญญาจ่ายบ่ทันเมื่อท่าน

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแด่จากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงกับข่าวสู่รายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพเนาะที่มาโอมาลมให้เมริกันได้รับฟังในมื้อนี้เกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกโดยเฉพาะแม่นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะออกจากเวียกแล้วมาจ่ายต่อสืบต่อสมัครใจนะจะต้องเฮ็ดคืนได้นะก็ได้เบื้องต้นได้อธิบายเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่หลายๆคนออกจากเวียกแล้วบ่อยากมาอยากพอเรื่องอยากมาใจต่อสมัครใจแต่ว่าอย่าได้ถอกเงินคืนอันนี้บอกแล้วเนาะว่ากรณีออกจากเวียกแม่นจะบ่ได้ถอกเงินคืนเนาะยกเว้นแต่ผู้ที่เคยมาสมัครใจค้างสัญญาตอนนั้นจะต้องได้ถอกคืนย้อนหลังเนาะอันนั้นมันฝากให้

เมริกันได้เข้าใจนะซี่แจงอธิบายให้เมริกันได้เข้าใจแบบนั้นบัดนี้ผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจนะผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจก็แน่นอนเนาะสำหรับนะเฮาเคยสะสมเฮาเคยมีเงินอยู่ในกองทุนประกันสังคมแล้วเดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดเวียกละเฮาเฮ็ดอาชีพอิสระเฮาก็สามารถมาสมัครใจด้วยตัวเองได้เพียงแต่ถือปุ้มสำมโนครัวนะถ้าบัดแต่งงานแล้วเนาะถือปุ้มสำมโนครัวพร้อมบัตรประจำตัวเนาะสำมโนครัวขอเป็นของแท้เนาะพวกเขาจะสำเนาและส่งคืนส่วนผู้โสดนี่ก็ต้องมีสำมโนครัวมานำเพราะว่ารายละเอียดการสมัครใจนี่แม่นเพิ่นจะเอาข้อมูลอยู่ในสำมโนครัวเนาะข้อมูลอยู่ในสำมโนครัวใส่รายละเอียดให้ครบไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลกรณีมีการห้องของเงินอุดหนุนอย่างต่างๆจึงจะสะดวกนะสำหรับครอบครัวของผู้ประกันตนเนาะหมายความว่าถ้าว่าผู้ประกันตนรับบ่ได้เนาะตั้งหน้าครอบครัวนะก็สามารถรับได้โดยมีการมอบสิทธิ์จากผู้เกี่ยวนะก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ในฐานข้อมูลประกันสังคมวันนี้ผู้ที่จะมาสมัครใจเนาะก็คือแม่นนอกจากสำมโนครัวแล้วก็คือบัตรประกันสังคมที่ทานเคยนะเอิ้นว่าเคยทอกกันแหละเนาะบัตรประกันสังคมเวลาไปของหมอแหละเนาะถือสองอย่างนี้มาอันนี้มันสำหรับผู้ที่มีสำมโนครัวขึ้นอยู่นครหลวงนครหลวงวิ่งจันทร์ก็แม่นถือแต่สำมโนครัวกับนะบัตรประกันสังคมเข้ามาส่วนผู้ที่เป็นคนต่างแขวงมาเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์แต่นะเนาะแต่มีสำมโนครัวมีสำมโนครัวอยู่ต่างแขวงก็คือแม่นให้เอาสำมโนครัวสบับก็ปี้ก็ได้อยู่ต่างแขวงพร้อมบัตรประจำตัวเนาะของแท้เนาะและก็ใบยั่งยืนจากใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านเออสำหรับคนอยู่ต่างแขวงนี่ต้องมีอย่างหน่อยเนาะคันว่าอย่างหน่อย2 อย่างอันที่1คือสำมโนครัว2มาใบยั่งยืนจากบ้านและก็บัตรประกันสังคมเป็น3เนาะเพื่อสืบต่อบัตรแต่กรณีที่ท่านใดที่บัตรเสียก็บ่เป็นหยังเนาะพนักงานเฮากวดข้อมูลให้มีแต่แจ้งเนาะนะเอิ้นว่าก๊อปปี้สำมโนครัวมาเนาะแต่ว่าเป็นคนนครหลวงแม่นเอาสำมโนครัวของแท้แล้วเนาะถ้าว่าได้ของแท้ก็ยิ่งเป็นการดีแล้วเอาเข้ามาแล้วถ้ากรณีไผบัตรเสียเนาะเพราะว่าบางคนนี่ออกจากเวียบมาหลายปีแล้วหากสิมาสืบต่ออันน่ะสมัครใจกะบัตรอาจจะเสียตัวนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะมีแต่แจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้พนักงานเพิ่นกวดข้อมูลให้ก็สามารถสืบต่อได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่อยากอธิบายก็คือแม่นสำหรับคนนครหลวงแม่นเอาแต่สำมโนครัวกับบัตรประกันสังคมเข้ามาถ้าเป็นคนต่างแขวงบัตรสำนะปุ้มสำมโนครัวบัตรประกันสังคมพร้อมด้วยใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านอยู่นครหลวงนี้ในปัจจุบันแล้วสามารถมาขึ้นทะเบียนสมัครใจนำประกันสังคมได้อยู่ที่สำนักงานประกันสังคมเนาะตึกห้าสั้นอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงวิ่งจันทร์มาสั้น3ห้องเบอร์1สั้น3ห้องเบอร์1คีย์ลิฟต์ขึ้นมาก็ได้เนาะหรือว่าจะย่างขึ้นมาก็ได้หน่วยความสะดวกให้กับบริษัทมาสมัครใจเลือกวงเงินประกันด้วยตัวเองตามสุดกระแมน 144,000 กีบต่อเดือนณปัจจุบันนี้เนาะหรือว่า9ส่วนห้อยของค่าแรงงานขั้นต่ํา 1,600,000 ณปัจจุบันและก็สามารถเลือกวงเงินได้เนาะท่านอยากรักษาระดับ9ก็สามารถรักษาได้ถ้าว่ามาสืบต่อภายใน3เดือนแต่คันมาสมัครใจกาย3เดือนหลังจากออกจากเปียกตัวนี้แมนท่านสามารถเลือกต่ำสุดก็แมน 144,000 กีบหาสูงสุดแมน 243,000 กีบต่อเดือนนะต่อเดือนสูงสุดได้เพียงแต่เท่านั้นเนาะหมายความว่า9ส่วนห้อยหรือว่า 9% ของ 2,700,000 กีบอันนี้แมนอันน่ะระเบียบการเนาะที่ท่านสามารถมาสมัครใจได้รายการในขอบเขตทั่วประเทศเนาะท่านสามารถไปสืบต่อสมัครใจ
อยู่ทั่วประเทศถ้าว่าท่านอยู่แขวงไหนท่านก็ไปสมัครใจอยู่แขวงนั้นได้เลยเพียงแต่ถือปุ้มสำเนาขวดกับบัตรประกันสังคมนะเข้าไปนะท่านก็จะสามารถยกยอดจากหัวหน่วยวิสาหกิจเก่ามาต่อกับสมัครใจของท่านได้นะส่วนสิทธิผลประโยชน์นะอันนี้มันสันติภาพกับว่ามาหลายเทื่อละนะก็คือมันทวนอีกทีนึงก็คือมันจะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดเป็น7อุดหนุนนะเบื้องต้นก็คือมันการพิ้นผลสุขภาพอุดหนุนออกลูกอุดหนุนป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะก็คือเงินอุดหนุนใหม่อุดหนุนลูกกำพร้าเนาะรวมทั้งหมด7อุดหนุนด้วยกันที่เราจะได้รับในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะสอบถามข้อมูล1508โทรโปรเสียค่าในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ8โมงเช้า5 4โมงแลงท่านใดที่ว่ามีความสนใจนะก็สามารถโทรสอบถามได้ด้วยตัวของท่านเองก็ได้เนาะบางเทื่อก็บ่จำเป็นต้องรอท่าเอิ้นว่าฝากคำถามนำฝ่ายบุคลากรนำตัวแทนอย่างต่างๆเนาะมันอาจจะซ่าท่านก็สามารถโทรมาด้วยตัวเองได้1508ในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะอันนี้แมนฝากเป็นสองทางในการติดต่อกับทีมงานประกันสังคมของพวกเขากับเวลานาทีก็ขอขอบใจเมลิกาเนาะกับติดตามรายการของพวกเขาได้ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยกันมั่วสุขคนสันติภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: รายการพันเรื่องเราว่าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio FM 103.7 MHz
1: พบกับพวกเฮาทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์
0: จุดประสงค์ของรายการพวกเฮาแม่นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจและกฎหมายให้แก่ผู้ที่อยากเริ่มธุรกิจแต่บ่ฮู้เจริญจากจุดใดหรือผู้ที่เริ่มธุรกิจไปแล้วแต่บ่ฮู้ขั้นตอนในการบริหารจัดการและนี่จึงเป็นที่มาของรายการของพวกเฮา
2: โดยทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เฮาจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาร่วมโอ้ลมแลกเปลี่ยนทางธุรกิจและกฎหมายให้แก่ทุกๆท่านนอกจากนั้นทีมงานของเฮายังจะนำเสนอหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านธุรกิจมาร่วมแลกเปลี่ยนโอ้ลมกับทุกๆท่านอีกด้วย
0: อย่าพลาดกับรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ
3: สบายดีย
4: ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ Business Talk Radio ทางคลื่นกระจายเสียงแห่งสาร 103.7 MHz พบกับพวกเราได้ทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 16:00 น. 16:30 น. มื้อนี้สุขใจและท่านอันว่าประพันธ์ชิตครับเป็นผู้ดำเนินรายการเนาะพิเศษที่สุดมื้อนี้พวกเรามีแขกรับเชิญท่านแสงแก้วเวียงวังเวียงไซเนาะที่เป็นผู้อำนวยการ The Best Coffee เนาะที่จะมาสนทนากับพวกเราในหัวข้อสิ่งที่ต้องรู้และหลายคนมักพลาดหรือว่าจากคนที่บ่มีพื้นฐานสู่เป็นการเป็นเจ้าของร้านกาแฟเนาะที่จะมาแลกเปลี่ยนสนทนาลมอานาคนเป็นมาเป็นยังคือต้องอานาจุดเริ่มต้นของกันมาเป็นร้านกาแฟนี่เป็นแนวใดเนาะสบายดีท่าน
3: เจ้าสบายดีสบายดีสุขใจเจ้า
4: สันกาจีได้ขอแลกเปลี่ยนเอื้อแล้วเนาะเรื่องการนานาจุดเริ่มต้นนะ
5: เอาสันกาเริ่มคำถามหรือซะเนาะ
3: สบายดีจ้า
5: สบายดีจ้าคือจะได้จริงอยากเฮ็ดธุรกิจ
3: โอ้เป็นคำถามที่ดีหลายตัวดีค่ะเจ้าที่จริงข้าพเจ้าเองกับเมียนมาได้เฮ็ดเวียกนี้มากะบ่ว่ายังสิเป็นเรื่องของรีเสิร์ชบ่การตลาดบ่หรือว่าการพัฒนาสังคมนี่ก็ถือว่ามาหลายฟ้าหลายปี20กว่าปีแล้วคิดว่าอยากจะใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถตัวนี้นะมาลองเต็มที่เบิ่งกันกับธุรกิจของตนเอง
5: โดยเจ้าอันฉันเป็นยังจึงเลือกมาเฮ็ดคอฟฟี
3: ่โอ้ตอนนี้เนาะที่จริงมีวิธีไปที่มาอันที่หนึ่งเลยแม่นว่าย้อนตอนน้อยๆพ่อนี่เพิ่นก็เฮ็ดกาแฟให้กินเนาะนะแล้วที่จริงก็พาห่างมาดนในช่วงระยะหนึ่งเวลาเฮามาเฮ็ดเวียกนำทางองค์การจัดตั้งสากลหรือว่านำบรรดาสากลต่างๆเพิ่นมักจะพาไปประชุมเฮ็ดเวียกเลยอย่างเวิร์กช็อปอย่างคณะอยู่ห้านกาแฟเนาะและเฮ็ดให้เฮาติดพันและหลงไหลนะก็เลยว่าตั้งจิตตั้งใจศึกษาเนาะศึกษาค้นคว้ามาตลอดนะก็เลยว่าโอ้ยถึงเวลาแล้วนะมักละทางนี้แน่ใจละสิเจ้า
5: ใ
4: จสั่นเอาจุดเริ่มต้นเอ่ยเรื่องการที่จะมาเฮ็ดธุรกิจเรื่องกาแฟนี่นะจุดเริ่มต้นเอ้ยมีจุดเริ่มต้นแนวใด
3: นอกจากความมักแล้วเน
4: า
3: ะความมักแล้วล่ะส่งมาหลักๆ ก็คืออยากมีโอกาสส่งเสริมส่งเสริมทางนะเขาเอิ้นว่าสุมสนอย่างที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นว่าได้เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสุมสนเนาะสิ่งเหล่านั้นเลยติดพันเลยติดพันแล้ววันนี้เขาอยากส่งเสริมแนวใดถ้าหากอยากให้เศรษฐกิจหรือว่าผลิตภัณฑ์นะนั่นมีความยืนยงเนาะแล้วเกิดมูลราคามีท่าเอียงในการก้าวหน้าต้องเป็นสินค้าที่ทั้งภายในและต่างประเทศนี่ต้องการฉะนั้นก็เลยคิดเห็นว่ากาแฟเป็นสิ่งที่ตอบโจทย
4: ์กาแฟเนาะ
3: โดย
4: ก็คือว่ากาแฟนี่บ่ว่าจะเป็นสามารถช่วยในทางด้านธุรกิจเฮานำแล้วก็ช่วยกับบรรดาประชาชนบ่อีหยังสร้างอาชีพให้เขาเจ้าเนาะตัวนี้เป็นจุดประสงค์ที่ว่าเอ้ยอยากมาเฮ็ดกาแฟ
3: แม่น
4: บ่
3: แม่นพอคิดว่าที่จริงเนาะว่าเรื่องของธุรกิจมันก็ว่าเรื่องของรายรับ
4: เจ้า
3: คนได้รับเนาะแต่คิดว่าด้วยตัวข้าพเจ้าเองก็ได้คุกคีกับเวียกงานพัฒนาสังคมเนาะและหัวใจในเรื่องของการต้องการพัฒนาช่วยสังคมนั้นนะโดยเฉพาะอนาบรรดาอนาเขาเอิ้นว่าในเขตชนบทไม่ยิงชนเผ่าหรือว่าวัยหนุ่มจังซี่นะเป็นเวียกที่ติดพันกับข้าพเจ้ามาแล้วก็เลยว่าถ้าเฮ็ดธุรกิจแล้วเฮาก็อยากมีหอยยิ้มในการส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมหรือช่วยสังคมนํา
4: เจ้าได้อ
5: าเมนเพราะว่าเรื่องธุรกิจนี่เฮาต้องเบิ่งเห็นบ่คือเขาคือทฤษฎีก็ว่าแหละแต่เห็นธุรกิจจะต้องรู้ว่าสังคมต้องการหยัง
3: แม่น
5: คันจะบ่อ่านออกว่า ตลาดเจ้าสังคมตรงกันยังถือว่าเจ้าก็แฟลได
3: ้แม่นอาจารย์เฮามักอย่างเดียวบ่ได
5: ้มันต้องสังคมต้องการ
3: สังคมต้องการนําและมันต้องเป็นสังคมอันน่ะเขาเอิ้นว่าวงกว้างนําหั่นน่ะจึงจะเฮ็ดให้เขาเอิ้นว่ามีโอกาสในการเติบโตมีแต่เฮามักอย่างเดียวบ่ได้ผู้อื่นต้องมักนําหั่นน่ะจ้ะ
4: ก็คือว่าต้องได้เฮ็ดอันน่ะให้ประโยชน์แก่สังคม
3: แม่น
4: เป็นธุรกิจช่วยเฮานําก็คือสร้างรายได้แต่ว่าต้องได้ช่วยสังคมเนาะ
3: จุดประสง
4: ค์
3: เลยเป็นเคียงคู่กัน
5: เป็นมาได้ได้จักปีแหละ
3: อ้ออ่าปีนี้เป็นปีที่3เจ้าเป
4: ็
3: นปีที่3แต่ว่าเฮาลักซุ่มเฮาเอิ้นว่าศึกษาค้นคว้าหั่นนะอยู่เบื้องหลังหั่นนะตั้งแต่ปี2018มาหั่นนะจนเฮาแน่ใจจนเฮาแน่ใจว่าเส้นทางนี้แหละที่ค่อยพร้อมที่จะลุยเนาะโดยเฉพาะแม่มาไว้อายุบัดนี้แล้วหั่นนะก็ถือว่าจะต้องมั่นใจพอสมควรหั่นนะจึงจะมาโดดมาสู่ในเส้นทางตัวนี้เจ้าโดย
4: แล้วระยะเวลาที่ผ่านมาเอ้ยได้ดำเนินธุรกิจตัวนี้ห้านกาแฟนะมีข้อยุ่งยากอะไรเนี่ยที่ว่าเอ้ยคิดว่ามันเป็นข้อยุ่งยากที่ว่ายากสุดละและเอ้ยเก้าผ่านมาได้เนาะได
3: ้มีหลากหลายข้อท้าทาย
4: เจ้า
3: บ่ว่าธุรกิจใดๆก็เช่นกันโดยเฉพาะในการริเริ่มเนาะถ้าถามว่าข้อยุ่งยากคือใดที่จริงนี่ถอดใจมา 2-3 ครั้งแล้ว
4: โอ้นะถือว่าบ่ง่ายเนาะ
3: แม่นถอดใจมา 2-3 ครั้งถอดใจหยังถอดใจบอนที่ว่าเฮาลองมา break down เบิดทุกอย่างลงว่าเฮาจะไปได้บ่แล้วสุดท้ายคําตอบก็คือว่าไปบ่ได้เฮากับพับเจียพับเจียเลยพับเลยเจ๊งในเจียเจ๊งในเจียเนาะนะเป็นอย่างจังว่าซั่นว่าต้องเฮ็ดแนวนี้คันหากว่าเฮาจะดำเนินสิ่งใดไปโดยบ่มีการวิเคราะห์
4: เจ้า
3: ความเสี่ยงสูงใจมักอย่างเดียวบ่ได้ใจมักอย่างเดียวบ่ได้เฮาต้องเบิ่งว่ามีความเป็นไปได้บ่เนาะเพราะว่ามันต้องเว้าเรื่องการทุ่มเททั้งเขาเอิ้นว่าวัตถุเงินคําเหื่อแห้งสติปัญญาและทุกสิ่งทุกอย่างจังซี่หั่นเนาะแต่ในท้ายที่สุดแล้วเป็นหยังต้องมาเริ่ม ทั้งๆที่ว่าพับเจียไปแล้วทีแรกหันสิริเริ่มด้วยการเฮ็ดร้านกาแฟเนาะ
4: เจ้า
3: ละย้อนว่าตนเองหั่นมีเขาเอิ้นว่ามีสถานที่เนาะอยู่แคมทางแล้วคิดว่าเฮาน่าจะบ่เสียค่าเช่าเฮาจะเริ่มแต่ท้ายที่สุดแล้วมันบ่แม่นแค่นั้นมันต้องประกอบด้วยสถานที่ประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าตอบโจทย์บ่ในแถวนั้นเนาะประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เนาะประกอบด้วยในการโปรโมชั่นหลายๆอย่างมันบ่สามารถอาศัยแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเนาะมักอย่างเดียวบ่พอมีเงินอย่างเดียวบ่พอเนาะร้อยอย่างเดียวบ่พอมันต้ององค์ประกอบหลายๆอย่างสวยกัน
5: แม่นๆคือทฤษฎีเขาก็ว่าได้เนาะ1ต้องเฮ็ดให้เฮาหมักเฮาหักแล้วจะมีความสุข
3: แม่น
5: แต่ก็คือว่าจะมักกาแฟเนาะ
3: อ
5: ันที่2มาสิ่งที่จะมากันจะถนัดบ่จะเฮ็ดได้บ่
3: แม่นอาจารย์อ
5: ันที่3มาสังคมต้องการบ
3: ่ถูกอาจารย์
5: อันที่4มาเลยมันสร้างรายรับให้เจ้าบ่
3: แม่น
5: มันต้องอยู่จุด4จุดกัน4จ
3: ุดมันต้องค้ำกันแม่นแล้วอาจารย์นะโดยหลังจากนั้นเฮาก็เลยว่าเขาเอิ้นว่าในเมื่อจังได๋ก็มักกาแฟในการริเริ่มหั่นกาแฟนี่อาจจะบ่แม่นสิ่งจุดริเริ่มทําอิฐเนาะหั่นน่ะเฮาก็เลยหันมาทางเรื่องของเป็นผลิตภัณฑ์เม็ดเนาะเฮาคุกคีเรื่องเม็ดเฮาเลือกเฟ้นเนาะเลือกเฟ้นสวนเลือกเฟ้นพันธุ์เนาะเฮาลงไปหาน่ะเซาสวนที่จริงเซาสวนเฮาหลายได้เฮาหลาย
5: อยู่ปากซองว่า
3: ทั้งเขตผู้เพียงบริเวณเนาะประกอบไปด้วยมี4แขวงเนาะแต่ว่าคนส่วนหลายหั่นน่ะจะฮู้จักและมีชื่อมีเสียงหลายในที่ปากซองแท้ที่จริงแล้วเนาะกาแฟแซ่บก็จะมีทั้งอยู่สารวัตรทั้งอาจจะปือเซกองอย่างกันนะแบบนี้
4: ค่ะ
3: มีหลายมีหลายต่างแต่ว่าอันน่ะบ่แถวเขตนั้นบ่ค่อยมีเขตท่องเที่ยวหลายหั่นน่ะที่นิยมหั่นน่ะก็เลยเฮ็ดให้คนยังฮู้จักได้มีข้อจำกัดหั่นน่ะเนาะเด้อฉะนั้นเวลาเฮาที่ไปคุกคีแล้วเฮาจึงค่อยเลือกเขาจึงค่อยเลือกว่าอ่ะค่อยจะมาริเริ่มตัวนี้อันนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าจะต้องได้ช่วยกันผลักดันจังซี่นะแล้วเซาส่วนผู้ใดแด้ที่นะที่พร้อมจะย่างก้าวไปนําเฮาในเรื่องของการพัฒนาบ่แม่นมีแค่เม็ดแต่เฮาจะต้องมีแบบว่าเฮาเซแต่ได้พัฒนาเพราะแต่ละบอนมักบ่คือกัน
4: เจ้า
3: จีนมักแนวนึงวัยหนุ่มมักแนวนึงวัยอายุซ้ําเฮามักแนวนึง
4: บางคนก็มักขมบางคนก็มักหอมเน
3: า
4: ะบางคนก็ว่าโอ้ค่อยมักหวานนะจังซี่เฮาสิเฮ็ดแนวใดเพื่อให้ตอบโจทย์กับลูกค้าแม่นบ่
3: แม่นเนาะอันนั้นก็คือ
4: เป็นสิ่งท้าทายหลาย
3: สิ่งท้าทายเนาะหลังจากนั้นเฮาก็มาเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ
4: ์
3: แล้วก็ต้องขอขอบใจบรรดาอานาลูกค้าเนาะแล้วก็บรรดาสังคมหมู่เพื่อนเนาะรวมทั้งถึงอานาภาครัฐหรือทุกๆภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนเนาะให้รับการตอบรับนะเฮ เฮาก็เลยว่ามีผลิตภัณฑ์จำหน่ายอยู่ในบรรดาโมเดิร์นเทรดหรือว่าห้างห้านต่างๆเนาะเซนบัวเจมาก็ก็นาโซกไซอย่างเช่นนะโนแบรนด์เนาะแล้วบรรดามินิมาร์ทอย่างต่างๆค่ะเนาะแล้วก็อยู่ทางภายในนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็อยู่ต่างแขวงบัดนี้พบข้ออันนั้นได้บัดนี้พบทั้งโอกาส
4: พบโอกาสพบโอกาสเน
3: า
4: ะ
3: เวลาไปแล้วนะเฮาจะมีให้ซีมเนี่ยเนาะลงบูธลงเอียงโปรโมทเอียงต่างๆค่ะเนาะอันห้าน้องอยู่ใส่ห้าเอื้อยอยู่ใส่อันนี้แซบแท้สินะอืมโอ้ยขอเซิร์นเด้อเซิร์นเซิร์นทางบริษัทเฮาเฮาใจซีมบ่แล้วเนาะเฮาก็อยากไปนั่งอาดานลิ้มลองบรรยากาศของห้านกาเฟ่จังซี่ฮะเนาะอยากเรียนรู้สินะอ้าวแหละบัดนี้แสดงว่าเฮาเป็นหนี้สังคมนี่นี่ก็เลยว่าจําเป็นจะต้องมีห้านกาเฟ่เกิดขึ้นเลยมี The Best Coffee ฮะนะเจ
4: ้
3: าฮะนะตอนนี้ก็มี3สาขาแล้ว
5: เจ้าสาขาในคนรวม
3: อีกทีแม่นๆก็ต้องขอขอบใจการตอบรับอานาของทางสังคมเจ้า
4: แล้วบทเรียนหรือว่าข้อผิดพลาดอันใดที่ว่าเป็นบ่อนจุดประกายให้ธุรกิจของเอ้ยมาฮอดปัจจุบันนี
3: ้บทเรียนเนาะคันเว้าเรื่องบทเรียนเลยเนาะอย่างที่ได้เว้าเมื่อกี้ว่ามักอย่างเดียวบ่พอเฮาต้องมีความเข้าใจ
4: ต้องมีความเข้าใจเนาะ
3: ความเข้าใจคือแนวใดอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างเนาะนะบรรดาทั้งอาจารย์เนาะทั้ง2ท่านก็สิได้เห็นว่าห้านกาเฟ่เกิดขึ้นหลายแล้วหลายคนทุกคนอันนี้ยกตัวอย่างตัวข้าพเจ้าซะคิดไฟฝันเรื่องห้านกาเฟ่มานี้ตั้งแต่ดนคือเว้าแล้วตั้งแต่2018กว่าจะมาริเริ่มได้เนาะฮะนะก็แม่นสิ่งที่เฮาคิดกับหมู่แม่นหยังห้านงาม
4: ห้านงาม
3: แม่นบ่ห้านงาม
4: ห้านงาม
3: เฮ็ดห้านงามส่งมาขึ้นมาว่าหยังอู้เครื่องกาเฟ่ต้องแพงต้องดีแบรนด์นั้นแนวนี้จังซี่ฮะนะเนาะข่อยสิโฆษณาให้จังซี่ฮะนะทั้งหมดสิ่งคิดเหล่านั้นฮะนะแม่นถูกเบิดแต่มันยังบ่ครบ
4: ยังบ่ครบ
3: ยังบ่ครบมานี่นะห้านงามอย่างเดียวบ่พอเสียนะเฮาลงทุนหลายเท่าใดก็ได้แต่เรื่องคุณภาพดิคุณภาพดิการควบคุมคุณภาพดิสิเฮ็ดแนวใด QA ฮะนะเฮาสิเลือกเม็ดแบบใดพนักงานเฮาได้มีความเข้าใจเกี่ยวกันกับกาเฟ่หรือยังหรือว่าตรืดบทมาแล้วก็สกัดซื่อๆบ่เจ้าฮู้บ่ว่าต้องบทแนวใดสกัดแนวใดกินรสชาติมันเป็นแนวใดจึงจะได้คุณภาพบ่ต่างกันกับตำหมักหง
4: ต้องมีฝีมือเน
3: า
4: ะ
3: อ้าวปลาแดกบ่แซ่บก็ลอง
4: เบิ่
3: งฮะนะมื้อนี้คันปลาแดกบ่แซ่บนะอันหมักหงบ่แซ่บสินะอันนี้วัตถุดิบเนาะอันนี้วัตถุดิบผู้ปรุงบ่แซ่บของแซ่บเหล่านั้นน่ะก็บ่สร้างก็แม่นบ่ได้อีกฮะนะฉะนั้นอันนี้คือว่าเฮาต้องฮู้ฉะนั้นข้าพเจ้าก็เลยคิดว่าแมนยูถึงว่าเฮาบ่ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องกาเฟ่เนาะมันก็บ่ได้มีสายเกี่ยวกับเรื่องกาเฟ่อยู่ในบ้านเฮาหมายถึงว่าในระดับมหาวิทยาลัยบ่หรือสาขาอย่างเต็มที่แต่ก็มีบ่อนให้เฮาศึกษาตัดสินใจแนวใดก็มาทางนี้แล้วอันที่1ศึกษานําผู้ปลูกผู้เรียนผู้ฮู้ต้องศึกษานําผู้ที่มีประสบการณ์อันที่2ศึกษานําผู้เรียนทางด้านวิชาการแม่นไผ SCA เนาะ SCA เนาะSCA หรือว่า Australian Barista เนาะ SCA นี่ก็เป็นเขาเอิ้นว่าสมาคมกาเฟ่สากลระดับสากล
4: เ
3: นาะนะฉะนั้นก็เลยว่าแนวใดก็อยากมาทางนี้แล้วเฮาบ่แม่นฮู้แล้วฮู้เพียงผิวเผินเฮาต้องเข้าใจตั้งถามตัวเองได้สิเฮ็ดดินหรือสิเฮ็ดแท้ตั้งตัวเองนะโอ้อายุมาป่านี้บ่ลิ้นแล้วติ
4: ป่านั้นเนาะคือว่าเป็นสิ่งท้าทายตัวเองพอสมควรเนาะ
3: เลย
4: เนาะ
3: เลยต้องตัดสินใจไปเรียนไปเทคคอร์สมาจังซี่หั่นน่ะจึงเฮ็ดให้เข้าใจในระดับหนึ่งเนาะดังนั้นก็ยังสิมีสืบต่อในเรื่องการเรียนรู้อีกตื่มนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการในตัวเองจ้ะ
5: ฉันบ่มีปัญหาเรื่องเก็บชื่อบ่เก็บชื่ออยู่สิแข็งภาคใต้อันสรวัน
3: เป็นคำถามที่เขาเอิ้นว่าน่าสนใจเนาะที่ยังที่ฮู้กันว่ากาเฟ่นี่เป็นที่ฮอตฮิตกันทั้งภายในและต่างประเทศทั้งของทางเพื่อนบ้านกับเข้ามาสวยอุดหนุนเนาะสวยซื้อเนื่องจากว่ากาเฟ่ของเฮานี่เป็นกาเฟ่ที่มีคุณภาพรสชาติที่ดีซับซ้อนเป็นรสชาติที่แซ่บเนาะนะตอบคำถามอาจารย์ก็คือว่ามีปัญหาบ่ถ้าหากเฮาจะเฮ็ดแค่เพียงแบบว่าภายในเนาะนะก็น่าจะบ่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าสิคิดระดับส่งออกเออแน่นอนอันนี้ต้องมีการวางแผนพอเพิ่นแน่นอนเพิ่นสิบ่เอาน้ำเฮาล่ะดำโล2โลเพิ่นต้องเอาเป็น100ต้นแล้วบ่แม่นต่อปีต่อเดือนซึ่งจากที่ประสบการณ์ของพวกเฮาเนาะที่ได้ไปทำการเซอร์เวย์
4: เจ้า
3: เฮาจะฮู้ว่าแม่นบ่ความคิดของเฮาคิดนี่คิดผู้เดียวนี่ถูกแล้วบ่จากบรรดาเอกสารนี่ถูกแล้วบ่ว่าเออสากลนี่เพิ่นต้องการกาเฟ่เฮาบุกปีกายนี่เฮาบุกทั้งเกาหลีสิงคโปร์ทั้งจีนทั้งไทยเนาะหั่นนะฉะนั้นเนาะจนว่าข่าวเฮาก็ฮอดอันทางญี่ปุ่น เขาก็มีความสนใจมาหาเฮาแล้วเขาก็มาล้มเฮาแล้วเขาอยากได
5: ้
3: เนาะทั้งเมื่อทั้งบวนนี่ตอบโจทย์ให้กันกับอานาเป็นสิ่งสะท้อนกลับคืนมาว่ากาแฟยังมีอนาคตแล้วมีทาก้าววาซันซะขสันวาซื้ออยู่ภายในนี่อานาบ่ยากบ่บ่ปัญหาอาจารย์ยังสนองได้อยู่เจ
4: ้าซั่นตอนนี้ก็เมื่อช่วงแรกของรายการพวกเฮาเนาะก็สิได้ให้ทีมงานเปิดเพลงรับฟังก็จึงมาต่อในช่วงที่2มาสืบต่อในการล้มหัวข้อธุรกิจกาแฟนะเจ้า

0: เจ้ากลับมาในช่วงที่2ของรายการพวกเฮาเนาะก็จะมาสืบต่อในการรวมเรื่องธุรกิจกาแฟเนาะแล้วมีคําถามมาว่าแล้วอึกคิดเอ้ยคิดว่าจังได๋เนาะปัญหาใดที่ว่าอาจจะเฮ็ดให้ห้านกาแฟหรือว่าธุรกิจกาแฟไปโตบ่ได้ทางว่าจะเป็นปัจจุบันหรือว่าอนาคต
1: ก็มีทั้งปัจจัยในโตและปัจจัยภายนอกเนาะปัจจัยภายนอกก็คืออย่างที่บรรดาท่านก็เห็นแล้วว่าธุรกิจกาแฟนี่นะเกิดขึ้นหลายเนาะไปตาม
0: กูแข่งหลายเนาะ
1: อยากใส่คำว่าว่าเพื่อนห่วมทางธุรกิจนะเนาะเพื่อนห่วมทางธุรกิจนะค่อนข้างหลายเมื่อค่อนข้างหลายแน่นอนเนาะกะมันว่าเรื่องของกลุ่มลูกค้าก็มีก็ต้องได้เลือกหลายว่าซันซาเป็นโอกาสอันดีอันสองมาก็แม่นว่าเรื่องปัจจัยภายในปัจจัยภายในแม่นอย่างหนึ่งคืออย่างได้กล่าวเบื้องต้นว่าเวลาเขาจะเปิดห้านกาแฟเนาะส่วนใหญ่มักจะคำนึงว่าเฮ็ดห้านแบบใดคอนเซ็ปต์แบบใดเอางามจังใดเน
0: า
1: ะซื้อจักกับใดจังซี่นะแต่ยังบ่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการว่าการปรุงแต่งกาแฟหรือว่าจะเฮ็ดใดให้รับประกันถึงว่าคุณภาพกาแฟนี่นะมีความเสถียรนะนะอันนี้คืออันนะเห็นได้ว่าหลายๆห้านหรือว่าบางทานที่กำลังกะเกียมคึดว่ามีแผนไว้ข้างหน้าหนะอาจจะอยากให้มองเห็นความสำคัญตัวนี้นะ
0: อยากให้เบิ่งความสำคัญตัวนี้เน
1: า
0: ะ
1: อย่างที่กล่าวตำบักหุ่งอย่างเช่นหนึ่งเครื่องวัตถุในวัตถุดิบเนาะก็สำคัญผู้ปรุงแต่งก็สำคัญจังซี่หนะฉะนั้นก่อนอื่นมดอยากจะให้ผู้ที่จะคิดเฮ็ดธุรกิจตัวนี้หนะให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านกาแฟกาแฟยังเมนทานอาจจะบ่มายืนอยู่หน้าบาร์เพื่อให้บริการแต่ยังน้อยๆเฮาน่ะสามารถฮู้ได้ว่าโอ้จอกที่เสิร์ฟออกมานี่นะคุณภาพได้แล้ว
0: เจ้า
1: ย่างกายไปนี่ได้ยินเสียงสตีมเนี่ยดังนะเออบ่ถูกแล้วเด้อลูกอันนี้นะอันนี้ก็เว้าได้นะอันนี้นี่นมมันอยากองศาเกินเลยได้นี่ฟังเบิ่งนี่จังซี่หั่นนะแบบนี้คือไล่ให้เฮาได้ฮู้ส่งมาปั๊บบัดนี้หั่นนะเฮามาเห็นว่าเออการบดกาแฟเนี่ยตาเนี่ยเบิ่งปึ๊บนี่นะโอ้มันการไหลนี่มันบ่อันนั้นแล้วย่างน้อย
0: ๆเจ้า
1: เวลาเฮาเทสนะเหลือเวลาเขาเห็นเขาจึงรู้ว่าโอ้มันได้หรือบ่ได้เนาะฉะนั้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคืออยู่บ้านเฮาเนาะมันว่าเรื่องของการหาคนมาเฮ็ดแรงงานอันนี้บ่แม่นมีแต่หน่วยสาขาของกาแฟทุกๆสาขาก็แม่นค่อนข้างจะขาดคนนะถ้ากรณีว่าเฮาบ่มีเด้บุคคลผู้นั้นที่เป็นผู้ยืนหลักนะบ่อยู่นําเฮาแล้วนะเฮาสิเฮ็ดแนวใดฉะนั้นคิดว่าเจ้าของนี่นะหรือว่าผู้ที่จะนะบริหารธุรกิจตัวนี้นะควรมีความเข้าใจแล้วรู้ว่าจะเฮ็ดแนวใดเนาะอย่างน้อยๆมันคึงสถานการณ์ตอนที่แบบว่ามันวิกฤตแบบนั้นนะนะอันนี้อยากฝากอันนะให้อันนะแนมเห็นจุดนี้นํา
2: ต้องเป็นของสภานักธุรกิจบ่แม่นเฮาสิไปเฝ้าธุรกิจเฮาอยู่เฮาต้องรู้วิธีบริหารที่ว่าคือทฤษฎีก็ใส่ให้งานคนอื่นใส่ความคิดคนอื่นใส่เงินคนอื่น
1: ด้วยแต่กับความเดียวกันนั้นเฮาจะได้เข้าใจว่าทีมงานยืนอยู่หั่นนะเขาพบคอร์สท่าทางอย่างแล้วขบวนการมันเป็นอะไรแล้วเวลาเจอความท้าทายต่างๆนะเขาจะได้ลงภาษาเดียวกันถ้าเขาบดยืนคุกคีอยู่หั่นเขาจะบ่เข้าใจได้ว่าเขาจะเฮ็ดอะไรซาแท้อะบ่ได้ดินี่มันอย่างบ่ได้เรารู้ระบบว่าจุดที่ได้มันเป็นอย่างฉะนั้นเลยแม่นว่าถ้าหากว่าเขาได้คุกคีหลายบ่น้อยนะแต่ละระยะนะเขาสามารถเขาเอิ้นว่า tracking หรือว่าเช็คได้แบบนี้ค่ะ
2: เจ้าเอา follow up เขาได
1: ้ถูกเนี่ยนะแบบนั้นค่ะเจ้าอยากจะอาณาฝากในจุดนี้นะเจ้า
0: ก็คือว่าวัตถุอุปกรณ์หรือว่าคนที่จะมาปรุงแต่งก็สำคัญแต่ว่าสำคัญก็คือว่าเราต้องเป็นเรื่องของคุณภาพนำว่าวัตถุดิบนี่เขาแปลรูปมาจากเป็นตรงนี้แล้วมันยังคุณภาพคงเดิมบ
1: ่
0: เนาะ
1: แม่น
0: ก็ให้เขาเจ้าอันน่ะเบิ่งความสำคัญตัวนี้นำแม่นเน
1: า
0: ะ
1: แม่นเพราะว่ากาแฟนี่ถึงแม้ว่าเขาจะเลือกตัวที่ว่าเขามั่นใจสุดว่าดีสุดแต่เขาก็ต้องรู้นำว่าเขาจะเก็บรักษาแบบไหนควรจะใช้ในระยะเวลาใดอย่างไรนะแบบนั้นนะเจ้า
0: เจ้าซึ่งในคำถามตัวมาก็คือว่าจากประสบการณ์ของท่านดิแม่นสิ่งใดที่ว่าคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดในการว่าโอ้เปิดห้านกาแฟนี่ต้องมีตัวนี้ต้องมีตัวนี้แต่ว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่ว่ากระทึกก็คือท่านเว้าเนาะทึกแต่ว่ายังบ่ครบอันนั้น
1: คิดว่าทุกท่านนี่ก็คิดมาศึกษามาพอสมควร
0: เจ้า
1: ในเรื่องการกะเกียมที่จะเฮ็ดกาแฟโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ก็แม่นได้มีสื่อการเรียนการสอนทางหลายๆด้านเนาะบ่ว่าสิเป็นทาง TikTok YouTube อย่างต่างๆและเอกสารอย่างต่างๆอ่ะนะแต่สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือว่าจะต้องคือว่าหั่นแหละว่าหลายคนมักจะมองว่า ื้อเครื่องแพงๆละจบกะดีกะดีกะนะอันที่หนึ่งก็บ่ต่างกับการซื้อรถเนาะให้ตอบโจทย์จังซี่นะเฮาสิซื้อสปอร์ตไปไถน้ำก็บ่ได้จังซี่หาดามแบบนั้นน่ะนะ1เป็นหยังจึงว่าจังซั่นเครื่องแพงเครื่องดีน่ะมันดีแท้บ่ปฏิเสธแต่ก่อนอื่นเมื่อเฮาต้องเบิ่งว่ากลุ่มเป้าหมายลูกค้าเฮาแม่นไผอยู่บริเวณนั้นหั่นน่ะปริมาณต่อจอกคาดว่าจะขายได้สำหรับใดอันนั้นบ่จำเป็นว่าต้องโดดไปใส่2หัว3หัว4หัวหรือว่าอันใดที่ว่าแพงเลิศจังซี่หั่นน่ะเนาะเฮาสามารถเขาเอิ้นว่าจุดประกายความฝันของเฮาได้อิงไปตามงบประมาณแล้วก็ให้ความสำคัญทุกจุด1งบประมาณเฮาซำใดเฮาสิเลือกเครื่องแบบใดราคาแบบใดจักหัวเนาะอันนั้น2ห้านเฮาสิขนาดน้อยหรือขนาดใหญ่3บัดนี้นะเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องการเกี่ยวกันกับวิสาหกาแฟการสกัดการปรุงแต่งกาแฟอย่างนี้นะก็ให้เฮาเข้าใจฉะนั้นที่มักจะนะอาจจะมองข้ามกันแม่นว่ามีแต่ไปเฮียนมีแต่ไปเฮียนส่วนใหญ่ก็มีแต่ว่าสกัดออกมาเบิดแล้วแต่บ่ฮู้ว่าซีมแท้ๆรสชาติเป็นแนวใด
0: ต้องฮู้ถึงคุณภาพของมัน
1: แม่นคาแรคเตอร์ของกาแฟแต่ละอันบ่คือกันเมื่อเฮาจะเลือกตัวนี้เฮาต้องเข้าใจว่าขั่วกลางข่อนเข้มขั่วเข้มจังซี่หั่นนะมันออกมาจะเป็นประมาณนี้เม็ดแบบนี้เหมาะสำหรับทั้งเมนูฮ้อนและเมนูเย็นเม็ดแบบนี้เฉพาะเมนูเย็นเท่านั้นเด้อหรือฮ้อนเท่านั้นเด้อสิเฮาจะต้องเข้าใจนะเข้าใจพอเฮาเข้าใจแล้วเฮาก็รักษามาตรฐานมันได้จังซี่โดยประมาณนั้น
2: ในอนาคตนี่ก็คือยังจะขยายสาขาอยู่ว่า
1: โดยคือปัจจุบันนี้เฮาก็มี3สาขาแล้วเนาะสาขานึงก็คืออยู่หนองบอนสาขาที่2ก็คืออยู่ทางอุตสาหกรรมการค้าสาขา3และแม่นว่าเฮาเปิดบริการใหม่ๆหมาดๆนี่เนาะอยู่ที่ศูนย์อิซูซุหนองบึกและสาขาที่4นี่ก็แม่นว่าจะเปิดให้บริการนี่ประมาณท้ายเดือน5นี่แม่นอยู่แถวอันเสียงแหว่แถวแคมป์ของเนาะแล้วก็สาขาที่5เดี๋ยวคาดว่าแม่นเดือน6นะที่อันอยู่ที่สว่างเนาะเจ้า
2: ดีใจนํา
1: ขอบใจก็ต้องขอขอบใจบรรดาอันนักลงทุนเนาะที่เพิ่นเห็นถึงความตั้งใจของ The Best Coffee เห็นความเอาใจใส่ของเฮาหั่นนะเพิ่นก็เลยให้เฮามีโอกาสได้เป็นคณะเป็นส่วนร่วมธุรกิจของเพิ่น
2: ประเทศใดไม่ใช่ประเทศ
1: คนลาวเจ้าคนลาวโดยคนลาวโดย
0: ดีๆเซ่นมาในตอนนี้ก็ใกล้เวลาของรายการพวกเฮาแล้วเนาะเซ่นก็สิได้ขอให้ทานแสงแก้ววังเวียงไซฝากผลงานแล้วก็ให้แฮงบันดาลใจให้กับบรรดาผู้ที่ว่ามีความสนใจในธุรกิจตัวนี
1: ้เด้อ
0: ว่าตรงนี้เฮ็ดแนวใดเนาะเจ้า
1: ได้ๆขอขอบใจทางรายการเนาะแล้วก็ทางท่านผู้ชมที่ครับให้การติดตามเนาะนะ The Best Coffee ของพวกเราก็มีproducts เนาะอาดาที่ให้บริการแก่ลูกค้าก็คือ1ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเม็ดเนาะที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วแล้วก็มีวางจำหน่ายตามบรรดาห้างค้าสรรพสินค้าต่างๆและตามมินิมาร์ทต่างๆเนาะบ่ว่า J Mart กอกกอกโนมแบรนด์หรือว่าโศกใสจังซี่แล้วก็ยังสิมีอีกในตอนหน้าอาดาในบรรดาห้างอื่นๆภาคส่วนที่2ก็แม่นเรื่องของอาดาห้างกาแฟซึ่งปัจจุบันเฮามีอยู่3สาขาเนาะแล้วก็จะเปิดอนาเพิ่มเติมในมมนี้อีก2สาขาเนาะก็อนาเซิร์นบรรดาหารเขาอนาแวซิมเนาะหรือว่าอนาบริการได้พวกเขาก็มีการบริการนอกสถานที่นั้นและอีกสำคัญก็มีอีกภาคส่วนหนึ่งก็คือทาง The Best Coffee ของพวกเขานั้นได้ให้บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมทั้งหมดทั้งมวลเป็นเอาเพนพอยต์ของตนเองและเพนพอยต์ของหลายๆท่านเนาะเอามารวมกันและบวกใส่ความที่ว่าพวกเราได้มีโอกาสได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนเฮียนโฮเนาะเกี่ยวกันกับ ACA และ Australian Barista นั่นนะเอาทั้งหมดมามิกย้ำรวมกันเนาะให้เป็นความโฮเนาะพวกเราสภาพทีในการเจอว่าเพนพอยต์แม่นหยังเนาะเฮาบ่ฮู้สิเดินทางไปจังไดสิเลือกเครื่องแบบใดข่อยต้องฮู้หยังแดต้องมีเครื่องหยังแดพอตตาามินจักมินมีมินใดแดข่อยต้องการตลาดแนวใดหรือเฮ็ดแนวใดหั่นนะแม่นพวกเฮาพร้อมเพียงพร้อมเพียงข้างทานเนาะหั่นนะซึ่งหลายๆคนก็คิดเนาะจะต้องมีการตลาดอันนั้นอันนี้และแลกแจกแถมแม่นค่ะพระเจ้าก็เคยคิดคิดมาเขียนลิสต์ออกมาทุกสิ่งที่เฮาคิดน่ะมันดีแต่บ่ได้หมายว่าทุกสิ่งที่เฮาคิดไว้มันจะได้ผล
0: เจ้า
1: ฉะนั้น
2: เรื่องจัดสัมมนานี่ส่วนใหญ่เล็งใส่เบอร์ฟูโอพบนี่ส่วนใหญ่เล็งใส่ตัวหลาย
1: ๆอ้อเฮามีอยู่3คอร์สหลักเนาะคอร์สที่1แล้วมันเบสิกเนาะเบสิกก็คือผู้ใดที่แบบว่าดื่มกาแฟแล้วมักกาแฟแล้วอยากเรียนรู้อยากเข้าใจเพิ่มจังซี่หั่นนะอันนี้ก็เป็นเบสิกเฮาสิให้รู้ว่ากาแฟนี่สายพันธุ์หยังต้องประกอบมีหยังแดการเป็นบาริสต้าคำนึงถึงหยังและ2มาหั่นก็จะแม่นมีแบบ สำหรับบาริสต้าที่น้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าผู้ที่อยากไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศและอยากมีทักษะวีซ่าอาชีพบาริสต้านี่ติดตัวไปเพื่อว่าจะได้หาเวียกญี่ปุ่นบ่อยหั่นนะได้อย่างหั่นนะเฮาก็จะมีอีกคอร์สนึงหลายคนก็ถามว่าต่างกันแต่อาจารย์จังซี่หั่นนะต่างเนาะเพราะว่าถ้าไปต่างประเทศแล้วหั่นนะเมนูที่เฮากินอยู่บ้านเฮานี่นะบางอันเนี่ยเพิ่นก็บ่กินได้เมนูที่อยู่บ้านเพิ่นมีหั่นนะบางอันเฮาบ่ได้ใช้ฉะนั้นเนาะอนาคันหากว่าสิไปญี่ปุ่นเฮาจะต้องเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมเรื่องวิธีการเนาะและเรื่องของเมนูที่เขามักมันจริงจะตอบโจทย์เห็นบ่ฮะนะอันนั้นนึงเนาะและข้อที่3ก็แม่นเว้าเรื่องของคาเฟ่บิสเนสเทรนนิ่งตัวนี้แม่นแบบว่าอัดแน่นเต็มที่เลยให้กันกับผู้พร้อมที่จะเป็นเจ้าของคาเฟ่เนาะแนะนำให้เบิดเลยนึงทั้งเว้าเรื่องต้องทรงเป็นแน่นอนอยู่แล้วเนาะพาสร้างสูตรสร้างสูตรเฉพาะเนาะสามารถปึ๊บแล้วก็แม่นให้ฮู้เลยว่าการตลาดต้องประกอบมีหยังจังซี่ฮะนะและอันนั้นเครื่องของมีอีหยังแดจังซี่นะรีดมาให้พร้อมแบบเป็นคู่มือให้กลับบ้านไปพร้อมเลยอุ่นใจสามารถแบบว่าไปได้ถูกทางว่าสันซักนะ
0: โดยสันมาฮอดในตอนนี้และการของพวกเฮากับเบิดเวลาลงแล้วเนาะขอบใจเอ้ยอันนาทานทางทานแสงแก้ววังเวียงไซที่ได้มาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมรายการของพวกเฮาในการสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจกาเฟ่เนาะท่านสามารถติดตามพวกเขาได้ในวันทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 16:00 น. 16:30 น. สำหรับมื้อนี้พวกเขาขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: สบายดี

0: ยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวภูมิใจนำเสนอรายการเราจากเรื่องจริงออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:30 น. 17:30 น.รายการนี้นำเอาข้อมูลข่าวสารเรื่องจริงคนแท้มานำเสนอในรายการเราจากเรื่องจริงเรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าจากเรื่องจริงมาพบกับจันสมรวงศ์โสดผู้ดำเนินรายการในมื้อนี้เล่าจากเรื่องจริงสามารถทักทายสบายดีกันเข้ามาในหน้าเพจของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเล่าจากเรื่องจริงของพวกเราด้านใดที่อยากฟังเพลงหรือว่าอยากมีส่วนร่วมกับรายการก็สามารถมีส่วนร่วมได้นะครับฟังยูเซลใดแจ้งดีบ่เขตใดก็สามารถทักทายมาพวกเราได้สนิทกันมื้อนี้พวกเรามีข้อมูลหลายอันที่จะมานำเสนอให้มาท่านได้รับฟังนำกันโดยเฉพาะในกิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพวันกรรมกรสากลปีนี้ครบรอบ140ปีเสื้อได้นอนมาหลายท่านที่ได้มีโอกาสไปย่างในเช้าเมื่อวานนี้ก็สิมีบรรยากาศที่คึกคืนคนนี่หลายสมควรหลายพันคนที่ได้ไปโฮมสมนุมกันอยู่หันไปฮวนคืนเกี่ยวกับวันกรรมกรนี่เพราะว่าเขาเป็นโซซันกรรมกรนี่มีโอกาสไปก็ได้ไปน้องกันและพร้อมเดียวกันนี้ในระยะที่ผ่านมาทั้งบริษัทเบียร์ลาวก็ได้อุปถัมภ์กิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพเป็นการเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีเพิ่นมอบให้ทั้งศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวและก็ยังมีทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ร่วมกับทางผู้ประกอบการนะครูร่วมธุรกิจในการเข้าถึงตลาดก็คือการจำหน่ายสินค้าของห้าน 7-11 ลาวครั้งที่1นะอันนี้พวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอและใน30นาทีหลังพวกเขาสิมาฮู้จักกับโครงการอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการโลโคโลเวสลาวส์เป็นโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องขิงเนี่ยมีไว้หนุ่มที่เพิ่นพัวพันหรือว่ามีขบวนการในการรักษาหรือว่าเก็บเมียนขิงเนี่ยเก็บขิงเนี่ยคือใดเนาะอันนี้พวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พวกเขาพักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงกับเข่าสู่ระยะนี้ขบวนการของการย่างเพื่อสุขภาพเป็นการเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลปีนี้ครบรอบ140ปีนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็มีการย่างโดยทางศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวร่วมกับหลายภาคส่วนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ใช้แรงงานผู้ออกแรงงานโดยเฉพาะเป็นกรรมกรนี่แหละพวกเขาก็เป็นกรรมกรกรรมกรข่าวกรรมกรผู้จัดรายการนะให้บรรณาธิการได้รับชมรับฟังนำกันในมงนี้ทางศูนย์การสหพันธ์กรรมบาลลาวจัดพิธีย่างเพื่อสุขภาพเป็นการเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีภายใต้คำขวัญกรรมบาลลาวเข้มแข็งทันสมัยสามัคคีมีวินัยและน้ำใจสากลกรรมสีบวันที่1พฤษภาคม2026อยู่สวนประตูไซนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านกิ๊กแก้วไข่คำพิทูลประธานศูนย์กลางแนวร้าวสังสาดท่านคำพันธ์ผืนยวงหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางพักมีบรรดารัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีประธานห้องประธานสหพันธ์กรรมบาลมีกระทรวงองค์การนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ต่างนาองค์การจัดตั้งสกุลประจำลาวพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรผู้ออกแรงงานและกมวลชนชาวนครหลวงเวียงจันทน์เข้าร่วมโอกาสดังกล่าวนี้ท่านวิไลวงศ์ขเสริมห้องประธานคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวได้ยกให้เห็นประวัติแห่งการกำเนิดเติบใหญ่ขยายตัวของวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชนชั้นกรรมกรและชาวผู้ออกแรงงานในทั่วโลกวันที่ชนชั้นกรรมกรได้มีการเต้าโฮมความสามัคคีลุกฮือขึ้นต่อต้านกันต้านก่อนกุดขี้ขุดหินของทวงเอาสิทธิพื้นฐานของพลเมืองและผลประโยชน์อันชอบธรรมของตนจากพวกนายพวกนายทุนในศตวรรษที่18หาต้นศตวรรษที่19สนสันกรรมกรถูกกดขี่ขูดหีดอย่างนักน่วงพวกนายทุนได้บังคับให้กรรมกรออกแรงงานมือละ14หา15ชั่วโมงออกแรงงานนักแต่ว่าค่าแรงงานนี่ต่ำการปกป้องเกี่ยวกับสุขภาพความปลอดภัยนี่บ่ดีและบ่เอาใจใส่ต่อชีวิตการเป็นอยู่เฮ็ดให้เกิดมีข้อขัดแย้งนับมือหุนแฮงย้อนสาเหตุดังกล่าวนั้นจึงเฮ็ดให้มีขบวนของกรรมกรลุกฮือขึ้นต่อสู่อันพ้นเดนละเมนวันที่1พฤษภาปี1886อยู่เมืองชิคาโกสหรัฐอเมริกาเป็นข้างทับอีทีซ่อนกรรมกรและสาวผู้แห่งงานนี้ได้ต่อสู้และก็ถือเอาเนื้อในของแถลงการเรียกร้องให้พวกนายทุนต้องได้ปฏิบัติตามอาการเสนอของกรรมกรว่าแต่นี่เป็นต้นไปบ่ให้กรรมกรผู้ใดเฮ็ดเวียกเกิน8ชั่วโมงต่อวัน8ชั่วโมงเฮ็ดเวียก8ชั่วโมงต้องพักผ่อน8ชั่วโมงให้มีโอกาสได้ฮำเฮียนและหลังจากนั้นก็ได้มีการกำเนิดเกิดขึ้นและกำหนดเอาวันที่1พฤษภาคมปี1886เป็นวันกรรมกรสากลนับตั้งแต่นั้นมาวันที่1พฤษภาคมของทุกๆปีจึงได้กลายเป็นบุญปางใหญ่ของชนชั้นกรรมกรและชาวผู้แห่งงานทั่วโลกวันแห่งมหาสามัคคีของชนชั้นกรรมกรทั่วโลกได้แสดงพลังกำลังแห่งให้มีความเข้มแข็งของตนมีการเฉลิมฉลองอย่างคึกคืนในแต่ละปีและมีหลายประเทศในทั่วโลกโอกาสดังกล่าวนี้ได้ทานวิไลวงศ์ขเสริมก็ได้ต่างหน้าให้คณะผู้งานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวเรียกร้องมายังองค์การจัดตั้งภาครัฐการจัดตั้งกรรมกรแต่ละกรรมบาลแต่ละขั้นจงพร้อมกันเพิ่มทวีความรับผิดชอบของตนในการศึกษาอบรมช่วยเหลือก่อสร้างและพัฒนาชนชั้นกรรมกรชาวผู้แรงงานนี้ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้เติบใหญ่เข้มแข็งทั้งปริมาณและคุณภาพสมคู่กับความเรียกร้องต้องการในการพัฒนาในระยะใหม่และก็จงพร้อมกันเห็นคุณค่าของแรงงานกรรมกรชาวผู้แรงงานปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเขาเจ้าด้วยการให้เกียรติความเสมอภาพหลายหับที่เป็นธรรมการออกแรงงานที่ปลอดภัยพร้อมเดียวกันนั้นก็เรียกร้องมายังกรรมกรและผู้ออกแรงงานลาวบรรดาเผ่าจงสามัคคีปุ่มลุ้มเข้ากันอยู่อ้อมข้างภาครัฐอ้อมข้างของการจัดตั้งกรรมบาล

ตนในการฝึกฝนล่อลอมตนเองให้กลายเป็นกำลังแห้งที่เข้มแข็งและมีระเบียบวินัยในการออกงานเสริมขยายคุณลักษณะอันดีเลิศท่าแท้มุนเสื้ออันดีงามของทุนสันกรรมกรสากุลให้กลายเป็นกำลังหลักแรงในขบวนการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศอันนี้ถือว่าเป็นอีกขบวนการหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมาในเมื่อวานนี้หลังจากที่ย่างเปิดอยู่ประตูสารพันกันย่างพร้อมกันย่างไปอ้อมอยู่ทางหอคำย่างขึ้นมาสิ้นสุดอยู่ประตูใส่บางทานที่ไปร่วมงานเพิ่นบอกว่าคนเขาร่วมหลายอีหลีเป็นน้ำจิตน้ำใจเป็นพลังแห่งอีกอันหนึ่งในการเต้าโฮมพร้อมสามัคคีย่างมาฮอดประตูใส่พี่แล้วยังขบวนยังบุหันมืดเถื่อกันยังถือว่าเป็นการที่เต้าโฮมความสามัคคีหลายคนก็ได้เข้าไปร่วมในงานดังกล่าวและหลายคนก็เลยมีการพบปะโอ้ล้มกันเพราะว่าเป็นสงสารกรรมกรน้ำกันนี้ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในการศึกษาโฮมต่างๆฮั่นท่านผู้ฟังพวกเขาจะพักกันอีกครั้งจะน่าจะมีเกี่ยวกับทางบริษัทเปียลาวจำกัดเพิ่นมอบอุปถัมภ์ในกิจกรรมยางเพื่อสุขภาพนี้ในมูลค่า154ล้านกีบให้ทางศูนย์กลางสหพันธ์กรรมปานลาวรายละเอียดพวกเขาสิมีข้อมูลมานำเสนอตอนนี้พักกันก่อน

0: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริง
1: เรื่องจริงคนแท้เราจากเรื่องจริงตอนนี้พวกเขามาหาฟังข้อมูลข่าวสารน้ำกันอีกครั้งหนึ่งกันเสียก่อนผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก็คือการทางศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวเพิ่นก็ได้รับอุปถัมภ์จากทางบริษัทเปียลาวเป็นมูลค่า154ล้านกีบในการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลโดยเฉพาะแม่นย่างเมื่อวานนี้ไผที่เล่นเสื้อแดเสื้อของสาวกรรมกรพวกเขาวันกรรมกรนี้ได้นุ่งแล้วก็น้ำดื่มที่เพิ่นได้เอาไปยายให้บรรดาผู้ที่เข้าร่วมในการย่างเมื่อวานนี้จะเห็นเป็นตุ๊กเก็บคืนแดแล้วก็เป็นตุ๊กที่เพิ่นยายให้แดหลายๆคนที่เห็นแล้วก็สิเห็นความประทับใจว่าโอ้อันนี้เพิ่นเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมน้ํากันไปย่างแล้วแล้วก็ทีมคิดเนี่ยให้ถึกบอนโดยในวันที่29เมษายนที่ผ่านมานี้ทางบริษัทเบียลาวเพิ่นก็ได้ไปมอบประถมกิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพเฉลิมฉลองวันกรรมกรครบรอบ140ปีอยู่ทั้งศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวโดยการกล่าวมอบของทานสิทธิไซกิตวงศ์คณะอำนวยการบริษัทเบียร์ลาวอำนวยการฝ่ายกิจการองค์กรสังคมและความยืนยงฮับโดยทานวิไลวงคเสริมรองประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวมีพนักงานทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมสำหรับเครื่องอุปถัมภ์ที่นำมามอบในครั้งนี้กับประกอบมีเสื้อและก็น้ำดื่มรวมมูลค่าทั้งหมด154ล้านกีบส่วนเสื้อและน้ำดื่มนั้นได้นำใส่

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการห้องเฮียนข่มจื้อวสลที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางรายการก็ได้มอบเสียงเพียงมวลๆสลับสับเปลี่ยนให้กับทุกท่านได้รับฟังและกลับเข้ามาในรายการพวกเขาจะมาสืบต่อกระต่ายมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งท่องเที่ยวบ่อย่างที่เนาะหรือจะเป็นฮิตของประเพณีมูลเสื้อหรือจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมอาหารการกินวิธีการดำรงชีวิตบางเทื่อบางอาทิตย์พวกเขาก็จะนำเสนอเกี่ยวกับประเทศจีน
1: เจ้าแม่แล้ว
0: เจ้าประเทศลาว
1: แม่แล้วสลับซับเปลี่ยนกันไปท่านผู้ฟังแต่ว่าในมื้อนี้พวกเขาจะเว้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรร
0: ม
1: เป็นต้นแมนอยู่ทางเบื้องลาวเนาะ
0: เจ้า
1: วัดสีเมืองท่านผู้ฟังวัดสีเมืองและก็หอลักเมืองเด้อมื้อนี้พวกเขาจะเว้าคู่กันให้ทานได้ฟังน้ํากันซึ่งวัดสีเมืองนี่เป็นบ่อนที่ตั้งของเสาลักเมืองเนาะตั้งอยู่เขตบ้านสีเมืองเมืองจันทบุรีนครวิจันทน์นี้มีประวัติความเป็นม้าที่เก่าแก่ที่เราขานสืบต่อกันมาว่าในสมัยก่อนตอนในตอนที่เสาเมืองพวมเฮ็ดพิธีปักหลักเมืองอยู่นั่นมีแม่หญิงคนหนึ่งชื่อว่านางศรี
0: เจ้า
1: ซึ่งกำลังถือพาก็ได้สารสีบโดดลงไปในขุมนั่นนางก็ได้ถือฝังไปพร้อมๆกับหลักเมืองและกลายเป็นผีหลักเมืองจึงเป็นที่มาของชื่อวัดสีเมืองแห่งนี้
0: อันนี้ประวัติโดยย่อ
1: แม่แล้ว
0: เกี่ยวกับวัดสีเมืองย้อนว่าวัดสีเมืองนี่นะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ฟังจึงได้กลายเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่ชาวลาวและเป็นสถานที่ที่ชาวต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาศึกษาและเที่ยวชมเป็นจำนวนหลาย
1: เจ้า
0: ป
1: ั
0: จจุบันนี้ประชาชนทั้งภายในและก็ต่างประเทศก็ได้พากันเข้ามาสักการะบูชากราบไหว้วัดสีเมืองทุกๆมื้อโดยเฉพาะก็แม่นวันอังคารและวันศีลกระต่าย
1: เจ้า
0: เพราะว่าส่วนใหญ่นี่แม่นมักมาขอพรเสียเคาะบูชาหรือว่ามาบะมาบนนำเจ้าแม่สีเมืองในสิ่งที่ตนเองปรารถนาและว่าเมื่อสมหวังแล้วก็พากันมาแก้บะอยู่ที่นี่ตามความเชื่อของแต่ละคน
1: เจ้าซึ่งในทุกๆปีในมื้อขึ้น15ค่ำเดือน12ของลาวกงกับมื้อบุญนมัสการพระธาตุหลวงจะมีพิธีแห่พระธาตุเพิ่งซึ่งก็ได้เริ่มต้นแห่จากวัดสีเมืองแห่งนี้ไปหาพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ซึ่งวัดสีเมืองท่านผู้ฟังเพิ่นเปิดให้คนเข้าเที่ยวชมหรือว่าไปกราบไหว้บูชาทุกมื้อตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนฮอดตอนค่ำเลยได
0: ้แม่นแล้วถือว่าอยู่วัดสีเมืองนี่อยากว่าคือคืนตลอดเวลาหลายคนก็ไปเฮ็ดบุญอย่างซี่นะบางคนโดยเฉพาะแม่นนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่นได้ยินชื่อเสียงเฮียงน้ำหรือว่าชื่อของวัดสีเมืองเพิ่นก็เวลามาลาวอย่างซี่นะโดยเฉพาะมานครหลวงวิจันทน์ก็ต้องได้ไปกราบไหว้ขอพรอยู่วัดสีเมือง
1: ถูกต้องเคียงคู่กันใกล้ๆกับวัดสีเมืองท่านผู้ฟังคือกงกันข้ามก็เป็นหอรักเมืองเด้อเนาะกงข้ามกับวัดสีเมืองนั่นซึ่งเป็นบอนทีปกปักรักษาห้องห้อยมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบอยู่สถานที่แห่งนี้โดยนักบูฮานคดีได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพบว่าวัตถุบูฮานนี่นะแม้นเป็นวัตถุที่ประกอบเข้าในพิธีการก่อสร้างเสาลักเมืองเวียงจันทน์ในสมัยก่อนโดยได้พบหินลักเมืองจำนวน473ลักส่วนใหญ่ในกระแมนฟอกด้วยค้ำปิ๋วและแกะสลักเป็นลวดลายงดงามอีหลี
0: เจ้าและกระสิ่งสำคัญที่สุดกระต่ายท่านผู้ฟังกระแมนเพิ่นนี่ได้ค้นพบศิลาจารึก1แผ่นที่ได้ระบุเลิกงามกงกับเมื่อวันจันทร์แฮม10ค่ำเดือน3จอส901ปีกุลปีกัดไข่เนาะซึ่งกงกับวันที่16กุมภาคศ1540ราชกาลของเจ้าโพธิสาราชซึ่งว่าเป็นบิดาของเจ้าไซยาเศรษฐาธิราชและกากุมหินลักเมืองดังกล่าวนี่นะกระต่ายแม่นถูกจัดวางไว้เป็น3กุมห่างกันประมาณ 1.5 เมตรและหอลักเมืองที่หาก็สร้างขึ้นมาใหม่นี่ก็แม่นกวมเอาหินเสมาทั้ง3กุมนี่เลย
1: เจ้าเจ้าและก็ยังตั้งอยู่บนเก่าตั้งตะกี้พุ่นแหละเนาะเพื่อเป็นการปกปักรักษาความหมายอันศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษได้กำหนดไว้และปฏิบัติตามฮีดเก่าของเดิมที่มีมาแต่สมัยบูฮานการเนาะเคียงคู่กันนั่นนะโนรี
0: เจ้า
1: ผู้ที่ไปขับไหวสักการะบูชาไปแก้บะแก้บนไปขอพรมาอย่างต่างๆไปเสียเคาะเสียเข็นเนาะเพิ่นไปวัดสีเมืองแล้วเลยก็มาขับไหวที่หอลักเมืองต่อพอมันยุคของกันข้ามกันใกล
0: ้ๆใกล้ๆกันงานหากันได
1: ้สมัยกระต่ายอยู่กระต่ายอยู่นี่อยู่พะโพบ้านพะโพอยู่ใกล้ๆออกมาเลยก็แม่นวัดสีเมืองเลยเจ้าตั้งแต่ตอนนั้นมานี่

0: บริษัทหัวหลักเมืองเธอได
1: ้อ
0: ยู่เขตนั่นนี่สิเพิ่นสิขายขันมะเป้งยาวๆบ่ขายนกขายหยังต่างๆเพื่อเอาไปปล่อยมีหยังนะ
1: แม่ล่ะ
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นนักท่องเที่ยวเนาะบ่จะเป็นรถเมไปจอดอยู่เขตนั้นหลายลังหลายทุกมื้อเลย
1: แม่นถือว่านักท่องเที่ยวนี่ให้ความสนใจหลายโน
0: ร
1: ีก็เคยไปคาบไว้แล้วก็ไปเบิ่งประวัติอยู่ในหอหลักเมืองเพิ่นจะมีเขียนป่าไว้เดเป็นกันไปศึกษาเฮียนฮู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้นำอีกกระต่าย
0: แม่แล้วเจ้า
1: เอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดตอนนี้เวลาจากทางรายการห้องเฮียนคงชื่อวสล.ของพวกเฮาก็ถือว่าเดินทางมาเป็นระยะสุดท้ายแล้วซึ่งท่านสามารถติดตามรายการห้องเฮียนคงชื่อวสล.ทางระบบ FM 103.7 MHz เวลา 17:30-18:00 วันเสาร์และวันอาทิตย์และระบบ AM 567 GHz ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 10:30-11:00 และฟังทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden มาติดตามรับฟังได้
0: เจ้าสำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุ้นบริษัทและกระต่ายมากนศาขอลาไปก่อนจ้ายเจียน
1: สบายดี

0: ำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแมนกรมวิชาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แมนเพื่อเป็นบ่อระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแมนเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSME ในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
2: รายการพ่อพูด
3: สุขสบายดีท่านผู้ฟัง
4: สบายดีมิตรหักแฟนรายการทุกทท่าน
3: เดี๋ยวตอนหับประทานเข้าสู่รายการห้องผู้
4: จ้าวหาพบกันเป็นประจำวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา6โมงแรงหา7โมงแรง
3: เจ้าระยะทับอีทีได้หับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ากับระยะห้องผู้เหลือง SME
4: อนุรักษ์พร้อมโดยเอบันงามาพบท่านผู้ฟังท่านผู้สมเป็นประจำพร้อมข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงมวลๆบรรยากาศยามแรงแบบนี้มื้อนี้พวกเราพบกันก็ถือว่าเป็นมื้อที่2ของเดือนพฤษภา
3: โอ้แน่แล้ว
4: เป็นมื้อที่2ที่หลายคนยังสืบต่อในการพักผ่อนเพราะว่าอาทิตย์นี้เพิ่นว่ากำไร
3: พักยาว
4: พัก3มื
3: ้อพัก3มื้อบางคนก็กันถามว่าผู้สิเดินทางไกลนะเพิ่นออกเดินทางตั้งแต่ตอนค่ำของมื้อบัดมหัสเดอนุรักษ
4: ์ถือโอกาสมาได้พักหลายมื้อเจ้า
3: เอาเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนาะที่กำลังอยู่ในระยะของการพักผ่อนก็ขอให้ได้พักผ่อนเนาะแล้วผู้ใดที่กำลังเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเดินทางด้วยความเบิกบานมนซื่น
4: และก็มีบรรยากาศกับครอบครัวที่สำคัญก็ขอให้การเดินทางของท่านนั้นตลอดปลอดภัยทั้งตอนไปและก็ตอนกลับผู้ขับขี่ก็ต้องให้มีสติเนาะหับผิดชอบอาจารย์ซากันทาว่าไปเป็นมุขคณะนี่ต้องได้มีความหับผิดชอบชีวิตของคนอื่นนั่นก็คือบ่ประมาทในการขับขี่รถเนาะถ้าว่าดื่มแล้วก็หลีกเลี่ยงการขับขี่รถเพื่อหับประกันชีวิตและทรัพย์สิน
3: เจ้าเอ้าที่สำคัญแล้วท่านผู้ฟังในระยะวันพักแบบนี้มื้อพักแบบนี้โอ้ถ้าเว้าถึงว่า ภาคธุรกิจตอนนี้กำลังคึกคืนก็เป็นเพราะเรื่องของการท่องเที่ยว
4: เจ้า
3: หลังจากที่ราคาน้ำมันท่านผู้ฟังราคาน้ำมันล่าสุดมีการปรับลงหลายคนก็บอกอุ้ยดีอกดีใจปรับลงกันเออหลายพันสมควร 2-3,000 นี่เออ 3,000 กว่ากิ่มนี่โอ้ไม่ต่อลิตรนี่ดีใจกระซุ่มกระซวยเพิ่นว่า มีแฮงไปเที่ยว มีแฮงไปเที่ยวเพื่อเป็นการไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้ท่านผู้ฟัง
4: เจ้า
3: ถ้าหากว่าบ่มีการเดินทางเนาะหรือว่าบ่มีการท่องเที่ยวโอ้ยเศรษฐกิจก็จะซบเซายกตัวอย่างระยะที่มีการระบาดของพยาธิโควิด -19 บ่มีการเคลื่อนไหวเนาะเช่นว่าบ่ได้มีการเดินทางเพราะว่าระยะนั้นเพิ่นก็จำกัดได้เนาะบ่ให้เดินทางไปทั้งใดเพื่อว่าเป็นการยุติการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด -19 สนักเฮ็ดให้ว่าบรรดาธุรกิจต่างๆก็ซบเซาไปตามๆกันสถานที่ท่องเที่ยวก็เงียบเหงาบ่มีผู้ใดไปเที่ยวเนาะเว้าถึงการเดินทางก็บ่มีการเดินทางบ่มีการเดินทางบ่มีการเคลื่อนไหวเงินก็บ่นิ่งติ่ง
4: เจ้า
3: เงินบ่นิ่งติ่งนี่บ่มาเข้ามาได้เงินบ่แม่นเฉพาะแต่ว่าเงินบ่นิ่งติ่งในกระเป๋าเฮาได้มันก็บ่เข้ากระเป๋าเฮาอีกถึงมันบ่ออกกับบ่เข้าเนาะ
4: ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเป็นงานการท่องเที่ยวควบคู่กับหลายๆแขนงการที่ติดพันทางกสิกรรมเนาะจะติดพันกับทางท่องเที่ยวหัตถกรรมก็ติดพันกับท่องเที่ยวเอิ้นว่าเป็นต้องสู้
3: ของ
4: ธุรกิจก็ว่าได้เอากะเป็นกำลังใจให้ทุกๆแขนงการธุรกิจบ่ว่าจะเป็นกสิกรรมหัตถกรรมการค้าการบริการก็ขอให้มีบรรยากาศที่มวนซื่นในการดำเนินธุรกิจแน่นอนแหละมันจะกระทบบางระยะเนาะคือกับระยะที่วิกฤตกับแม่นช่วงราคาน้ำมันที่มีการเอิ้นว่าพันแปรขึ้นๆลงๆส่วนหลายก็จะขึ้นๆหลายกว่าลง
3: ๆแต่หลังๆมานี่ก็เริ่มลงหลายแล้ว
4: เริ่มอยากนิ่งน้อยนึงละ
3: นิ่งแล้วก็เริ่มลงมาเพราะว่าอันนี้เป็นข่าวดีล่าสุดในเมื่อวันกับมาก่อนนี่แหละเพิ่นบอกโอ้ยปรับราคามันลงหลายคนก็โอ้ดีอกดีใจเอ้าเอาว่ากันเนาะท่านผู้ฟังเนาะพบกันในตัวรายการนี้จะให้ไปฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจังหน่อยเฮาจะพร้อมเปิดสายนําไมค์ท่านผู้ฟังได้ทักทายเข้ามาร่วมจะทํารายการกับโฆษกทั้ง2กับหมายเลขโทรศัพท์0305787052อันนี้ก็คือช่องทางหลักโทรเข้ามาได้หน้าไมค์เลยช่องทางอื่นก็คือช่องทางในการเข้ามาทางออนไลน์ทาง Facebook Page ของทางรายการเน
4: า
3: ะหรือว่าวสลนี่พิมพ์เป็นข้อความมาเลยเนาะทักทายกับหาโคซุกเด้อ
4: ตอนนี้โคซุกก็กำลังทาอ่านข้อความของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทาง Facebook อยู่เนาะทักทายทั้งผู้ใช้ชื่อ Facebook ว่าแนวใดเนาะบ่แน่ใจย่านอ่านผิดเนาะเพิ่นว่างามเพิ่นเอาขอบใจเด้อผู้ใดงาม2คนได้นี่ทั้ง2บ่เลยว่าคนเดียวเนาะใช่หรือขัวขาวหรือดำเนาะ
3: นะเอาได้ทักทายกันเข้ามาท่านผู้ฟังและพร้อมเดียวกันนี้เนาะท่านผู้ฟังท่านใดที่ว่าโอ้ยขับรถอยู่ตอนนี้สมมติว่าเนาะขับรถอยู่ก็อย่าลืมเด้อมูนขึ้นมาฟังเด้กับคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับโคศกทั้งสองเสียงแจ้วๆอยู่นี่พร้อมแล้วที่จะเอาข้อมูลพร้อมแล้วที่จะเอาความบันเทิงมาฝากมาต้อนตบประธานเอาว่ากันแล้วจะให้ไปฟังเสียงเพลงก่อนทั้งเบื้องของนายสร้างเทคนิคเขาขอฟังเพลงเที่ยวเก้าตัวเมืองบ่
4: เที่ยวเก้าตัวเมืองเนาะเดี๋ยวโซกเมืองไห้ได้เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าอยากเที่ยวเด่นอื่นเด่นใต้บ่หรือเด่นเหนือเนาะก
3: ็ขอ
4: เป็นเสียงเพลงก่อนครับก่อนล้ำเข้ามาเพิ่มเติมได้เสื้อว่าเพลงที่หลายๆคนมักอาจจะบ่คือกันคือกับอาหารเพิ่นว่าของกินแซ่บขึ้นกับผู้มักเสียงเพลงม่วนก็ขึ้นกับผู้มักคือกันได้เนาะบางคนมักเพลงซ่าเพลงไวเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติภูผาป่าไม้ที่ติดพันกับภูมิลำเนาถิ่นกำเนิดก็มีฉะนั้นอยากฟังเพลงใดเวียงงานกันท่องเที่ยวบ่ก็ขอกันเข้ามาเพิ่มเติมเด้อท่านที่กำลังรับชมทาง Facebook นี่เชื่อว่าหลายคนสิมักเพลงบ่คือกันฉะนั้นคอมเมนต์ให้โกซกฮู้แดและสิได้แจ้งทางผู้ควบคุมเสียงเพิ่นได้ซอกเสียงเพลงม่วนๆให้ได้เบิกบานม่วนซื่นนำกัน
3: เจ้าและนอกจากนั้นเอ้ามาเว้าถึงเวียกงานของเบื้องของทสวหรือว่าก
4: องทุน
3: ส่งเสริมจุดละวิสาหกิจขนาดน้อยและกะนี่เนาะท่านผู้ฟังเนาะเอ้าท่านใดที่สนใจอยากจะเข้าถึงวงเงินต่างๆก็ติดตามไว้เนาะวงเงินบ่ว่าจะเป็นวงเงินที่ปล่อยผ่านสถาบันการเงินจุลภาคอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนหรือว่า 12% ต่อปี
4: เจ้า
3: หรือว่าวงเงินที่หลายคนที่สนใจหลายเนาะก็คืออัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีอันนี้ปล่อยผ่านบรรดาธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่มือกับทสว
4: เจ้าเอาอันนี้ก็พวกเฮาเว้าๆข้อมูลสู่กันฟังเดี๋ยวกำลังซอกหาเสียงเพลงม่วนๆให้เด้อหรือว่าท่านใดที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้ท่านก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้คือดังเอ่ยพนักงานแจ้งไปว่าพวกเฮาจะมีการเปิดสายหน้าไมค์พร้อมเนาะท่านที่อยากจะโอล้มกับโคซกทางหน้าไมค์กดโทรศัพท์เข้ามาเลยเนาะโทรกันเข้ามาเลยตอนนี้พร้อมที่จะโอลุมกับท่านผู้ฟังทุกท่าน เที่ยวเก้าตัวเมืองอ้าวพาไปเที่ยวเบิ่งดูในเก้าตัวเมืองนี่มีบ่อนใดแน่ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วอยากเชิญชวนเป็นพิเศษให้ไปท่องเที่ยวผ่านบทเพลงเสียงเพลงอัน
3: นี้ว่าจะเป็นการแนวทางให้กับว่าเมนเนาะหลังจากที่ฟังเพลงนี้แล้วละทานจะได้ฮู้ว่าโอ้ยแต่ละตัวเมืองนี่ของนครหลวงเมืองจันทน์นี่มีบ่อนใดที่น่าท่องเที่ยวเนาะ

0: จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทศบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทศบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
0: รายการห้องผู
2: ้กับเสียงเพลงเที่ยวเก้าตัวเมืองแฟนรายการอยากฟังเพลงไหนตื่มอีกเขาอยากมอบให้เป็นความสุขแต่ก็บ่ฮู้ว่าเพลงที่เปิดไปจะถูกใจแทนโปรฟังหรือบ่เนาะก็ต้องประกอบส่วนกันเข้ามาแนะนำกันเข้ามา
3: ถูกใจหน่อยถูกใจหลายก็แจ้งกับมหาโกศกเด้อเนาะ
2: เจ้าเป็นจังได๋อากาศฮ้อนอบอ้าวบ่อยู่ทางภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้ถามข่าวเนาะสบายดีแฟนรายการใส่ชื่อว่าเพชรจำพรสอนสุขใสเซนซุกไซเซอร์บ่สบายดีเด้อเนาะสบายดีหับฟังอยู่ใส่เนาะหับสมอยู่ทางใดเนาะเขตที่ทันอยู่นี่ฝนตกหรือบ่หรือว่าฟ้าลมมาหรือบ่แล้วก็ลมวิ่งจันนี้มื้อนี้ยังบ่มีลมเนาะแต่ว่า 2-3 มื้อก่อนนี่ลมแห้งเลยฝนตกลงมาพร้อม
3: เมื่อคืนนี้ตกอยู่นครหลวงอาจจะเป็นบางเขตที่ฝนลง
2: บ้านในพันงาฝนตก
3: แห้งบ่ตกประมาณ 2-3 เมตรเลยล่ะ
2: พันอนุรักษ์บ่มีฝนบ่มีลมแต่ว่า
3: พอให้ฮู้ว่ามีพอให้ฮู้ว่าฝนจะมา
2: ว่
3: าแสดงว่ากำลังหดต้นไม้อยู่ฝนปลอบแป๊บนึงก็สองคิดสองใจได้ไหมสิหดต่อบ่หรือว่าสิให้ฟ้าเพิ่นหดให้เอ้าก็เลยว่าอ้าวบ่เป็นหยังดอกอันเดียวหดไปก่อนซะเพราะว่าอากาศฮ้อนอบอ้าวเด้ยันต้นไม้ตายหดไปหดมาหดจนแล้วฝนก็หายไปพร้อมเลยว่าอ้าวฝนมา3เมตร
2: อาจจะเป็นพายุฤดูฮ้อนเนาะเพราะว่าเพิ่นก็แจ้งเตือนได้ทางกรมอุตุนิยมบอกว่าอากาศจะอันฝนเอิ้นว่าพายุฤดูฮ้อนจะผ่านมาจะมีฝนตกช่วงวันที่29หาวันที่1พฤษภาเนาะเมื่อวานนี้ก็วันที่1แดดก็สิแม่นแท้เนาะแต่ว่า
3: ก็มาตามคาดอยู่เนาะ
2: แต่ว่าบางบ่อนี่ก็บ่มีฝนเลยก็โอ้เห็นใจได้ฮ้อนแล้วต้นไม้บางเทื่อนี้จนกอบอากาศฮ้อนหลาย
3: แต่ว่า 2-3 มื้อหลังนั้นทั้งเบื้องของบางเวียงนี่ฝนตกฝนตกฟ้าล้มตอนกลางคืนเน
2: า
3: ะเฮ็ดให้มีอันน่ะบางจุดบางบ่อนได้รับผลกระทบเด
2: ้
3: นะครับความเสียหายเช่นว่า
2: ห้
3: างค้าที่เพิ่นขายอันน่ะป่าส้มป่าแห้งนะเห็นลงข่าวดิ
2: เจ้า
3: โอ้ลมพัดหัวห้างเพิ่นก็ได้รับความเสียหายคือได้เว้าเมื่อกี้นี่แหละว่าออกต้นเดือนพฤษภามีข่าวดีมาต้อนรับก็คือในมื้อวันที่1พฤษภาราคาน้ำมันลงที่หลายคนดีอกดีใจเนาะบอกว่าโอ้มีแห้งไปท่องเที่ยวเนาะในมื้อวันที่1พฤษภาเพิ่นประกาศราคาน้ำมันนี่มีการปรับลงนี่สำหรับอันน่ะแอดสร้างนี่ปรับลงถึง 3,840 กีบได้อนุรักษ
2: ์
3: ส่วนมากระทรวงนี่ปรับลงหลายอีกปรับลงอยู่ที่ 4,000 ปรับลงตื่มอีกเนาะ 4,380 กีบสันให้ราคาใหม่ราคาที่อยู่จึงปัจจุบันนี้หน้าปั๊มนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ที่ 39,400 กีบต่อลิตรอันนี้เป็นกระทรวงส่วนว่าแอดสร้างนี่ราคาอยู่ที่ 34,400 กีบนะ
2: เจ้า
3: อันนี้ก็เป็นข่าวดีต้อนรับวันกลับมาก่อนและก็หลายคนก็บอกว่าโอ้ยอยากให้มีข่าวดีแบบนี้ตื่มอีกเด้อเนาะให้ทยอยลงย้อนอย่างราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นบางนึงนี่ก็เป็นโอ้หลายคน
2: หลายคนครับผลกระทบ
3: เออ
2: บางคนนี่ 100%
3: รับผลกระทบแล้วก็พยายามเกี่ยมใจเกี่ยมรับมืออยู่แต่ว่าก็ยังหาช่องทางบ่ทันได้ที่ว่าเขาจะรับมือแบบใดเขาจะเกี่ยมตัวแบบใดเนาะสิ่งที่สำคัญเลยแม่นว่าอาจจะพยายามเดินทางร่วมกันว่าท่านจ้ะหลายคนก็ใช้วิธีนี้เน
2: า
3: ะในการประหยัดเติมอีกอ้าวอันนั้นก็ว่าว่ากันเนาะเป็นข้าวดีในการต้อนรับสำหรับเดือนพฤษภาเนาะ
2: เจ้า
3: และนอกจากนั้นท่านผู้ฟังยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าอันนี้แม่นเพิ่นได้มีการลงไว้ในเพจของทั้งข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าอันนี้อยากเอามาเว้าอยากเอามาล้มต่อท่านผู้ฟังอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ่ายของเมื่อวันที่30พฤษภา30เมษายนเนาะ30เมษายน2566ท่านผู้ฟังที่นครหลวงวิจันทน์ทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและบริษัทลงทุนพัฒนาฝึ่งย่าวเนาะฝึ่งย่าวลาวจำกัดเพิ่นได้มีการเซ็นเพราะว่ามีพิธีห่วมลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อศึกษาความเปลี่ยนไปได้ในโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทน์ปากงืมอยู่บ้านดอนไฮของเมืองปากงืมนครหลวงวิจันทน์ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มันเป็นโครงการลงทุนห่วมระหว่างภาคธุรกิจเอกชนของลาวและก็ภาคธุรกิจเอกชนจากต่างประเทศซึ่งเป็นโครงการที่นำไส้ดินของทางบริษัทเองในเนื้อที่70เฮกตาร์นำมาสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมถือเป็นการตัดสินใจสูงและก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมากผลของการผันขยายและจะตั้งปฏิบัติแนวทางนโยบายของภาครัฐบาลเบารวมเบาเฉพาะก็แม่นการปฏิบัติตามดำรัสว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมฉบับเลขที่313ทับล้อบอลงวันที่6มีนา2025ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการที่4ที่ได้มีการเซ็น MOU พัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายหลังที่รัฐบาลน่าได้มีการออกดำรัสดังกล่าวนี้เน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: ซึ่งลักๆแล้วแน่นอนหลักคันถามว่านิคมตัวนี้สร้างขึ้นมาได้สำเร็จมันก็จะนำมาซึ่งผลประโยชน์หลายอันเนาะซึ่งในระยะที่มีการศึกษาความเปลี่ยนไปได้นี้โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเวียงจันทน์ปากงืมมีอายุแม่น18เดือนเริ่มตั้งแต่มือที่มีการลงนามนี้เป็นต้นไปภายหลังโครงการดังกล่าวนี้สำเร็จก็คาดว่าจะมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนนี่หลายกว่าห้อยบริษัทมีมูลค่าของการพัฒนาการลงทุนนี่หลายกว่า165ล้านดอลลาร์สหรัฐและจะสามารถสร้างเบี้ยเหตุงานทำได้ถึง 15,000 คนและก็จะมีกิจการที่ส่งเสริมให้เข้ามาลงทุนเช่นว่าอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมอุตสาหกรรมผลิตฝุ่นชีวภาพอนงคธาตุและอาหารสัตว์อุตสาหกรรมการยาและก็อุปกรณ์การแพทย์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมกลจักรองค์ประกอบสิ้นส่วนประกอบและอะไหล่หับไส้ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมปรุงแต่งอื่นๆอีกที่รัฐบาลส่งเสริม
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าว่าโครงการดังกล่าวนี้เกิดมันก็จะนำมาซึ่งเอาผลประโยชน์หลายอันหนึ่งในนั้นก็เป็นผลประโยชน์เกี่ยวกับการสร้างเบี้ยเหตุงานทำให้แก่คนลาวพวกเรา
2: ที่สำคัญก็คือเรื่องความขยันความดุมันนี่แหละเนาะปัจจุบันนี้หลายคนถ้าว่าถ้าเทียบเมื่อก่อนนี่ถ้าเลือกเวียกนี่ยากเลยบรรงา
3: แม่น
2: เพราะว่าการแข่งขันสูง
3: ปัจจุบันนี้โบแมนแต่เฮาเลือกเวียกได้เวียกเลือกเฮา
2: เจ้า
3: เวียกเลือกเฮาเป็นอย่างจึงใช้คำว่าเวียกเลือกเฮาเพราะว่าเวียกเลือกคนที่เฮ็ดเวียกได้และเฮ็ดเวียกได้แบบมีคุณภาพอีก
2: ต้องได้กลับมาเบิ่งคืนบางคนนี่มักจะว่าว่าได้อยู่เฮ็ดเวียกได้เงินผลตอบแทนค่ะตอบแทนหน่อยและเลือกที่จะบ่เฮ็ดเวียกดีกว่าถ้าคิดแบบนี้นี่เฮาจะบ่ได้พัฒนาตนเองเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคือว่าพนักงานว่าแหละเวียกกับเลือกคนคือกันถ้าเฮายังมัวแต่เลือกเวียกบวกนี่กับบ่เหมาะเวียกนี่กับบ่เฮ็ดเวียกนี่กับบ่เอามันจะกลายเห็นให้เฮานั้นบ่มีเส้นทางในการพิสูจน์ตัวเองเฮาจะไปถึงจุดที่สูงได้บ่ได
3: ้โอกาสให้แก่ตัวเองได้
2: ถูกต้องแล้วบางคนก็จะแบบว่าเลือกว่าได้ซ้ํานี่นี่อยู่เฮือนดีกว่าอ่ะวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ผิดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เห็นหลายๆคนบอกว่าเฮ็ดให้เป็นหยังแฮงงานแล้วจึงวางงานหลายแท้ย้อนว่าส่วนนึงก็มาจากที่ยังเลือกเวียกเฮ็ดอยู่เนาะบ่สมค่าแฮงงานแล้วก็บวกกับความที่แบบว่าบ่ได้มีการวางแผนทางการเงินบ่ประหยัดมัธยญาจึงเฮ็ดให้ว่าค่าใช้จ่ายที่ค่าใช้จ่ายค่าแรงงานที่ได้หน่อยอยู่แล้วเป็นหยังบ่พออยู่พอกินมันก็จะมีช่องว่างขึ้นมาฉะนั้นอยากให้ทุกคนคิดนํากันว่าถ้าเฮาอยากจะมีรายได้ที่สูงขึ้นในอนาคตตอนที่มีรายได้น้อยนี่หีบคว้าโอกาสนั้นสําหรับการพิสูจน์เอิ้นว่าทั้งประสบการณ์เฮาเองแน่แหละเนาะการสะสมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนที่เฮาจะมีอำนาจในการต่อรองของเงินเดือนได้ในอนาคตแน่นอนเพิ่นก็ถามคือกันว่าเจ้ามี ประสบการณ์อย่างมาเด
3: ้แม่น
2: ถ้าเฮ็ดบ่นี่ก็ได้เล็กๆน้อยๆนี่อุ
3: ส่วนใหญ่เวลาที่เฮาไปสมัครเวียงอนุรักษ์1ในนั้นเพิ่นเงื่อนไขเพิ่นก็สิถามเนาะว่าเฮาต้องการเงินเดือนเท่าใด
2: เจ้า
3: เออให้ระบุไปแต่เวลานั้นระบุไปแล้วเพิ่นจะต้องมากลับขึ้นมาถามเฮาอีกว่าเวลาให้สัมภาษณ์เนาะสิถามเพิ่นว่าถ้าสมมุติว่าเฮาตัวอย่างว่าเฮาต้องการเงินเดือน10ล้านกีบต่อเดือนเพิ่นก็สิถามขึ้นว่าเงิน10ล้านกีบที่เฮาได้นี่แล้วบัดนี้เฮาเฮ็ดหยังได้ให้กับองค์กรนั้นเด
2: ้ถูกต้อง
3: เออเฮ็ดหยังให้กับทั้งบริษัทนั้นเด้จะสร้างผลประโยชน์อันใดให้แก่องค์กรนั้นเด้เพิ่นก็จะต้องถามว่าในสิ่งที่เฮาอยากได้กับสิ่งที่เพิ่นให้มันตอบแทนสมคู่กันแล้วบ่เน
2: า
3: ะสําคัญแล้วท่านผู้ฟังสําคัญแล้วมันว่าเฮาบ่ควรจะเลือกเวียกมีเวียกเฮ็ดดีกว่าบ่มีเวียกเฮ็ดสิ่งที่สําคัญหลังจากที่มีเวียกเฮ็ดแล้วเฮาต้องพัฒนาตัวเฮาเอง
2: ให้เพิ่นเห็นศักยภาพของเฮา
3: แม่นล่ะยิ่งถ้าเว้าถึงว่าถ้าว่าเป็นแรงงานดิบเนาะเว้าง่ายๆแรงงานดิบแรงงานที่บ่ผ่านการฝึกฝนแรงงานที่บ่เป็นเซียวซานนี่นะท่านก็จะได้เงินเดือนที่ต่ําแต่ถ้าว่าเฮาเป็นแรงงานที่มีการพัฒนาแรงงานที่มีการปรับปรุงมีความรู้ความสามารถ
2: อันนี้เขาจะมีโคได้เปรียบที่สามารถต่อรองเงินเดือนได
3: ้แน่นอนแล้ว
2: เจ้าดังนั้นให้ทุกคนคืดคืนโดยเฉพาะไว้นุ่มแหละเนาะมีเวียกเห็ดดีกว่าบ่มีเวียกเห็ดแท้ๆเนาะแล้วก็ที่สำคัญในระหว่างทางทุกคนต้องได้มีการยกระดับตัวเองพัฒนาตัวเองมีความมุ่งมั่นเฮ็ดให้หัวหน้าหรือว่าเอิ้นว่าทั้งหัวหน้าทีมทั้งหัวหน้าสายงานแหละเนาะเห็นถึงศักยภาพของเฮาว่าโอ้คนผู้นี้นี่เสียไปบ่ได
3: ้
2: เนาะต้องการเฮาเออแน่นอนแหละเวลานั้นถ้าว่าเฮาเห็นว่าโอ้มันหนักเกินไปเฮายังมีข้อเสนอว่าขอเพิ่มเงินเดือนได้บ่นะเวียกที่เฮาเฮ็ดน้องเฮ็ดอยู่นี่มันรับผิดชอบมีความเพิ่มขึ้นเพิ่นก็มาเบิ่งตัวจริงแล้วพิจารณามันก็มีความเป็นไปได้ทั้งผู้จ้างแล้วก็ผู้ถูกจ้างแด
3: เออเนาะเอาเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเอาเฮาจะให้มรทานนี่ไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการต่อตื่นมีก่อนเน
2: า
3: ะเออจังได๋สิว่าโอ้ยโคสุกยังเป็นลมยาวเด้มีแต่โคสุกลมมีแต่โคสุกเป้าเฮาอยากฟังเพลงก็สิบ่ได้ฟังว่าซั่นเอายังพร้อมเปิดสายนำไว้อยู่เด้อกับหมายเลขโทรศัพท์0305787052ทักทายเข้ามาหาโคสุกเด้อทั้ง2ท่านมื้อนี้มีแต่2สาวล้มกันจ้อยๆแต่ว่าทางเบื้องท่านผู้ฟังยังบ่เห็นทักทายเข้ามาค
2: ิ
3: ดฮอดอยู่เด้อเนาะเออสายนำไว้นี่เป็นต้นแมนทั้งเบื้องของทั้งภาคใต้เด้ใต้สุดก็เห็นว่าเงียบไปดนเติบแล้วเนาะเบื้องของอัตตปือพงศาลีบ่อุดมไซบ่สิที่เพิ่นมักทักทายเข้ามานี่เอ้าได้ยินเสียงโคสุกแล้วก็อย่าลืมเด้อกลิ้งเข้ามาหาเด้
2: เจ้าตอนนี้มาทานไปม่วนซึนเสียงเพลงเนาะแล้วพวกเราจึงกลับเข้ามาพบกันใน30นาทีหลังกับรายการฮอบฮู้ฮอบทิศตอนนี้พวกเราเตรียมพร้อมเสียงเพลงให้ม่วนๆ2เสียงเพลงกันเลยเอาเป็นเพลงงามแท้สาวลาวเนาะและก็ต่อด้วยเสียงเพลงคิดฮอดบ้านเฮาฝากเป็นความสุขให้กับมิลิการทุกท่าน

0: าทนับแต่ปี2020ซึ่งจะค่อยดีขึ้นภายในเดือนพฤษภานี้ขณะที่การขนส่งผ่านสองแคมป์ฮอร์มุดจะค่อยๆกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติภายในเดือนตุลาปีนี
1: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบรายการข่าวพักนี้จะทบทวนหัวข้อข่าวที่ท่านฟังไปแล้วนั้นคืนอีกทีนึงดังนี้กิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพเฉลิมฉลองวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบ140ปีกองประชุมคณะสี่นำระดับชาติการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2025ลาวจีนร่วมกันเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพัวพันการทูตครบ65ปีที่นครหลวงปักกิ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศจะถอนตัวออกจากโอเปกสายการบิน18แห่งที่บริการในกัมพูชาเพิ่มราคาปี้โดยสารที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้สมภาวันมาวงไซและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอ

สบายดีเพื่อนมิตรการทานผู้ฟังดีหักแพงทุกทานขอต้อนรับทานเข้าสู่เวลาของรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพบกันมื้อนี้ก็เช่นเคยทางรายการพวกเขาได้นําเอาสิ่งดีๆมีประโยชน์มาเว้ามาว่าสู่กันฟังพร้อมนั้นก็มีเพลงมีลําสลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อเป็นการผ่อนคลายความอิดเมื่อยของบรรดาทานที่กําลังพักผ่อนกินข้าวกินน้ํา

ิบปากเว้าบ่เท่านึงตาเห็นสบายดีเพิ่นมีรายการทานผู้ฟังเที่ยงเพลงทุกทานพบกันอีกเช่นเคยกับรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผู้ดำเนินรายการพร้อมที่จะนำเอาสาระต่างๆความบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมหิดของประเพณีของลาวนำเสนอให้ทานได้ฟังเป็นประจำและสำหรับ

ที่ทางรายการพวกเขาจะพาทานไปทางภาคเหนือไปเที่ยวชมพระเจ้าสิงห์คำที่แขวงอุดมไทรท่านผู้ฟังที่แพงพระสิงห์คำองค์นี้จัดได้เป็นหนึ่งใน5ของพระพุทธรูปที่มีอำนาจและเด่นที่สุดทางด้านพุทธศาสนาซึ่งบรรดา5พระพุทธรูปดังกล่าวนั้นมีพระข้องพระหินพระหนักพระสำริดและพระสิงห์คำมาฮอดศตวรรษที่14พระเจ้าสิงห์คำได้ถูกส่งไปยังเมืองเชียงหงหรือว่า12พรรณาไทลือประเทศจีนโดยเจ้าฟางงมจุดประสงค์แม่นเพื่อสืบต่อขยายศาสนาและเสริมสร้างความศรัทธาให้แก่บรรดาชาวพุทธอยู่เขตห่างไกลด้วยอาณาจักรของพระองค์ถึงอย่างไรก็ตามเฮื้อที่กำลังนำทรงพระเจ้าสิงห์คำอยู่นั้นได้ถูกทำลายในระหว่างทางท่ามกลางการต่อสู้ที่หุนแหงตามล่องแม่น้ำภาคและพระเจ้าสิงห์คำได้จมลงในน้ำเป็นเวลาดนสมควรซึ่งอยู่ระหว่างกลางสายแดนของเมืองหลาและเมืองขวาต่อมามีคนอยู่บ้านหาดนางเมืองขวาแขวงพงศลีเสือว่าเท่าแสนสวกได้ควงแห่ลงไปในวังและก็พบเห็นพระเจ้าสิงห์คำหลังจากนั้นเรื่องเล่าของพระพุทธรูปดังกล่าวก็ได้กลายเป็นข่าวลือไปทั่วบ้านที่ใกล้เคียงอยู่เขตเมืองหลาและเมืองขวาทั้งฝ่ายเมืองหลาและเมืองขวาก็ได้ช่วยกันดึงพระเจ้าสิงห์คำองค์นี้ขึ้นจากวังน้ำเลี้ยวไปไผก็อยากเอามาไหว้บูชาหนุบไหว้ทั้งสองฝ่ายเกิดมีความขัดแย้งกันขึ้นเมื่อเป็นในนั้นจึงตกลงกันเสี่ยงเอาด้วยบุญด้วยวิธีอาราธนาโดยเอาพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นใส่เรือแล้วอธิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี้ไหลลงไปทางใต้ให้เป็นของเมืองขวาและถ้าหากไหลไปทางเหนือให้เป็นของเมืองหลาพออธิษฐานแล้วก็ปล่อยเรือสู่กลางวังน้ำเป็นน่าอัศจรรย์เรือได้ทวนกระแสน้ำขึ้นเมื่อทางเหนือดังนั้นพระพุทธรูปองค์นี้จึงได้ตกเป็นของฝ่ายเมืองหลาหลังจากพระเจ้าสิงห์คำตกเป็นของฝ่ายเมืองหลาแล้วเขาเจ้าได้หามพระเจ้าสิงห์คำขึ้นตามล่องแม่น้ำภาคเพื่อเข้าสู่บ้านแต่มาฮอดแคมป์ฝั่งน้ำใกล้ภูเขาควายภูที่วัดพระเจ้าสิงห์คำตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้พระเจ้าสิงห์คำองค์นี้เกิดว่ามีความหนักขึ้นจนหามและยกขึ้นบ่ได้หลังจากนั้นได้มีการทำนายเบิ่งโดยอิงใส่การทำนายพระเจ้าสิงห์คำองค์นี้แม่นมีความต้องการที่จะสถิตและตั้งถิ่นฐานอยู่ภูเขาควายแห่งนี้ฉะนั้นชาวเมืองหลาจึงได้สร้างวัดขึ้นอยู่จอมภูเขาควายและได้นำเอาพระเจ้าสิงห์คำองค์นี้ไปอยู่วัดดังกล่าวจนถึงปัจจุบันฉะนั้นจึงเอื้อนว่าวัดพระเจ้าสิงห์คำขนาดของพระเจ้าสิงห์คำหน้าเอิกกว้าง54ซมหลวงสูง114ซมน้ำหนักประมาณ200กิโล

0: ประเทศลาวเป็นอัญมณีแห่งแม่น้ำคองมาสะสมล้ำบรรดาเผ่าเป็นคนมีอัธยาศัยดีมีน้ำใจไม้ตีจิตที่โอบเอื้ออารียินดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและมีความซื่อสัตย์บริสุทธิ์จริงใจ
1: เอาเป็นได้ท่านผู้ฟังกำมนต์ม่อนผ่านไปพร้อมกับได้ความรู้จากรายการของพวกเราโดยเฉพาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือนั่นก็คือแขวงอุดมไซซึ่งก็เป็นอีกแขวงหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมวัดวาอารามฮีดของประเพณีของบรรดาเผ่าที่หลากหลายท่านใดได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวทางภาคเหนือก็อย่าลืมไปแวะชมเบิ่งได้เนาะนั่นก็คือพระเจ้าสิงห์คำที่แขวงอุดมไซเอาล่ะตอนนี้จะทานมาฟังสารณหูจากรายการอาการตื่นนอนแล้วอ่อนเพลียและวิธีแก้ไขอาการนั้นตื่นมาแล้วรู้สึกว่าอิดเมื่อยอ่อนเพลียสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุด้วยกันซึ่งอาการอ่อนเพลียภายหลังจากการตื่นนอนนี้จะเหตุให้เกิดความขี้คร้านอย่างหุนแหงตามมาเช่นว่าบ่อยากลุกจากบนนอนบ่อยากไปเฮ็ดเวียกอยากจะนอนต่ออย่างเดียวแต่ว่ายิ่งนอนก็ยิ่งอ่อนเพลียจนเฮ็ดให้อารมณ์บ่มวนซื่นอันใดก็ขวงหูขวางตาไปหมดอาการตื่นนอนแล้วอ่อนเพลียเกิดจากอย่างใดนี่ก็เป็นเกิดจากนอนบ่พอพบว่าเป็นสาเหตุหลักของอาการตื่นนอนแล้วอ่อนเพลียอาจเป็นย้อนนอนดึกเฮ็ดเวียกหนักเกินไปจนร่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียนอนหลับบ่สนิทบางคนที่นอนหลายชั่วโมงก็สามารถพบอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียได้ถ้าการนอนนั้นเป็นการนอนที่หลับบ่สนิทหรือว่านอนบ่เจ็บอันเนื่องมาจากความเคร่งเครียดความคิดซับซ้อนกระวนกระวายในสมองบ่สามารถบริหารความคิดของตนเองได้เป็นพยาธิอ่อนเพลียซ้ำเหือพยาธินี้จะเกิดอาการอ่อนเพลียได้หมดมือบ่แม่นเพียงแต่ภายหลังการตื่นนอนเท่านั้นซึ่งพยาธินี้บ่ได้เกิดจากเสื้อพยาธิแต่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่บ่ถูกต้องของเฮาเองเช่นว่าการนอนดึกการกินอาหารที่บ่มีประโยชน์หลายเกินไปจนร่างกายบ่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ก็สามารถเฮ็ดให้เกิดอาการตื่นนอนแล้วอิดเมื่อยอ่อนเพลียอาการตื่นนอนแล้วอ่อนเพลียปินปัวได้แนวใดอาการตื่นนอนแล้วอ่อนเพลียนั้นสามารถปินปัวได้บ่ยากเพียงแต่เฮาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นบ่นอนดึกเกินไปฝึกการนอนแต่หัวค่ำกินข้าวแรงไวขึ้นงดอาหารคาบดึกงดการกินอาหารที่บ่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีแต่ธาตุแป้งไขมันและน้ำตาลทั้งหลายแล้วหันมากินให้ครบ5หมวดบริหารความเคร่งเครียดและความคิดซับซ้อนกระวนกระวายของตนเองหาหยังที่เพลินๆเฮ็ดก่อนนอนเช่นว่าเบิ่งโหมเงาตลกนั่งสมาธิดังนี้เป็นต้นแก้ไขอาการตื่นนอนแล้วอ่อนเพลียโดยการออกกำลังกายเบาๆก่อนนอนประมาณ15นาทีเช่นว่าการย่างอ้อมเฮือนเป็นต้นการปิ้นปัวอาการอ่อนเพลียเมื่อตื่นนอนนั้นอย่าใช้ยานอนหลับเพราะว่าจะเฮ็ดให้เกิดอาการดื้อยาและมีอาการอ่อนเพลียหลายกว่าเก่าปรับบรรยากาศห้องนอนให้เป็นตานอนมีการไหลเวียนอากาศดีเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถแก้อาการตื่นนอนแล้วอ่อนเพลียได้แต่ถ้าอาการยังบ่เซาทั้งยังนักขึ้นอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อบ่งมติหาอาการที่แท้จริงและปินปัวต่อไป

เสน่ห์สายน้ำซองที่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมืองมันเป็นดังเส้นเลือดที่ล่อเลี้ยงวังเวียงสายน้ำนี้เป็นสายน้ำที่ใสสะอาดไหลผ่านกลางเมืองสามารถสร้างกิจกรรมหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเช่นลงเฮียนคายักอันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำซองหรือการล่องห่วงยางซึ่งเป็นกิจกรรมสุดชิลที่เฮ็ดให้นักท่องเที่ยวได้ล่องลอยตามกระแสน้ำไปแบบซ่าๆหรือบางคนอาจมักล่องเฮียนหางยาวเพื่อชมความงามและถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูผาป่าไม้ที่สวยงามความงามของถ้ำและหนองน้ำสีฟ้าที่ฮู้กันดีว่าบลูลากูนพออยู่เมืองวังเวียงนั่นมันยังเต็มไปด้วยถ้ำที่ลึกลับที่น่าค้นหาเช่นถ้ำจังถ้ำปู่คำถ้ำลมนอกจากนี้บลูลากูนหรือหนองน้ำธรรมชาติที่มีสีฟ้าใสคือแก้วมรกตก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวบ่ควรพลาดเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การลงลินน้ำและพักผ่อนนอกนี้ยังมีกิจกรรมผจญภัยสำหรับไผ่ที่มักความตื่นเต้นวังเวียงมีกิจกรรมหลากหลายให้เลือกเช่นการปีนผาการลิ่นซิปลายพันธงนาและป่าไม้หรือการขี่บอลลูนเพื่อชมทิวทัศน์เมืองวังเวียงจากเห็นให้เฮาสามารถมองเห็นตัวเมืองจากมุมสูงซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุด

สรุปแล้ววังเวียงบ่แม่นเพียงแต่สถานที่ท่องเที่ยวแต่มันคือประสบการณ์ที่ผสมผสานระหว่างความสงบจากธรรมชาติความตื่นเต้นจากการผจญภัยและความอบอุ่นจากวิถีชีวิตของผู้คนด้วยเหตุนี้วังเวียงจึงสมกับคำว่าดินแดนที่สวยงามที่ทุกคนกำลังจะหาโอกาสไปสัมผัสด้วยตนเองให้ได้จักครั้งหนึ่งในชีวิต

ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์เรากระจายเสียงจันทครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสินทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้คณะกรรมการแนวรับสั่งศาสตร์สมัยที่12เสริมขยายที่ตั้งบทบาทของแนวรับสั่งศาสตร์ในการเต้าโฮมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของศาสตร์ผลการพบปะ2ฝ่ายระหว่างลาวและสโลวักเวียดนามตีราคาคืนสนธิสัญญาบ่อเผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่11ต่อไปเสิร์ชทันฟังรายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักให้คณะนำกรรมการนรสังสาสตร์สมัยที่12เสริมขยายที่ตั้งบทบาทของนรสังสาสตร์ในการตะโฮมความสมัคคีเป็นปึกแผ่นของศาสตร์ยกสูงจิตใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพิ่มทวีความผิดชอบของคนลาวต่อสถาบันของประเทศชาติบ่ให้อิทธิกำลังใดๆมาบ้างเพลและทำลายได้ในโอกาสเข้าร่วมพิธีอัดกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนนรสังสาสตร์ทั่วประเทศครั้งที่12ในวันที่29เมษายนผ่านมานี้สายทุลุนศรีสุริตและเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประธานประเทศยกให้เห็นว่าแนวรับสั่งศาสตร์ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแรงวิธีการขนขวายมหาชนต้องใกล้ชิดกับมหาชนด้วยหลายรูปแบบหลายรูปการหลีกเลี่ยงการหันเป็นแบบบริหารอ้อยต้อยต้องสืบต่อบทพ่นแบบแผนทีเอาการขนขวายสักส่วนการปรึกษาหารือประสานสมทบความเป็นเอกภาพและร่วมสัมพันธ์เป็นพื้นฐานในการเคลื่อนไหวของตนปรับปรุงแบบแผนวิธีเนื้อในและรูปการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องอุดมหางมีหลายรูปหลายสีเหมาะสมกับเงื่อนไขในระยะใหม่และแทดเหมาะกับแต่ละเป้าหมาย
2: หันการเคลื่อนไหวการร่วมหลักฐานเจือจางเขากับมหาชนและขบวนการในเหลียงงานตัวจริงใกล้ชิดกับประชาชนกับหลักฐานและเราสังสารจุงแต่ละท้องถิ่นบ้านตัดแสงเมืองต้องได้มีนาทีเต้าโฮมความสมัครที่เวลาเดียวกันนั้นต้องเป็นผู้ไกลเกี่ยวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นในสุ่มสนยังมีความนิ่มนวลเป็นธรรมและศักดิ์สิทธิ์เรียกอันนี้เห็นมาได้ดีพอสมควรอุตลาทางแต่ต้องได้ผลทวีคืนอีกให้ได้สามคำขวัญนั้นนิ่มนวลเป็นธรรมและศักดิ์สิทธิ์อันนี้สำคัญหลายตั้งหน้าปุระดมป่าสนลาวบรรดาเผาสร้างวิถีชีวิตแบบใหม่แต่แผนการดำรงชีวิตผู้ทำมาหากินแบบใหม่ที่ก้าวหน้าผู้นั่งใส่ถ่ายแห้งของแต่ละท้องถิ่นของแต่ละครอบครัวเพื่อเฮ็ดไถแนวทางนโยบายสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองให้เกิดขึ้นและเป็นเจ้าการเข้าร่วมวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการสร้างความขึ้นบ้านสามัคคีและพัฒนาโดยรูปแบบการร่วมมือระหว่างแนวรับสั่งศาสตร์นักธุรกิจและประชาชนสร้างในรูปแบบการทำมาหากินที่ก้าวหน้าของประชาชนที่มีลักษณะขยายตัวต่อยอดค้นคว้าวิธีนำพาประชาชนหู้ดำเนินการผลิตเป็นสินค้าสร้างกองทุนพัฒนาท้องถิ่นสร้างเป็นหน่วยรวบรวมมูลเพื่อส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายเพื่อก้าวขึ้นเป็นสหกรณ์
1: สายทุนศรีสุริตยังเน้นหนักในแนวสั่งศาสตร์สืบต่อเต้าหวมขนขวยและสร้างเงินไขให้คนลาวอยู่ต่างประเทศมีจิตใจหักศาสตร์หักเสื้อแพงศาสตร์อวยนามหาประเทศศาสตร์เพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาประเทศพร้อมกันนั้นก็เอาใจใส่ปลุกระดมสาวต่างดาวสาวต่างประเทศที่ดำรงชีวิตทำมาหากินและปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวให้หับหู้เข้าใจและเข้าหลบระเบียบกฎหมายวัฒนธรรมที่ของประเพณีอันดีงามของลาวและมีความสมัคคีกับประชาชนลาวบรรดาเผ่า
0: ในวันที่27เมษายนผ่านมานี้ที่บรูไนดารุสลัมในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีอาเซียน EU ครั้งที่25ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้พบปะสองฝ่ายกับท่านยูไรบรานารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสโลวักเพื่อปรึกษาหารือและเสริมขยายสายพัวพันธมิตรภาพระหว่าง2ฝ่ายในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันธมิตรภาพและการหัวมืออันยาวนานระหว่างลาวและสโลวักตลอดระยะ64ปีผ่านมา นับแต่ได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตน้ำกันในวันที่5กันยายน1962เป็นต้นมาซึ่งสองประเทศสามารถรักษาการพัวพันอันดีงามและให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งในขอบการหัวมือสองฝ่ายหลายฝ่ายเป็นต้นในขอบการหัวมืออาเซียนอียูและองค์การสหประชาชาติพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายยังได้ปรึกษาหารือเพื่อเสริมขยายการหัวมือในต่อหน้าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งเห็นดีสืบต่อสุขยูการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของคณะผู้แทนในทุกระดับและยืนยันที่จะสืบต่อสนับสนุนกันในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แจ้งให้ฝ่ายสโลวักทราบถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวและเน้นนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนจากสากลในระยะที่ลาวกำลังก้าวเกียมหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในระหว่างปี2006-2009ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวเสื้อเสริญฝ่ายสโลวักเข้าห่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหรือ CCM รอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นอยู่ณคอนโดเมืองจันทน์พร้อมทางได้ให้เกียรติมอบจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการให้แก่ฝ่ายสโลวักในโอกาสนี้ด้วยในตอนท้ายสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับการหัวมืออาเซียนสหภาพยุโรปสภาพการภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน
1: ในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่23เมษายนผ่านมานี้ที่ศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวในโอกาสวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาครบรอบ140ปีท่านคำพลอยวรรณสารประธานศูนย์กลางสหพันธ์กรรมการลาวได้ยกให้เห็นมุนเสื้อประวัติความเป็นมาของวันกรรมกรสากลว่าในไทยศตวรรษที่18ถึงต้นศตวรรษที่19หลายประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาได้สำเร็จการคนล้มระบอบศักดินาและสร้างตั้งระบอบนายทุนขึ้นแทนย้อนความเป็นของต้องการของสังคมในการตอบสนองวัตถุและสิ่งของต่างๆเข้าในการรับใช้ชีวิตประจำวันนับมือสูงขึ้นแต่การผลิตบ่สามารถตอบสนองได้บรรดาประเทศเหล่านั้นจึงได้ก้าวเข้าสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมด้วยการสร้างโรงจักรโรงงานหลายขึ้นและเฮ็ดให้จำนวนกรรมกรก็เพิ่มขึ้นและเพื่อให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นบรรดานายทุนได้เพิ่มสมองเฮ็ดเวียกถึง14-15สมองต่อวันแต่การตอบแทนขายงานผัดบ่สมคู่กับค่าแรงงานพร้อมกันนั้นการป้องกันสุขภาพความปลอดภัยแรงงานในสถานที่เฮ็ดเวียกและด้านสวัสดิการสังคมบ่ได้รับการเอาใจใส่เฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของกรรมกรตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากจึงพาให้เกิดมีข้อขัดแย้งขึ้นและนับมือหุนแรงขึ้นเรื่อยๆกรรมกรและชาวผู้แรงงานจำเป็นจึงได้จัดตั้งกันเป็นกลุ่มเป็นขบวนเพื่อลุกฮือขึ้นต่อสู้กับส่วนสั้นนายทุนทวงให้พวกนายทุนเพิ่มเงินเดือนและลดพรสมองเฮ็ดเวียกลงขบวนการต่อสู้ข้างทัพอิฐแมนอยู่ประเทศอังกฤษในปี1764เพราะว่าประเทศอังกฤษในเวลานั้นเป็นประเทศที่ขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมไว้กว่าหมู่เพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตนและนำพากรรมกรต่อสู้ต้านพวกนายทุนส่วนสั้นกรรมกรในประเทศอังกฤษจึงได้จัดตั้งองค์การกรรมบาลเพื่อเป็นตัวแทนของตนขึ้นจากนั้นขบวนการต่อสู้ของส่วนสั้นกรรมกรและชาวพวกงานนับมือนับขยายตัวอย่างบ่ยุดยั้ง
3: ขบวนการต่อสู้ข้างทําอิฐแมนยุประเทศอังกฤษในปี1764พอประเทศอังกฤษเวลานั้นเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมไวกว่าหมู่เพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของตนและนำพากรรมกรต่อต่างกับพวกนายทุนส่วนสั่นกรรมกรในประเทศอังกฤษจึงได้จัดตั้งองค์การกรรมบาลขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของตนจากขบวนการต่อสู้ส่วนสั่นกรรมกรและชาวผู้ออกแรงงานนับมือเป็นขบวนการขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งในเดือนพฤศจิกายน1884อยู่เมืองหลวงชิคาโกเป็นจุดใจกลางอุตสาหกรรมของประเทศอเมริกาขบวนการกรรมกรได้มีการต่อสู้กับพวกนายทุนอย่างหุนแห้งเฮียของและปุกระดมให้กรรมกรทราบหัวแรงงานทั้งหลายต่อสู้เพื่อทวงเอาสิทธิ์ของตนมาในวันที่1พฤษภาคม1886เป็นเถื่อทําอิฐที่ส่วนสั่นกรรมกรและทราบหัวแรงงานในประเทศอเมริกาได้มีการต่อสู้โดยอิงใส่เหนือในของแถลงการเฮียของให้พวกนายทุนต้องปฏิบัติตามการเสนอของกรรมกรที่ว่าแต่นี้ต่อไปบ่ให้กรรมกรผู้ใดเฮ็ดเวียกเกิน8ชั่วโมงต่อมื้อ8ชั่วโมงต้องได้พักผ่อน8ชั่วโมงต้องได้ทําเฮียน ในนั้นได้มีกรรมกรนัดหยุดงานถึง 5,000 แห่งในตัวเมืองใหญ่ของประเทศอเมริกาเฮียของได้บังคับให้นายทุนต้องได้รับห้องเอาสิทธิ์ในการเฮ็ดเวียกของกรรมกรในมื้อนึง8ชั่วโมงจากเหตุการณ์วันที่1พฤษภาคม1886มันได้สร้างกระแสฟองอันใหญ่หลวงและแข็งแรงถึงขบวนการกรรมกรอยู่ในทวีปยุโรปและอเมริกาเป็นคิดหมายในกำลังใจให้ขบวนการต่อสู้ของกรรมกรในโลกทั้งเป็นบาดกล่าวขยายตัวแห่งไสยชนะและเป็นวันที่มีความหมายอันสำคัญของชนชั้นกรรมกรในขบวนการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตน
1: ท่านคำพลอยวรรณสารให้ฮู้ตื่มว่าตลอดระยะผ่านมาพละกรรมประวัติศาสตร์ของชนชั้นกรรมกรได้ซี้เห็นอย่างจะแจ้งว่าชนชั้นกรรมกรเป็นชนชั้นที่นำหน้าของยุคสมัยที่ติดพันกับพื้นฐานการผลิตมีระเบียบวินัยเป็นผู้มีหัวคิดปฏิสางมีความสามารถเพียงพอที่จะลบล้างระบบการพัวพันสังคมแบบกดขี่และสร้างสังคมที่ใหม่ที่ก้าวหน้าศรีวิไลและยุติธรรมภายใต้การนำพาของพรรค
0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานวันที่17เมษายนผ่านมากองประชุมพิจารณาตีราคาสนธิสัญญาบอเพคขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ NTP ครั้งที่11ได้ไขขึ้นอยู่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาภายใต้การเป็นประธานของท่านโดฮุงเวียดเอกอัครทูตเวียดนามหัวหน้าคณะผู้ต่างหน้าถาวรเวียดนามประจำองค์การสหประชาชาติการพิจารณาตีราคาสนธิสัญญาในครั้งนี้ได้ใช้เวลาเกือบ1เดือนในระหว่างวันที่17เมษายนหาสส่งพฤษภานี้ด้วยการเข้าร่วมและกล่าวความเห็นของผู้ต่างหน้าขั้นสูงที่มาจาก191ประเทศสมาชิก NPT เวียดนามในฐานะเป็นประธานกองประชุมได้แสดงให้เห็นการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและการแก้เกี่ยมความพร้อมรอบด้านท่านโดฮุงเวียดได้เน้นนักถึงจิตใจสร้างสรรค์การอบรมสนทนาและการร่วมมือหลายฝ่ายท่านได้ยั่งยืนรักมั่นเสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามแม้นการสนับสนุนการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างรอบด้านและอื่น
0: ๆตามข่าวจากต่างประเทศวันที่29เมษายนผ่านมานี้ห้องการแถลงข่าวรัฐบาลจีนได้จัดงานแถลงข่าวโดยมีผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของห้องว่าการคณะกรรมการความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์จีนเขตปกครองตนเองเผ่าจงกวงซีจีนและองค์การที่เกี่ยวข้องได้แจ้งให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพการกักเกี่ยมจัดกองประชุมความศรีวิไลทางอินเทอร์เน็ตจีน2026ภายใต้หัวข้ออินเทอร์เน็ตศรีวิไลกำลังบุกเบิ่นก้าวหน้าโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19หาซาวพฤษภานี้อยู่นครนานิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีจีนกองประชุมครั้งนี้จะประกอบด้วยการจัดพิธีเปิดกองประชุมและเวทีปรึกษาหารือหลักเวทีปรึกษาหารือย่อย14ครั้งก็คือกิจกรรมในหัวข้อสร้างเสาคำทางจิตใจเพื่อนำพาภารกิจสร้างโลกออนไลน์ที่ปลอดใสของกวางซีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัดลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

ากว่าพวกเขายังยึดมั่นลัทธิมาร์กเลนินประสานแนวคิดไก่สอนพรมวิหารผ่านขยายนำไส้สมทบกับมูลเสื้อภารกิจนำพาชาติของภาคนั้นประสานความหักแน่นประสาเสื้อเผ่าลาวชาติจะเจริญพุ่งก้าวหากฮู้ประสานมิตรคิดแต่แนวทางประดิษฐ์สร้างสาเมืองบ้านพิศาการมีความสามารถพร้อมทั้งโป่งใสฟุดพองประสาสนปองดองหักหวมสร้างคือหมายมั่นภาคเฮา

สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงเป็นประจำพบพ่อกับเพิ่นมีรายการนำความมุ่นซื่นมาฝากตนเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอ้าวฮอดยามค่ำคืนคือจังซี่อ้าวนอนพักผ่อนบ่ว่าจะอยู่ตำเฮือนซั่นบ้านซองอยู่ทางใกล้ไก่อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ทางต่างแฝงทางภาคใต้ภาคเหนือทางใดก็แล้วแต่ขอเป็นกำลังแห่งใจอยู่เคียงข้างมีรายการทานผู้ฟังสำหรับค่ำคืนนี้แม่นได้นำเอาบทกาบกอนเนาะพร้อมทั้งเสียงเพลงมามอบให้แก่เพื่อนมีรายการได้รับฟังบรรดามิตรหักนักกรของพวกเขาผู้ที่เพิ่นนอนดึกเนาะเอาเป็นกำลังแห่งใจให้เด้อบ่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในตอนนี้หรือว่านอนยังบ่ทันหลับเนาะหับฟังรายการของพวกเขาขอฝากความมุ่งเสริมให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกท่านก่อนทำอิฐที่จะเสนอเป็นบทเขียนของสุขสวรรค์แสงคำยองมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศจงมีแต่ความผาสุกนอนรับฝันดีบทก่อนมีสื่อว่าฝากซอง

ยินเสียงลือสากองปากซองผืนดินคำงามตะการเหลือตาทั่วอนาหวนหูผู้เพียงโบริเวณนั้นขนานนามเสงสากาเฟ่หมากแดงพร้อมหลายล้นมากมีเมื่อได้มาย่องเยี่ยมถึงถิ่นแดนสถานงามสมคำเข่าลือสื่นสมนิยมย่องปากซองดินแดนนี้อุดมดีหลายอย่างธรรมศาสตร์เสกสร้างวางไว้โลกคนงามดีประสาสนเขตนี้ดุมันทั้งขยันห้อมเพียงกันปัวเป๋งพัฒนาเมืองบ้านกระทำการเสริมสร้างตามทางผักซีซองหลายเผ่าพงพี่น้องหอมหุ่มห่วมสามัคคีมีน้ำใจโอบเอื้อคอยสวยเหลือกันดุเด่นการกระทำไทยถามหัวยิ้มบ่เคยไล่ลืมทิมคว่ำดีเคียงคู่ดุมันผลสืบสร้างจนเมืองบ้านหุงเหืองส่วนกาเฟ่ใหญ่กวงสุดสัวสายตาทั้งพืชพันธุ์นานามากมายหลายล้นผืนแผ่นดินตอนนี้มีหลายผลละปลูกเห็นแล้วสุขสื่นซอยสะอ่อนโอ้มวนใจนอกจากพันธุ์พืชแล้วยังมีตาดสวยงามลือน้ำแมนตาดฟานตาดเยืองและอีตูไผได้ไปเห็นแล้วสะอ่อนใจสมสื่นโบอยากหวนต่าวกุ้งเมื่อบ้านคินสถานเทแล้วงามหลายฐานคินแคว้นเด่นด่านดวงดอนเวียงนครเมืองหลวงโบปุ่นป่านใดเด่นใดจะเทียมเท่าภูมิลำเนาปากซองไผ่ไผ่ก่อเก่ายองว่างามแท้เมื่อเห็นสาวละเวนส่งยิ้มงามเด่นเป็นตาแพงแก้มแดงๆขาวงามดังดาวประดับฟ้าไอ้นี่มาเห็นน้องอยากหมายปองเคียงคู่หากว่าบุญส่งยูคงได้มาเก็บกู้กา

อาบุตรกรทำอิจจากรายการปากซองเด่นงามซึ่งเป็นการเขียนของสุขสวรรค์เสนคำยองเพิ่นว่าได้ยินแต่เสียงเพลงพื้นห้องว่าปากซองเด่นงามว่าซั่นได้ไปพบไปเห็นแล้วก็โอ้หรือสวยงามอีหลีว่าซั่นสวยเด่นงามหลายตะการตาเมื่อเหลียวมองฐานถิ่นผู้เพียงบริเวณเขตนั้นนี่โอ้ยสร้างงดงามอีหลีบ่ว่าจะเป็นสวนกาเฟ่นี่ทางเขตแขวงใต้ปากซองแดนงามสวนกาเฟ่ยังบ่แล้วเนาะก็ยังมีตาดอีกเพิ่นว่าที่เด่นๆแถวนั้นก็คือตาดฟานตาดเยืองได้พบได้เห็นและยังบ่แล้วได้ประสาทสนแถวนั่นก็เป็นมีความดุมันขยันเพียรดุมันเสริมสวยสร้างเมืองบ้านให้หุ่งเหืองน่ะแล้วเพิ่นว่าหอยยิ้มที่หวานๆส่งมาก็เด่นประกายเป็นตะแพงว่าซะเนาะเอาเป็นอีกหนึ่งบทกลอนเป็นบทกลอนทำอิดเนาะที่มอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้บรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการมิตรหักนักกรของพวกเขาที่มีความรู้ความสามารถกับประกอบส่วนบุญเสริญนำกันเนาะบทกลอนต่อไปจากโซเมืองซำเพื่อนมาฝากเด้อมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ยินได้ฟังแล้วจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงและสุขๆดีตลอดไปบทกลอนมีชื่อว่าเมียขอได้บ่

ย้อนว่าเมียหักอายสายผีผัวแพงเมียหักแพงเกินจ๋าอ่านพันละนาได้หักมดใจเพียงอายสายเดียวบ่มีอื่นแม่นวันคืนผ่านพ้นดนนานเนิ่นบ่ห่างหายหักหลายนางกิ่งอ่อนวอนผีผัวแพงคอซ้ายแป่งปัวใจดังเมียวอนเว้าอันหนึ่งหัวใจเจ้าอย่าหมายเอาหญิงอื่นอีกใดวันคืนมีแต่น้องพองเท่าซีบวายได้บ่อันสองซุมเบียเหล้าหมักเมาทีกินหลายขอให้ทรายถอยมากินหลายเดือนละครั้งทั้งให้ทรายกินหน่อยพอซีมเศร้ายากหากไผสีว่าให้อ้วนอ้ายอย่าสนเข้าเด้ออันสามอย่าสูบอ้ายสายสูบเว้นคืนทั้งสูบเกินมาดนผ่านหลายปีฟ้าขอให้ไลลาทิมเศร้าสาอ้ายพีเมียขอเพียงสำนีคนดีอ้ายช่วยเปลี่ยนแปลงได้บ่

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

บทกลอนจากซอเมืองซ้ำเพิ่นให้ซื้อว่าเมียขอได้บ่ว่าซั่นย้อนหักย้อนห่วงเมียจึงได้ว่าวอนห้องขอจากอายย้อนว่าหักหมดใจหักเคียงใจนั้นมีแต่อายคนเดียวสิ่งที่ขอนั่นก็คือหัวใจบ่ให้มีหญิงอื่นมีหักเดียวใจเดียวแต่เพียงน้องเด้อว่าซั่นและอันที่สองในเรื่องการกินเหล้าเมาสุราเพิ่นว่าอย่ากินทีหลายอย่ากินดุหลายเพราะว่าเมาแล้วเสียสุขภาพเพิ่นว่าสิเนาะขอให้อ้ายจงถอยออกมาโดนโดนกินเทื่อหนึ่งกินเพื่อสุขภาพเด้อว่าซั่นและอันที่สามอย่าสูบอ้ายก็สูบมาหลายแล้วขอให้เศร้าซาว่าซั่นเพราะว่าสูบมาหลายฟ้าหลายปีมามันก็เสียทั้งสุขภาพผู้ที่สูบแล้วก็เสียสุขภาพผู้ที่อยู่ใกล้เป็นว่าขอให้อ้ายจงไล่ทิ่มเศร้าซาได้บ่ว่าซั่นสิ่งที่ขอก็มีซ้ํานี่แล้วขออ้ายจงเปลี่ยนแปลงเด้อเพิ่นว่าเนาะเอาขอบใจหลายๆเด้อมีรายการเทเกียรติดตามรับฟังบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้และก็พร้อมด้วยเจ้าของบทกลอนทุกท่านเนาะที่เขียนมาร่วมกับรายการของพวกเราและรับฟังกลอนต่อไปซึ่งกลอนบทนี้แม่นได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีเป็นผลงานการเขียนของสายดอนใต้ขอมอบให้เพื่อนมีรายการทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทกลอนมีสื่อว่าความหักไฟใจ

ัวใจไข่ปองเป็นแนวทางใหม่ของพรรคสอดคล้องในแนวทางสว่างแสงใสแจ้งแป้งปองเปลวไข่ซี่จินตนาการใหม่ทั่วสาธาแห่งห้องได้ฟูฟื้นตื่นตัวทุกอย่างได้แตกพัวมาลากองบานไข่ก้าวการทันหยุกทุกประการบานแยมเนมทั่วในหนห้องเหนือกลางใต้ต่ำเป็นดังคำคาดคล้องประดับย่องแผ่นดินต่างประเทศก็หับต้นการตลาดลงทุนธนาคารก็มาจัดก่ออาคารโฮงกวงจากดินแดนสยามนั้นไทยแลนด์ก็มาก่อเป็นเส้นทางที่พบพ่อนางน้องต่างแดนธนาคารจากแคว้นประเทศอื่นไทยแลนด์มีสองนางมาถึงเขตนครหลวงปวงคือมุกดากับนางน้องมานำสื่อแมมสามคนได้พบพ่อสบายแล้วถักทายจุดประสงค์นาดน้องอยากเรียนทำภาษาลาวหวังให้เหียมสิทธิ์สอนต่อสองแพงน้องบ่มีขินคัดคองความใดจากอย่างตกลงสอนแก่น้องจนเขียนได้อ่านเป็นจากนั้นไม่ตีเลยก่อเกลือพันธภาพทั้งสามกลายเป็นความหักแพงต่อกันพันเกียวปุ่นเปียบคือกับน้องสองนางอ้ายพีดีสัวหวังสวยส่วนโบมายมั่งห่างกันวันหนึ่งพี่ขังแค้นเจ็บปวดไปหมดตัวเจ็บหัวคือเป็นวินเมาย่างเซส่วนลมหน้าเอิกต่ำเต็งแน่นหายใจแสนฟืดเจ็บจองหลังและหน้าทางท้องจองใส่แอวสอนหนังสือฮอดบ่แล้วยกมือต่อขออภัยตั้งใจลาเพลงนางเต้าเหือนไหวฟ้าวนางก็ตามติดสนถึงเหือนโดมพีเป็นจังใดเดแล้วอาจารย์ค่อยว่ามาน้องจิงพาไปกำโฮงหมอกวดเบิงบกเกียงใจดอกอ้ายดีให้ต้องเบิงกันนับตั้งแต่มือนั้นการกวดเอ็กซเรย์ผู้ว่าเพทางในไข้บีเป็นนิ่วมีอาการบวมพร้อมทางในรวมอักเสบต้องผ่าตัดหีบฟ้าวเสนอเข้าอยู่ในนอนหงหมออย่าได้กับตาวเมื่อเฮือนมันสิเสียเวลาป่วยไปเป็นไห้พอถึง7 โมงเช้าก็นอนเตียงเฝ้าฟังเซรุ่มสักใส่แล้วก็นอนนิ่งฮอดบ่ติงพอเตะหูเมื่อขึ้นประมาณกว่า10 โมงแรงแสงตาแยงเวียนหาลูกเมียมาหุ่มข้างหัวนอนมีน้องมุกดาได้มาเบิ่งพี่วิตตายแล้วบาดนี้สติตั้งเคียงตรงบ่ต้องคิดพุ่นพี่ถูกสิ่งทำสบายน้องขอเป็นคนสู่สวยโสมตัวอายนึกว่าขอทำด้วยเอาบุญกับพี่เยี่ยมผู้เจ็บป่วยไข้น้ำตาย้อยยาวลงสุดที่แสนกระตุ้นตันอยู่ในหัวใจการเวลาได้ผ่านไปเปลี่ยนแปรหยุดบ่ได้คว่ำหักเฮาอ้ายและน้องเป็นรักที่แข็งแกร่งสายเลือดหักห่อหุ่ม

0: ู้ที่พาออกหน้าเป็นหนึ่งคือไผผู้เอาใจมวลชนกลุ่มกรรมกรเก่าผู้ที่เพียรปกป้องสิทธิ์ประสาผลประโยชน์ผู้หักแพงเผ่าเสื้อบ่ไรข้างห่างประสาเม่นไผหนอเพิ่นว่าภาคประชาชนปฏิวัติลาวคือผู้ที่เดินนำหน้าภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ที่สดใสผู้รักษาระบอบประชาธิปไตยประชาชนหักประสาบ่สูญสิ้นผู้เปิดแนวทางให้พรรคนำพาลัดคุ้มครองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศชาติอันนี้จริงเที่ยงแท้เป้าหมายมั่นวัฒนาทานเอ่ย
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งนำพาทุกไสยชนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

ผ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะบทก่อนที่มีชื่อว่าความหักไฟใจซึ่งเป็นการเขียนของสายดอนใต้หักที่ไฟใจมันก็มีเส้นทางที่พบกันแล้วก็ตอนเฮาพบกันหักกันช่วยเหลือกันนอกจากนั้นก็มีน้ำใจน้ำใจซึ่งกันและกันอีกยามเจ็บช่วยเหลือกันเนาะอันนี้เป็นว่าความหักจากใหญ่อีหลีเนาะเอาฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านที่กำลังนอนดึกหรือว่านอนแล้วบ่ทันหลับเนาะผู้ที่มักหักทางด้านการเขียนบทกลอนแต่ก็มีหลายท่านเพิ่นบ่สามารถเขียนบทกลอนได้แต่เพิ่นก็ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการนี้โดยตลอดเนาะก่อนต่อไปมาฟังบทกลอนจากดอกซ่อนดอนโขงบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าหนุ่มทหารขานหับ

ายเสื้อสู่กายซ้ายเด่นดินด้านหน้าหาสิ่งเสมอเหมือนทวดปู่ตายายหยกเพื่อหลานภายซอยจงสวยกันถนอมไว้ดินแดนเอกราชเด็ดขาดผืนแผ่นนี้เป็นเจ้าต้องแม่นลาวถึงว้าหนาวแนบเนื้อสุนเสียบสวงเอิกก็ตามท้อนผีว้าควมหนาวเน็บสิควบขิงคุงเนื้อเหาะเพื่อดินลาวแล้วบ่วางไก่ปืนง่ายบ่ห่างขุงเขตคายพายหาหม่องผ้าห่มนวมดอกหนาห้อยหมื่นความยากยุ่งเฮียงขอดุงคานหับขอแต่มาตุภูมิหักปอดมานมามังเห็นบ่อปางหลังพุ่นมานกินเอกราชเพื่อญาติพงพี่น้องถือเขาหุ่มยองยีขอมอบชีวิตนี้แทนนอวิลสนคนหนุ่มแขนขวาพักที่เข้มแข็งแห่งกล้าให้สื่อสมประสงค์ตั้งเป็นสินไซยุคใหม่ก้าวไก่บินผะวาดฟ้าบกัวย่านพายุมานสีนบกขาดสะบันบกให้หม้อสายแดนสิ่งหนุ่มลาวห่วงแหนห่วมกันเป็นเจ้าลมหนาวฝนหรือแรงลมแดงบ่ไหววันผีมันใดปวงบ้าต้องคืนบ้านไก่บ่ขันแท้แล้วแนวหน้าขานแข็งสู่ผลงานห่วมแนวหลังสิบพลังสามัคคีห่วมกันประสานก้าวดุดดังดาวบนฟ้าบ่เคียงเดือนใดสิคองแนวหน้าเป็นผู้ปองแนวหลังส่วนจริงคอยดีสุมนารีลาดลาผู้คิ้วกองคือคันสอนคนตางอนผมดำหูห่างงามปานเต็มอดสาแนมนำอ้ายอยู่แนวหลังเด้ออุ่นคว่ำอบอุ่นเหมือนสั้นบ่ทันยิ้มมอมพนางคิงบางเอ๋ยน้องอยู่พี่คงสดสื่นสบายดีขี่รถเก่งฟังเพลงเที่ยวสบายเบาแค้นพวงเฟนไปหาลินยามบุญสนุกเที่ยวเที่ยวไปเหนือหอดไตประกันได้ว่าสบายย้อนว่าสายผู้กล้านามหนุ่มทหารหานประกันคนแนวหลังได้อยู่ดีด่าห้อยถึงตอนสันติแล้วสร้างแนวใดก็เดินคองคนทั้งผองยิ้ม

อาบทกลอนหนุ่มทหารขานหับเป็นผลงานการเขียนของดอกซ้อนดอนคงซึ่งบทกลอนนี้เป็นอากลอนที่ได้หับรางวัลที่2เนาะจากปื้มจากผลงานการแข่งขันบทกลอนระลึกถึงมือสร้างตั้งกองทัพประชาชนลาวเนาะซึ่งเฮาก็ได้คัดจากปื้มโฮมบทแข่งขันบุตรกับก่อนเนาะมามอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการได้รับฟังกันทั่วประเทศในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะเป็นที่เบิกบานมื้อซื่นให้แก่เพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีเนาะเอามาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่แสดงลาพัดจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญญาลาดำเนินรายการให้ท่านได้รับฟังโคเวไซให้พรความสุขโชคดีมีเงินใช้ให้พญาโลคาจงเกิดมีแก่ทุกทานลาตีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ูกแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ใส่แด
1: ฮู้แท้ยึดตามน้ำในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ
0: ่แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ำใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ำห้องติดตู้อาหารทานห้องน้ำของตู้น้ำเย็นยางติรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ำเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟื้นน้ำและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดในใดสนะ
0: บ่ยากน้ำใส่ให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ำห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ำขังแม้แต่น้อยเดียวส่วนอ่างน้ำที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหางนกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกำจัดยุงลายเดียวนี้เลย
2: ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคลื่น 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

0: อยติบุญมาคำบ่ทำเอากับบ่แม่นแสนสิทุกข์ยากเหงื่อนเพียรทนหากสิมี
1: ตื่นเศร้ายามใด
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พ่อๆก็มีรายการเป็นประจำเมื่อวันจันทร์ฮอดเมื่อวันอาทิตย์เวลา22โมงถึง23โมงในระยะ1ชั่วโมงนี้เนาะก็มาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพี่ป้าน้าอาของเฮาทุกผู้ทุกคนด้วยการมอบความสุขความเบิกบานมวลซื่นมีทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำข้อมูลข่าวสารความเป็นห่วงเป็นใยสลับสับเปลี่ยนกับสาระนะฮู้เนาะก็มาเว้ามาว่าเป็นประจำในบรรยากาศที่ว่ายามค่ำคืนแบบนี้เนาะแต่หลายคนก็ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่แต่หลายคนก็แม่นเข้าหลับเข้านอนพักผ่อนอยู่ในเฮือนในศาลเอาเหือเอาแห้งหลังจากที่ว่าเมื่อยกับการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาแล้วเนาะค่ำมาแรงมาก็พักผ่อนแต่ว่าบางคนก็ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เอาแนวใดก็ตามผู้ที่ว่าจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ก็ดีก็ขอเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้เนาะหลายหน้าที่เวียกงานก็ต้องได้สืบต่อปฏิบัติให้มันสำเร็จตามกำหนดที่เฮาได้ขาดใหม่เอาไว้และแนวใดก็ตามมื้อนี้เนาะก็มีหลากหลายข้อมูลข่าวสารหลายสิ่งหลายอย่างมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังแต่ว่าตอนต้นของรายการนี้เนาะก็บ่ขอเว้าอย่างลายายอย่างห่างมาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการสะก่อนและญาติต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมอารมณ์กันเต้อ

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องอย่างน้อ
0: เฮาโทรมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวอย่างฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: มุนมนพันไปกับเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาฝากตอนทรงเป็นแห่งจิตแห่งใจให้กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอาน้องนุ่งลูกหลานของเฮาได้รับฟังกันบังบาก็คงจะทึกอกทึกใจมิดรายการพอสมควร
1: แต่ก่อนน้องคอย
0: กลับมาในระยะนี้ก็ยืนยามถามข่าวอีพ่ออีแม่สาวไห้สาวนาสาวหัวสาวส่วนของเฮาเป็นจังใดการเก็บเกี่ยวข้าวนาแสงเนาะแล้วระบบบางคนนี่โอ้ยมือสวยนี่ไปเกี่ยวข้าวนาแสงฮ้อนแท้ฮ้อนว่าว่าซั่นแต่ว่าบางบ่อนี่การเก็บเกี่ยวข้าวนาแสงหรือว่าข้าวนาปีปัจจุบันนี้ก็ถือว่าบ่ได้ใช้แรงงานคนแล้วเนาะเพิ่นก็ต้องมีรถปั่นรถดูดเอาสะดวกสบายท่านผู้ฟังมีแต่ว่าเอารถหันแล่นลงทุ่งนาแล้วก็ดูดขึ้นมาเป็นเป่าแล้วก็มาตากอยู่นำกลางบ้านเฮาง่ายดีเนาะว่องไวทันสมัยเรื่องการเฮ็ดเวียกให้การนาทุกมื้อนี้เนาะประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนเอาเวลาไปเฮ็ดเวียกงานอันอื่นบางคนนี่นอกจากที่ว่ามีเวลาว่างจากการเฮ็ดนาปีการเฮ็ดนาแซงแล้วก็แม่นว่าปลูกพืชเคียงคู่กันไปพร้อมส่งขายเป็นสินค้าหรือว่าบางครอบบางครัวมีเนื้อที่ที่เหมาะสมก็แม่นมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หรือว่าเฮ็ดนองปลาบางบ่อนก็แม่นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์สาวาสิ่งเพื่อเฮ็ดให้ครอบครัวนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางสภาพครอบครัวเวลาที่ว่าขัดสนก็แม่นขายสัตว์สาวาสิ่งแก้ไขใจใจในเวลาจำเป็นแต่ว่าบางครอบครัวนี่ยึดถือเป็นอาชีพเลยท่านผู้ฟังขายส่งตลาดเป็นสินค้าสร้างรายรับเข้าในครอบครัวเป็นก็เป็นกรรมมีเงินมีคำเก็บท่อนเพื่อใช้จ่ายส่งเสริมลูกทำลูกเฮียนได้เป็นเจ้าเป็นนายบางคนนี่ปลูกผักเป็นอาชีพส่งลูกนี่เฮียนจบจนได้เป็นด็อกเตอร์เป็นแพทย์เป็นหมอหรือว่าเป็นเจ้าเป็นนายนี่ก็ร้ายเนาะจากที่ว่าสองมือของสาวกสิกรกายอนว่าความดุมั่นขยันเพียรเนาะความมานะอดทนสู้สนให้ลูกได้ทำได้เฮียนได้เป็นเจ้าเป็นนายมียวดยานพาหนะหับใส่ในครอบครัวมีเงินสันอยู่แน่นหนาทาวรนี่แหละความดุมั่นขยันเพียรของคนลาวเฮาเอาไล่การละตีเสียงเพลงกับเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกท่าน

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการหลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นจังไรอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอาน้องนุ่งของเฮาทางเขตใต้เขตเหนือหรือว่าอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะนี้ก็ถือว่าฟ้าฝนสุรทากระตกมาแล้วเนาะบางเขตบางท้องถิ่นจากอากาศที่ว่าร้อนอบอ้าวอากาศก็รู้สึกว่าเย็นสุดซื่นขึ้นแดเนาะเพราะว่ามีฝนตกลงมาบางบ่อนนี่คันว่าฝนบ่ตกกะมีพิธีกรรมต่างๆบ่จะมีงานบุญบังไฟเนาะขอฟ้าขอฝนตามความเชื่อตามที่ว่าเฮาได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ฮีตเก่าของเดิมผู้แลเพิ่นว่าสืบสานฮีตของประเพณีอันดีงามของเฮาพอฮอดเดือน6มาก็จะมีบุญเดือน6บุญขอฟ้าขอฝนหรือว่าบุญจุดบังไฟนี่แหละเนาะก็แม่นฮีตให้มันมีสีสันขึ้นเนาะบางบ่อนบางท้องถิ่นนี่โอ้ยคันว่าบุญบังไฟนี่จนบ่ชื่อกันผู้ใดท่านผู้ฟังจักคนนี่เต็มหน้าลิงหน้าลายบ่หรือว่าขี้มินหม้อนี่อยู่ก้นหม้อดำๆนี่มาอยู่โตของคนนี่เบิดมาอยู่หน้าของคนเบิดหม้อบางบ้านนี่ดำต่อดำเบิดปี่เบิดซาดบ่เคยที่ว่าล้างถูจักเทื่อดำแต่ฮอดบุญบังไฟมาก้นหม้อนี่จนว่าร้อนผู้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นประเพณีของคนลาวเฮาที่ว่าสืบสานกันมาเนาะเรื่องการเฮ็ดบุญบังไฟเพื่อขอฟ้าขอฝนความเชื่อมาว่าจุดบังไฟนี่ไปบูชาพญาฟ้าพญาแทนขอฟ้าขอฝนให้ฟ้าฝนสุรทานีตกลงมาตามฤดูกาลให้สาวให้สาวนาของเฮานี่ได้ทำการผลิตเนาะให้ได้รับมากรับผลอันนี้ก็มีความเชื่อได้ล่ายอันแต่ประวัติเรื่องราวของบุญบังไฟนี่ก็มีลึกลับหลายท่านผู้ฟังแต่ถ้าเขาจะนำมาเว้ามาว่ามาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องเขาฟังนี่ก็อู้ใช้เวลาดนได้มันมีความที่ว่ายาวพอสมควรเนาะแต่ว่าหลายคนนี่ก็ฮู้มาแล้วเนาะประวัติของงานบุญบังไฟแนวใดกะยาก็ขอให้เฮาคนลาวนี่รักษาฮีตของประเพณีอันดีงามของคนลาวเฮานี่ไว้ให้เคียงคู่กับคนลาวตลอดไปงานบุญบังไฟก็ขอให้เป็นงานบุญที่มีความเบิกบานม่วนซื่นเป็นฮีตของประเพณีอย่าหันเอาไปเป็นการชีวาส่วงสิงหรือว่าท่าสิงการพนันกันเนาะอันที่ว่าก่อให้เกิดการผิดเถียงอาละวาดหรือว่ามีความมาดหมางต่อกันบ่มีความหักแพงสมาคีเพราะว่างานบุญประเพณีต่างๆนี่แม่นจัดขึ้นเพื่อเป็นการรักษาฮีตของประเพณีรักษาความหักแพงสามัคคีดังนั้นขอให้ทุกคนเฮาต้องสืบสานประเพณีนี้ไว้ตลอดไป

1ชั่วโมงอยู่กับอีพ่ออีแม่เฮาเนาะหลายเรื่องหลายราวหลายสิ่งหลายอย่างมานำเสนอให้ท่านได้เฮาฟังแต่แนวใดก็ตามในระยะนี้ก็อยากเว้าถึงเรื่องการใช้รถใช้ถนนเพราะข่าวคราวของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละมื้อแต่ละวันท่านผู้ฟังก็คงจะได้ฮู้ก็คงจะได้เห็นเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรื่องยุคทันสมัยยุคของโลกโซเชียลออนไลน์มันมีความว่องไวทันสมัยบ่ว่าจะเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ใส่บ้านใดเมืองใดหรือว่าอยู่ต่างประเทศสุดขั้วโลกใดก็แม่นสามารถรับรู้รับฟังได้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นเรื่องราวของการเกิดอุบัติเหตุนี่ก็เช่นเดียวกันอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาจะได้ยินเป็นประจำประจำท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นรถโดยสารสายใต้สายเหนือบ่เนาะการที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตมีพาหนะเปเพหรือว่าการที่เกิดอุบัติเหตุจากนักขับขี่ใช้รถใช้ถนนด้วยความประมาทหรือว่าพาหนะของรถนี้บ่รับประกันเนาะก็แม่นมีหลายท่านผู้ฟังแต่ละครั้งได้ยินข่าวๆแล้วก็หดหู่ใจก็ขอมาเว้ามาว่าเตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาให้มีสตินำกันเรื่องการใช้รถใช้ถนนให้คอยไปคอยมาฮู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่าไปส่วงเสียงอย่าไปสิงแซงกันบางคนนี่คันว่าเฮาขับรถอยากซ่าได้น้อยนึงหมู่บิ๊บแก่ไล่นี่คือว่ามันไปกระตุ้นจิตใจแนวใดหมู่บิ๊บแก่ขอทางปีกบาทนึงนี่ก็แม่นว่าคือว่าเอาและตีนนี่อยากเหยียบคันเร่งไปรถสิได้อันความบ่ยอมเสียเปรียบซึ่งกันและกันและปัญหานี่แหละจึงพาให้เกิดอุบัติเหตุในเมื่อที่ว่าข้าเจ้าบีบแก่ขอทางแทนที่สิว่าหลบเข้าในเบาะเนาะหรือว่าลีกให้ข้าเจ้าไปบ่แฮงเร่งแสงใส่กันซ้ำแม่นบ่ผู้แสงก็บ่ยอมเสียเปรียบผู้ที่ถูกแสงก็บ่ยอมเสียเปรียบปัญหาตัวนี้จึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นในเนาะเป็นห่วงเป็นใยอีพ่ออีแม่เฮาทุกอย่างก็ขอให้ฮู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อจะเฮ็ดให้การเดินทางของเฮานั้นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสงบสุขและปลอดภัย

0: องแก้วแม่นูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

เวลานาทีจากทางรายการของเฮา1ชั่วโมงมีทั้งข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำว่าว่ากับอีพ่ออีแม่เฮาคือว่าไว้เอาแท้เอาว่าเนาะบึดเดี๋ยวก็เบิดโมงเบิดเวลาแล้วเอาแต่ก่อนจากกันไปก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านเนาะเมื่อว่าสภาพดินฟ้าอากาศมันเป็นแนวนี้อากาศร้อนอบอ้าวแล้วพัดมีฟ้าลมฝนตกสลับสับเปลี่ยนกันก็เฮ็ดให้คนเฮานี่เจ็บเป็นได้ง่ายบางคนนี่ก็เป็นวัดเป็นไอบ่อเนาะเป็นพยาธิหลายอันหลายแนวที่ต้องได้รักษาที่ต้องได้เบิ่งแยงขอให้ทุกคนเฮาถือความสำคัญเรื่องการเบิ่งแยงสุขภาพการอยู่การกินบ่อเนาะหรือว่าการพักผ่อนให้เพียงพอเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอันใดก็ย่าเมื่อที่เฮาเฮ็ดเวียกในกลางแจ้งอากาศร้อนอบอ้าวก็บ่ควรสิว่าดื่มน้ำเย็นจนเกินไปบางคนโอ้อากาศร้อนๆเพิ่นว่าเฮ็ดเวียกมาเมื่อยๆนี่กินน้ำเย็นใส่สิเฮ็ดให้เฮาสดชื่นบ่แม่นท่านผู้ฟังเวลาที่เฮาอากาศร้อนๆมาเฮามากินน้ำเย็นใส่นี่จะเฮ็ดให้เฮาเกิดมีพยาธิหลายอันหลายแนวขึ้นถ้าว่าภูมิต้านทานของเฮาบ่ดีดังนั้นจะกินจะดื่มอันใดก็ต้องระมัดระวังพักผ่อนฮอดยามหลับยามนอนก็ต้องนอนบ่หักโหมจนเกินไปรู้จักแบ่งสรรปันส่วนเวลาพักผ่อนเวลาอยู่เวลากินเวลาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะเอาเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านด้วยการฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดผู้ดำเนินรายการมื้อนี้ขอลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับค่ำคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีสบายดี

รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 มื้อนี้แม่นวันอาทิตย์แฮม2คำเดือน6ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่3พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 รายการสดสืนยามเช้า 6:00 รายการอาเซียนวันนี้ 6:30 นาทีรายการสรุปข่าวประจำอาทิตย์ 7:00 รายการข่าวภาคเช้า 7:30 นาทีรายการผู้แทนประชาชน 8:00 รายการท่องเที่ยวลาว8:15 นาทีรายการประเทศจีนที่สวยงาม 8:30 นาทีรายการมวลดีมีสุข 9:00 รายการกาแดง 10:00 รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด 10:30 นาทีรายการละครวิทยุ 11:00

0: การอาทิตย์บันเทิง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการสนทนาลุงส่างป้าสา13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการป้องกันความสงบ15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16โมง30นาทีรายการเราจากเรื่องจริง17โมง30นาทีรายการห้องเฮียนคงจื้อวสล. 18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงรายการขับลำท่องถิ่น20โมง30นาทีรายการอาเซียนวันนี้21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการไว้หนุ่ม22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสื่นยามเช้า
1: เอาแก้วเมนูเป็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
2: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
2: แต่มันสบายหั่นเด้แม่
1: เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและคิดฮอดคิดถึงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสริญยามเช้ารายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านได้นำเส้นระบบอินเทอร์เน็ตเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักผ่อนวันอาทิตย์หลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเนาะบางคนนี่ก็ไปหัวไปสวนแหน่บางคนนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรประจำวันอยู่เฮือนอยู่ศาลแหน่บางท่านนี่ก็ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้กับร่างกายเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายเนาะในมื้อพักผ่อนแบบนี้แน่นอนล่ะทาวาเป็นมื้อราชการวันจันทร์หาวันศุกร์นี่หลายคนก็สืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสลายกายจะญาติเอามื้อพักผ่อนแบบนี้แหละเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ออกไปหัวไปสวนบางคนในการมีเวลาได้ออกกำลังกายอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังในการหักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเรื่องการกินการอยู่เนาะก็ต้องได้เคียงคู่กันเพื่อว่าจะเห็นให้ห่างกายนี้ปรับความสมบูรณ์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับห่างกายนอกจากนี้ทาวาทานใดที่เดินทางไกลแดห่างกายอิดเมื่อยแดกายลืมเด้อท่านผู้ฟังต้องได้พักผ่อนห่างกายให้เพียงพอเนาะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดสื่นยามเช้าสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังข่าวสุดไหนจากทางรายการพวกเขา1สวงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาฮู้นำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแนมาสำหรับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจฟังให้เป็นความม่วนซื่นกับมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้เอาเป็นว่าระยะตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปหาฟังข้อมูลข่าวสารน้ำกันนั่นมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้หาฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินหนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสากลได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพวกเราผ่านไปกลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็มีข่าวสารดีๆนำมาฝากบรรดาทานนอกเกี่ยวกับจะได้มีการจัดตั้งปฏิบัติท่านผู้ฟังก็คือจะมีการเปิดโครงการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่นเนาะ3แขวงเพื่อเป็นการฮองฮับการค้าการท่องเที่ยวและโลจิสติกท่านผู้ฟังซึ่งเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้ก็แม่นการปรับปรุงในยกระดับทางหลวงท้องถิ่นก็คือทางเมืองและทางชนบทให้สามารถเสื่อมจอดเข้ากับทางหลวงแห่งชาติและเส้นทางหลักในแล้วเส้นทางเศรษฐกิจเนาะก็คือระหว่างทั้งแขวงขมวนแขวงสวรรณเขตแขวงสารวันท่านผู้ฟังทั้งหลวงที่จะได้รับการเสริมจอดประกอบมีเส้นทางเลขที่1เลขที่8เลขที่9เลขที่11เลขที่12 13ใต้และก็เลขที่15และเลขที่20ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญของทางภาคกลางภาคใต้ในการขนส่งสินค้าการผลิตการท่องเที่ยวโลจิสติกและการเข้าถึงการบริการพื้นฐานของประชาชนซึ่งโครงการนี้ท่านผู้ฟังบ่เพียงแต่ช่วยยกระดับโครงการสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมแต่ยังเป็นกลไกสำหรับในการสุขยุการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการสร้างอาชีพและการลดพรความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนในเขตชนบทสำหรับขบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก็ได้นำใช้ระบบการประมูลแบบเปิดกว้างท่านผู้ฟังตามมาตรฐานของกระทรวงการเงินและธนาคารโลกเนาะโดยนำใช้วิธียื่นซองประมูลแบบซองเดียวอย่างโปร่งใสสำหรับระยะการดำเนินสัญญานี้ก็ได้แบ่งออกเป็นระยะการก่อสร้างปรับปรุง2ปีระยะบำรุงรักษา3ปีรวมทั้งหมดก็คือระยะนี้ก็คือทั้งหมดแม่น5ปีเด้อท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆเนาะจากทางรายการพวกเราได้นำเสนอให้ท่านได้รับฟังเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงทั้งหลวงท้องถิ่น3แขวงยกระดับเส้นทางฮองฮับการค้าการท่องเที่ยวและโลจิสติกตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงพรว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ังรายการสดสดยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปแล้วกับเขามาสู่ในระยะนี้ทันใดทีติดตามรับฟังรายการพวกเขาอยู่บ่ว่าจะเป็นรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าติดตามอีกหนึ่งช่องทางก็คือผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเนาะที่ www.lnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้บางคนอีกก็กำลังเดินทางอยู่ขับขี่ยานพาหนะเนาะบ่ว่าจะเดินทางไปใกล้หรือว่าไกลกันเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนนี่ก็เกี่ยมแผนการเดินทางแน่เนาะบ่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทั้งตั้งแขวงแน่บางคนนี่ก็พยายามพี่ยามน้องบางคนนี่ก็เดินทางไปเฮ็ดเรื่องงานทําบ่ว่าจะเป็นเดินทางไปทั้งเหนือลงไปทางใต้การไปกันมาบ่ว่าจะนําใส่รถส่วนตัวหรือว่ารถโดยสารก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยทุกคนก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังนอกจากจะมีเสียงเพลงมาสลับสเปียนก็ยังได้นำเอาข้อมูลข่าวสารต่างๆเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแน่และการสารณหูสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขามาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความบึกบั่นมวลซื่นกับปิดรายการทุกทานท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าแบบนี้บางคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เศร้าเนาะบางคนนี่ก็อู้หาวหันในการสืบต่อภารกิจหน้าที่เวียกงานของตนเองบ่ว่าจะเป็นทั้งการเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งแน่ทั้งพ่อค้าสาวขายแน่ออกตลาดตั้งแต่เศร้าๆพุ่นละเนาะก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันมาเป็นบรรยากาศกันตื่นอีกก่อนตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

ได้พดม้งจำเดนเลียนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิคาหาวางเงินขีดคือโตละเมอสั้นบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว

ดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาสารณฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านมื้อนี้นำเสนอในหัวข้อเกี่ยวกับคุณประโยชน์หัวกะโหลกดีต่อสุขภาพดวงตาท่านผู้ฟังหัวกะโหลกช่วยบำรุงสายตาเพราะว่าหัวกะโหลกมีสารเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นหนึ่งในวิตามินที่ร่างกายต้องการมีประโยชน์ช่วยในเรื่องการบำรุงสายตาโดยเฉพาะเนื้อเยื่อของดวงตาท่านผู้ฟังหรือเอิ้นว่าเรติน่าซึ่งการที่ได้กินหัวกะโหลกเป็นประจำท่านผู้ฟังจะช่วยทนุถนอมดวงตาสามารถเน้มเห็นอย่างปกติเพราะว่าหัวกะโหลกนี้อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์หลายชนิดบ่ว่าจะเป็นเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุโพแทสเซียมธาตุฟอสฟอร์ธาตุเหล็กและก็ยังมีสารสำคัญคือสารฟอคาลินอลซึ่งเป็นสารที่ช่วยต่อต้านเซนมะเหงและคุณประโยชน์ของหัวกะโหลกนี้ท่านผู้ฟังช่วยบำรุงและรักษาสายตาปิ่นปัวอาการตามัวตาบ่เห็นแจ้งนอกจากนั้นก็ยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีส่วนช่วยต้านความเอิ้นว่าเกิดห้องพ้อยตามใบหน้าและนอกจากนั้นก็ยังช่วยระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยปิ่นปัวอาการความดันเลือดสูงและสรรพคุณดีๆของหัวกะโหลกนี้ท่านผู้ฟังช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการไหลเวียนของเลือดและหัวกะโหลกเองก็สามารถเฮ็ดเป็นของกินยามวางก็ได้เด้อท่านผู้ฟังตัวนี้จะช่วยในเรื่องการรักษาสุขภาพได้ดีปกติแล้วเนาะหลายคนก็จะมักนำเอากะโหลกนี้ไปปรุงแต่งกับอาหารหลายๆอย่างแต่ว่าหัวกะโหลกนี้ท่านผู้ฟังยังสามารถเอามาเฮ็ดเป็นของหวานก็ได้เนาะบ่ว่าจะเป็นขนมคกหัวกะโหลกหรือว่าเครื่องดื่มน้ำเอาหัวกะโหลกนี้ไปปั่นตัวนี้ก็จะช่วยเฮ็ดให้ร่างกายนี้ได้รับสรรพคุณดีๆจากหัวกะโหลกท่านผู้ฟังแล้วก็ขอแนะนำเติมเด้อสำหรับการบริโภคอาหารโดยเฉพาะก็คือกินอาหารให้ครบ5หมวดเนาะแล้วก็กินอาหารให้ได้หลากหลายชนิดเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและนอกจากนี้ท่านผู้ฟังการกินนี่ก็ขอให้กินในปริมาณที่เหมาะสมก็แล้วกันสำคัญก็คือการเบิ่งแยงสุขภาพร่างกายและนี่ก็คือสารณฮู้จากทั้งรายการนำมาฝากบรรดาท่านคุณประโยชน์ดีๆแบบนี้จากหัวกะโหลกที่ดีต่อสุขภาพดวงตาสนานพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ได้รับฟังผ่านไปแล้วท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องดวงตาตามัวตาบ่เห็นแจ้งอย่าลืมท่านผู้ฟังการกินหัวกะโหลกนี่ก็จะช่วยบำรุงดวงตาเฮ็ดให้สายตาของเฮาแน้มเห็นได้ไกลเบิ่งแจ้งได้ปกติตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจางทางรายการ

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการสดสดยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสารานหูสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่านผู้ฟังขอบใจมิตรรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ออกอากาศทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 17:00 น. 18:00 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงปิดท้ายรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีเมื่อหน้าพบพ่อกันได้ใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาเซียนวันนี้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซ่านลาวรายการนี้มีเสนอท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM ขึ้นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เริ่มต้นของรายการท่านจะได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากนั้นจะเสนอสุดานฟังเกี่ยวกับผลการพบปะสองฝ่ายระหว่างหองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและฟิลิปปินส์ซึ่งจะนำเสนอสุดานฟังในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียนส่วนระยะประชาคมอาเซียนจะเสนอเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3และโครงความพัฒนาปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงาน
1: ในระหว่างวันที่27หา28เมษายน2026ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหภาพยุโรปหรือ EU ครั้งที่25ที่ปันดาเซรีเบกาวันประเทศบรูไนดารุสลัมภายใต้การเป็นประธานร่วมของบรูไนดารุสลัมและ EUโดยมีบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและคณะผู้แทนจาก27ประเทศสมาชิก EU และกองเลขาอาเซียนเข้าร่วมกองประชุมได้ทบทวนคืนการพัวพันร่วมมืออาเซียน EU ในระยะผ่านมาโดยเฉพาะต่อกับความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานอาเซียน EU 2023หา2027 2ฝ่ายมีความหมายมั่นร่วมกันที่จะเสริมสร้างการพัวพันร่วมมืออาเซียน EUครบรอบ50ปีในปี2007ในนี้กองประชุมได้ปรึกษาหารือและกำหนดทิศทางการหัวมือในต่อหน้าโดยได้สืบต่อเน้นย้ำความหมายมั่นในการหัดแน่นการหัวมือในบรรดาคงเขตที่2ฝ่ายมิถาแหงและมีความสนใจร่วมกันเป็นต้นแมนการหัดแน่นการหัวมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยยึดถือหลักการหัวมือหลายฝ่ายการหัดแน่นการหัวมือด้านการเสื่อมยงเสื่อมจอดการหัวมือด้านการค้ำประกันด้านพลังงานและเสบียงอาหารและการหัวมือเพื่อหับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศกองประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนาเกี่ยวกับปัญหาภาคพื้นและสากลที่มีความสนใจร่วมกันเป็นต้นแมนสภาพการในตะเวนออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อแขนงพลังงานและเสบียงอาหารของภาคพื้นและในโลกการต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติความปลอดภัยทั้งไซเบอร์และการต้านการส่อโกงทั้งออนไลน์กองประชุมได้หับห้องเอาแถลงการร่วมของกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน EU ครั้งที่25นอกจากนี้ฐานห้องนายกรัฐมนตรีทองสวรรค์พรหมวิหารยังได้พบปะ2ฝ่ายกับเวียดนามฟิลิปปินส์ลิทัวเนียปอร์ตุยการโอตริสสโลวาคไซปรัสและสหภาพยุโรปเพื่อแน่ใส่หัดแน่นการหัวมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบการหัวมือ2ฝ่ายหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
0: เมื่อพุ่นหนวันนี้ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านพงไซสังอินทาราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยคณะผู้แทนลาวได้เข้าร่วมกองประชุมโตมูลระดับสูงภายใต้หัวข้อการเคลื่อนย้ายแรงงานในระยะข้ามผ่านการหันเป็นวิธีทางแก้ไขและการร่วมมือภาคพื้นอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้จัดขึ้นที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์กองประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยการร่วมมือระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์และองค์การสากลเพื่อการย้ายถิ่นฐานหรือ IOM โดยมีผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมหลายกว่า60ท่านเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ปลอดภัยการปกป้องสิทธิแรงงานการต้านการฆ่ามนุษย์และการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในกองประชุมทานพงไสยศักดิ์อินทราชได้นำเสนอผลสำเร็จอันโดดเด่นของลาวในระยะผ่านมาเป็นต้นการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการเวียงจันทน์ว่าด้วยการหันเปลี่ยนการจ้างงานนอกระบบไปสู่ในระบบการพัฒนาสีมือแรงงานการสร้างมาตรฐานการรับรู้สีมือแรงงานสากลเพื่อเพิ่มโอกาสให้แรงงานลาวในตลาดอาเซียนการแก้ไขปัญหาแรงงานได้เน้นหนักใส่การคุ้มครองการเข้าออกของแรงงานให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนอกจากนี้ท่านพงไสยศักดิ์อินทราช ยังได้เฮียกโฮงให้บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและกู้ร่วมพัฒนาสืบต่อร่วมมือกันใน3ปัญหาสำคัญเป็นต้นแม่นการพัฒนา4เมืองงานสีเขียวเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคใหม่การฝึกอบรมก่อนเดินทางเพื่อให้แรงงานมีความพร้อมและเข้าถึงการจ้างงานที่มีคุณค่าและการยั่งยืน4เมืองงานเพื่อรับประกันว่าแรงงานจะได้รับการปกป้องและค่าจ้างที่เป็นธรรมกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นบัตรก้าวสำคัญในการหัดแน่นความสามัคคีในอาเซียนเพื่อเฮ็ดให้การเคลื่อนย้ายแรงงานกลายเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมที่มีความปลอดภัยและยืนยงในภาคพื้น
1: วันที่18เมษายน2566คณะผู้แทนสภาแห่งชาตินำโดยท่านนางมีนาศรีวิไลสมาชิกสภาแห่งชาติรองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวและท่านไซปัญญาพรหมวิหารสมาชิกสภาแห่งชาติประจำกรรมธิการการต่างประเทศได้เข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือของสมาชิกรัฐสภานมของสมัชชารัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนครั้งที่3ในรูปแบบทั้งไกลซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นโดยสภาผู้แทนประชาชนแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีคณะผู้แทนที่เป็นสมาชิกรัฐสภานมจากสมาชิกสมัชชารัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนหรือไอป้ากองเลขาไอป้าและเสี่ยวซานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม48ท่านในของประชุมครั้งนี้หัวหน้าคณะผู้แทนที่เข้าร่วมได้ผัดเปลี่ยนกันมีคำเห็นในหัวข้อสาวหนุ่มอาเซียนเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งแก่ผู้นำที่มีความพร้อมสำหรับอนาคตนอกจากนั้นกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนกันภายใต้2หัวข้อที่สำคัญคือการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์และความรู้ด้านดิจิตอลสำหรับสาวหนุ่มอาเซียนและอำนาจของรัฐสภาในการเสริมสร้างการคุ้มครองสุขภาพจิตในการเข้าร่วมกองประชุมท่านนางมีนาศรีวิไลหัวหน้าคณะผู้แทนลาวได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อกองประชุมโดยท่านยกให้เห็นถึงสิ่งท้าทายในอาเซียนและโอกาสของสาวหนุ่มในการประกอบส่วนหับมือกับสิ่งท้าทายดังกล่าวการส่งเสริมและพัฒนาสาวหนุ่มของลาวที่ได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาสาวหนุ่มและเยาวชนการส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนของสาวหนุ่มเพื่อสุขยู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศชาติและการหัวมือในภาคพื้นพร้อมทั้งยกให้เห็นถึงบทบาทของสภาแห่งชาติลาวในการสร้างและปรับปรุงกฎหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการให้ความสำคัญต่อสาวหนุ่มในตอนท้ายท่านได้เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาหนุ่มไอป้าสืบต่อยกสูงการหัวมือและแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการปรับปรุงนโยบายเพื่อสุขโยให้รัฐบาลเพิ่มทวีการลงทุนใส่ด้านการศึกษาในใส่หับประกันให้สาวหนุ่มสามารถนำใส่ศักยภาพสูงสุดของเขาเจ้าเพื่อประกอบส่วนเขาในการพัฒนาในอนาคตนอกจากนั้นท่านไซปัญญาพรหมวิหารยังได้มีคำเห็นแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อการนำไซปัญญาประดิษฐ์และความรู้ด้านดิจิตอลสำหรับสาวหนุ่มอาเซียนท่านยกให้เห็นบทบาทของสภาแห่งชาติลาวในการสุขยู่ด้านนิติกรรมการเรียนรู้ด้านดิจิตอลและการปรับตัวของแรงงานพร้อมทั้งเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาหนุ่มไอป้าส่งเสริมการจัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อลดพรสองว่างการพัฒนาและการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์และดิจิตอลในประเทศสมาชิกอาเซียนผลของการปรึกษาหารือครั้งนี้จะถูกนำไปสั่งรวมสร้างเป็นหางมติเพื่อเสนอเข้าพิจารณาในกองประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนครั้งที่47ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม2566ที่ประเทศฟิลิปปินส์
0: เมื่อบุรุษมานี้เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายห่วมจัดงานบางแสดงสินค้าจีนอาเซียนรวมมีภาคส่วนเศรษฐกิจการค้าของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนกองเลขาอาเซียนพร้อมด้วยผู้ต่างนาสถานทูตและสถานกงสุลประเทศสมาชิกอาเซียนประจำจีนผู้ต่างนาจากภาคส่วนส่งเสริมการลงทุนของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนได้ต้อนโฮมกันอยู่นครหนานหนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนเพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับเวียกงานการค้าเกี่ยมงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมตีมอร์เลสเต้ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมของประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งนี้เป็นครั้งทำอิฐเพื่อเป็นขีดหมายแสดงให้เห็นว่าฝ่ายร่วมจัดงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนได้มีสมาชิกเพิ่มใหม่กองประชุมครั้งนี้ยังได้จัดพิธีจกสลากเพื่อเลือกบอนตั้ง เพื่อเลือกบอลตั้งเขตวางแสดงเมืองแห่งเสน่ห์ของงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลไกร่วมจัดงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนซึ่งงานวางแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่23ได้ก้าวเข้าสู่ระยะใหม่แห่งการพุกระดมกำลังอย่างครบด้านและเร่งการเตรียมความพร้อมด้านต่าง
1: ๆกระทรวงการเงินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกับองค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3จัดกองประชุมสัมมนาการเผยแพร่บทรายงานภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียนบวก3ที่โรงแรมคราวพาซ่าณคอนหลวงจันทร์ในกองประชุมดังกล่าวท่านวงค้ำแหงวงถัดจากหัวหน้ากรมหัวมือและการเงินสากลได้เน้นหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการหัวมือในภาคพื้นการหัวมือในภาคพื้นบ่แม่นทางเลือกอีกต่อไปแต่แม่นความจำเป็นในขณะที่วงจรเศรษฐกิจของบรรดาประเทศในภาคพื้นนับมือนับเสื่อมยงกันขึ้นความมั่นคงของเศรษฐกิจใดหนึ่งย่อมส่งผลต่อความมั่นคงของทั้งหมดภาคพื้นในกองประชุมสัมมนาครั้งนี้องค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3ได้นำเสนอบทรายงานสภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียนบวก3ซึ่งเป็นบทรายงานหลักประจำปีเพื่อสนองการประเมินหอบด้านเกี่ยวกับบรรดาปัญหาท้าทายในทั่วอาเซียนจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งองค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3ฉบับ2006ถูกเผยแพร่ในวันที่6เมษายน2006อยู่เว็บไซต์ขององค์การติดตามเศรษฐกิจมหาภาคอาเซียนบวก3และผ่านการแถลงข่าวได้วิเคราะห์ทายเอียงด้านเศรษฐกิจและความเสี่ยงในภาคพื้นท่ามกลางความบ่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นนอกนี้ยังรวมมีบรรดาหัวข้อค้นคว้าเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างบรรดาประเทศอาเซียนบวก3วิธีการที่ภาคพื้นจะสามารถรักษาความเข้มแข็งและการเติบโตในระยะยาวในสภาพที่ความบ่แน่นอนของโลกนับมือนับเพิ่มขึ้น
0: ท่านได้ฟังข่าวฮอบอาเซียนจากรายการผ่านไปแล้วจากนี้ไปใจท่านมาเป็นบรรยากาศรับฟังเพลงห้องจากรายการก่อนหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุดท้ายฟังเกี่ยวกับผลการพบปะสองฝ่ายระหว่างหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและฟิลิปปินส์ในระยะฮอบฮู้เรื่องอาเซียน

ท่านผู้ฟังที่เคารพในวันที่28เมษายนผ่านมาที่บรูไนดารุสลามท่านท้องสวรรค์ภูมิวิหารองค์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวได้พบปะสองฝ่ายกับท่านนางมาเตเรซาราซาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน EU ครั้งที่25ในการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายต่างก็ได้แสดงความปิติยินดีที่ได้พบปะกันอีกครั้งซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหรือกันเพื่อเสริมขยายการพัวพันร่วมมือของ2ประเทศให้ได้รับการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นทั้งเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองของครอบครัวอาเซียนก็คือภาคพื้นและสากลพร้อมนี้2ฝ่ายได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างลาวและฟิลิปปินส์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นก้าวๆและแตกดอกออกผลอย่างต่อเนื่องแสดงออกในการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามของการนำคันสูงและคันต่างๆของ2ประเทศอย่างเป็นปกติรวมทั้งการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลก็คือในขอบการร่วมมืออาเซียนและขอบการร่วมมืออื่นๆพิเศษในปี2025ผ่านมา2ฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและฟิลิปปินส์ด้วยหลากหลายกิจกรรมและได้รับผลสำเร็จอย่างจบงามรวมถึงผลสำเร็จของกองประชุมคณะกรรมการร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างลาวและฟิลิปปินส์ครั้งที่3 2ฝ่ายยังได้ปรึกษาหรืออย่างครบด้านเพื่อการเกี่ยมให้แก่การเยี่ยมยามฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีลาวในวัยนี้นอกจากนั้น2ฝ่ายยังแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสภาพการพ้นดินในภาคพื้นและสากลที่2ฝ่ายมีความสนใจร่วมกันในโอกาสเดียวกันนี้ท่านนางมาเตเรซาราซาโลยังได้แสดงความสมเสยต่อท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในขณะเดียวกันท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อคำเว้าอันจบงามดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงความขอบใจไปยังรัฐบาลและประชาชนฟิลิปปินส์ที่ได้ให้การสนับสนุนลาวตลอดมาซึ่งในโอกาสนี้ฝ่ายลาวก็ได้ยืนยันคืนที่จะสืบต่อให้การร่วมมือและสนับสนุนฟิลิปปินส์ในการเป็นประธานอาเซียนในปี2026นี้ให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็งก็คือการนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ครอบครัวอาเซียนที่ท่านรับฟังผ่านไปนั้นแม่นผลการพบปะ2ฝ่ายระหว่างรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและฟิลิปปินส์ซึ่งนำมาเสนอสุดานฟังในระยะครอบฮู้เรื่องอาเซียนขณะนี้ท่านผู้ให้เกียรติตามมาฟังรายการอาเซียนวันนี้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันอาทิตย์เริ่มแต่เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. ทางระบบ AM คลื่นความถี่567กิโลเฮิรตซ์และทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยเข้าไปที่ www.lnr.org.la จากนี้ไปใจท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศหาฟังเพลงห้องจากทางรายการเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงหลังจากนั้นจะเสนอสุนันท์ฟังเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3และโครงความพัฒนาปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงานจากนั้นจะเสนอสุทานฟังเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน63และโครงร่วมพัฒนาปรึกษาหรือเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงาน

0: กองประชุมพิเศษรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนจัดขึ้นในวันที่27เมษายน2016ผ่านระบบออนไลน์กองประชุมจัดขึ้นที่นครหลวงจันทน์นำพาโดยทานมนุทองวงไซรองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นหัวหน้าคณะเกลามีทานนางสันติสุขพิมจันทร์เจ้าหน้าที่อาวุโสพลังงานอาเซียนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหัวหน้ากรมนโยบายวางแผนพัฒนาและประเมินผลพร้อมด้วยต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเข้าร่วมจุดประสงค์ของกองประชุมแม่นเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันบรรดาประเทศอาเซียนบวก3และคู่ร่วมพัฒนาต่อกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคพื้นซึ่งหลายประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีคำเห็นว่าในขงเขตภาคพื้นอาซีตะวันออกเสียงใต้แม่นเพิ่งพาการน้ำเข้าน้ำมันและไอแก๊สในปริมาณมหาศาลจากตะวันออกกลางและเฮ็ดให้ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ต่อการยุสงักในการสนองและการผันผวนของราคาที่มีทายเอียงสูงขึ้นเรื่อยๆพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับวิธีการรับมือต่อกับสถานการณ์ในต่อหน้าซึ่งบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนก็ได้ปฏิบัติมาตรการและนโยบายอิงใส่ทาแห่งด้านพลังงานของประเทศของตนเช่นการกระจายซอกแหล่งน้ำมันเพิ่มการสำรองพลังงานการควบคุมราคาแหล่งอื่นในระดับภาคพื้นอาเซียนได้เน้นหนักถึงการเพิ่มทวีการหัวมือโดยผ่านขอบนาเวียกที่มีอยู่เพิ่มทวีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและก้าเกียมการประสานงานในมาตรการหับมือสุกเสริญถ้าจำเป็นสำหรับลาวก็ได้หับผลกระทบเซ็นกันกับหลายประเทศเนื่องจากมีการเพิ่งพาการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจะหับผลกระทบเซ็นกันกับหลายประเทศเนื่องจากมีการเพิ่งพาการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากต่างประเทศท่านมโนทองวงไซได้มีคำเห็นเกี่ยวกับนโยบายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหับมือกับสถานการณ์ในการผันผวนด้านพลังงานในปัจจุบันเช่นนโยบายลดภาษีการนำเข้าน้ำมันเพื่อควบคุมราคาน้ำมันกระตุ้นการส่งเสริมการนำใช้พลังงานทางเลือกที่มีทายแห่งภายในประเทศหลุดพ้นการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟมาตรการผ่อนผันให้แก่พนักงานโดยการสับเปลี่ยนกันมาประจำการโฆษณาเผยแพร่ให้แก่สังคมในการประหยัดพลังงานเป็นต้นแมนส่งเสริมการนำไซพาหนะไฟฟ้าและนำไซลดสาธารณะให้หลายขึ้นนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มทวีการหัวมือในการเสื่อมต่อสายส่งพลังงานไฟฟ้าและศึกษากลไกตองโซของการสนองน้ำมันเสื้อไฟในภาคพื้น
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังผ่านมานั่นแม่นประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3และคงห่วมพัฒนาปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อความมั่นคงด้านพลังงานซึ่งได้นำมาเสนอสุนันฟังในระยะประชาคมอาเซียนท่านผู้ฟังที่เคารพมาฮอดนี้เวลาของรายการอาเซียนวันนี้หมดลงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้ง2คือบรรลังทองเกี่ยงคำสุนีและจันทสรเสียนาถต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สบายดี
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ซาจะหุงหังได้ต้องอาศัยเพิ่งคนดีซาจะหุงหังสีต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้อนุสนปัญญาปู่เวียงวังสิเป็นป่าพัฒนาบ่ก้าวสิหันหน้าเพิ่งผู้ใดสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นมีรายการที่ฮับแพงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้นฮับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการของพวกเฮานี้ก็มีให้มีรายการนะครับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันอาทิตย์ถือว่า7มื้อเต็มๆทาง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็มีการกระจายเสียงจากระบบ AM เติมอีกว่าเพื่อให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงนอกจากนั้นท่านก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกและก็สามารถติดตามรับฟังทางเพจ Facebook ไลฟ์สดได้นอนในตอนเช้าๆ6โมงครึ่งหาเวลา 7 โมง 30 นาทีอยู่นำพวกเขาเมื่อนี้เด็ดอรุณแก้ววิไลครับหน้าที่ดำเนินรายการสมิตรายการนะครับฟังพวกพ่อก็มีรายการในเมื่อนี้ก็ถือเป็นมือตอนเศร้าของมือวันอาทิตย์เนาะเป็นตอนเศร้าของวันอาทิตย์เป็นมือพักมือพรอีกมือนึงเพื่อให้มีรายการได้พักพรภายหลังที่พักพรกันมานี่ 2-3 มือได้ติดต่อกันมาเนาะเนื่องจากว่าวันศุกร์นั้นก็เป็นวันกรรมกรสากลเพิ่นก็ได้มีการพักพรให้เมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันและกับมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายเนาะหลายผู้หลายคนก็อาจจะเมียนเฮือนเมียนซานบ่ปัดกวนเฮือนซานเนาะอนามัยเฮือนซานสักเครื่องถางปลาตามเข็มหัวเข็มหาวไปเนาะนําตามอ้อมแอมเฮือนซานบางผู้บางคนก็เซาให้เซานาเซาโฮดเซาสวนก็กะเกียมให้แก่การผลิตฤดูฝนเนื่องจากว่าระยะนี้ก็เป็นยามฝนแล้วเนาะยามฝนเข้ามาแล้วได้เดือนพฤษภาคมแล้วเนาะยามฝนเข้ามาก็กะเกียมเฮ็ดการผลิตโดยเฉพาะปลูกข้าวนาปีเฮ็ดนาปีทางหญ้าอยู่ตามทุ่งนาการปั้นคันนาใหญ่ต่างๆเสียหญ้าเสียอย่างนอกกาเกียมสู่การผลิตกาเกียมแนวพันธุ์ต่างๆเพื่อว่าเหตุการณ์ผลิตนั่นแหละเพื่อให้มีอยู่มีกินเนาะปลูกพืชผักในฤดูฝนบ้านเฮาก็โอ้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเนาะเป็นอู่ข้าวอู่ปลาเนาะถือว่าการค้าประกันเสบียงอาหารอยู่ภายในประเทศของพวกเขานี่ถือว่าคุ้มกินเนาะเลยอยู่เลยกินแล้วก็มีการส่งออกขายตามตลาดต่างประเทศแน่เนาะมีการส่งออกจากตลาดเพื่อว่าสร้างรายรับสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวตนเองว่าสามารถพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองมาพัฒนาครอบครัวทางว่าครอบครัวเข้มแข็งประเทศชาติก็มีการพัฒนาท่านผู้ฟังเคียงคู่กันนั้นบางผู้บางคนที่กำลังหัดการยะบริหารในตื่นเช้าอากาศก็ดีดีนะระยะนี้ก็บ่ฮ้อนปานใดนะบ่ฮ้อนอุบอ้าวปานใดยามแนวเช้าๆแต่ว่ายามตอนบ่ายๆตอนบ่ายๆมานี่อากาศจะเริ่มฮ้อนอุบอ้าวแน่แต่ก็บ่ถึงขั้นฮ้อนหลายเนาะระยะนี้ก็มีฝนฟ้าตกแน่มีลมพัดมาเป็นบางระยะว่าซั่นซะฉะนั้นเฮ็ดให้อากาศบ่ฮ้อนปานใดแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพไปเลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะการลิ้นการกินการดื่มอย่างต่างๆก็รักษาสุขภาพไปน้ำเติมเพื่อว่าอย่างให้เฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วเฮ็ดหยังก็แล้วแต่เนาะสะดวกสบายไปหมดหาเงินหาคำมีความสุขว่าซั่นซะสุขภาพแข็งแรงสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่ต้องสุขภาพนี่มาก่อนเด้อท่านผู้ฟังบ่มีบ่อนขายบ่มีบ่อนซื้อสุขภาพนี่มีแต่พวกเฮานี้รักษาเอาเองเด็ดอรุณก็มีข่าวมีข่าวมาฝากให้มีรายการนะครับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยเนาะบางข่าวที่ว่าออกไปแล้วแต่ว่าเด็ดอรุณก็จะนำเอามาเสนออีกบางข่าวที่มันน่าสนใจน้องเพื่อว่าให้มีรายการได้รับฟังเติมอีกเนาะบางคนก็ยังบ่ได้ฟังเทื่อได้เนาะมีทั้งเกิดขึ้นอยู่ทางศูนย์กลางแลอยู่ทางท้องถิ่นเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะข่าวทําอิดนี่จะนําเสนอเกี่ยวกับผลกองประชุมรัฐบาลประจําเดือนเมษายน2026เนาะแต่จะยิบยกเอาหัวข้อที่ว่ามันสําคัญมาเว้าสู่มีรายการฟังเพิ่นก็ได้ตกลงเห็นดีให้ทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่สืบต่อจะตั้งปฏิบัติคําสั่งเลขที่06ของนายกรัฐมนตรีเนาะลงวันที่7มีนาคม2025ว่าด้วยการติดตามกวดกาและแก้ไขปัญหาแห่คําตกขอนหินและทรายตามบรรดาสายน้ําห้วยฮองและก็การคุ้มครองขุดค้นเหตุธาตุต่างๆในขอบเขตตัวประเทศตามคําสั่งเลขที่46ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่13เมษายน2026ว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการลักลอบขุดค้นปุ่งแตงเก็บซื้อขายนำเข้าส่งออกแห่ธาตุและผลิตภัณฑ์แห่ธาตุที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตตัวประเทศรวมทั้งซี่น้ำให้ภาคส่วนต่างๆของรัฐบาลเข้มงวดโดยให้คะแนนการและองค์การปกครองท้องถิ่นเป็นเจ้าการซี่น้ำสมทบกำแน่นกับกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบ
สกัดกั้นปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขอย่างเด็ดขาดในกรณีพนักงานรัฐกรคณะน้ำแต่ละขั้นมีการกระทำผิดก็ให้ปฏิบัติวินัยอย่างเข้มงวดเอาอันนี้ก็เป็นบางหัวข้อเนาะเกี่ยวกับการกดข้นเฮทาดแต่ความจริงแล้วการกดข้นเฮทาดหรือว่าแห่งคำตกคอนพวกเขาก็เห็นวิถีชีวิตการลงชีวิตของประชาชนในระยะก่อนๆจนมาฮอดปัจจุบันนี่ก็ผู้ใดที่มีเงื่อนไขเนาะผู้ใดที่มีการลงชีวิตอยู่ใกล้กับบ่อนที่มีเฮทาดเพิ่นก็ได้เอาสวิงน้อยๆในอันเปซ่อนเอาไปฮ้อนเอาหนาเพิ่นก็ติดพันมาแล้วเนาะติดพันมาแต่สมัยตะกี้แล้วว่าซั่นซะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพิ่นก็มีแจ้งการออกมาจังซี่ก็ให้ประชาชนก็ปฏิบัติตามนี้ไปก่อนเนาะปฏิบัติตามคำสั่งนี้ไปก่อนเพื่อว่าให้กฎหมายหรือว่าระเบียบการของเฮาให้มันเข้มงวดขึ้นแต่ว่าฮ้อนก็บ่ได้พอเท่าใดดอกเนาะเบิ่งตามเบิ่งก็บ่ได้พอเท่าใดได้น้อยเดียวมื้อนึงบางเทื่อก็บ่ได้ซ้ำนะเพิ่นก็เคยเฮ็ดมาจังซั่นเคยดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตของเขาเจ้าว่าซั่นซะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ในเมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็ต้องได้กลับเข้าสู่ระเบียบการเนาะกลับเข้าสู่ระเบียบการเอาอันนั้นก็เป็นข่าวทำอิฐส่วนข่าวที่2นี้เดชอรุณจะพาไปทั้งแขวงหลวงพระบางศึกษาอบรมปรับใหม่ผู้จุดขี้ยาซาซายอยู่นครหลวงพระบางซึ่งข่าวก็ได้เกิดขึ้นในวันที่29เมษายนผ่านมาเนาะเจ้าหน้าที่ห้องการคุ้มครองและการบริการตัวเมืองนครหลวงพระบางก็ได้รับแจ้งข้อมูลการจุดขี้ยาเป็นรูปภาพและก็เป็นทั้งวิดีโอไปพร้อมซึ่งเป็นการจุดขี้ยาเศษเหลือจากการก่อสร้างอยู่บ้านนาหลวงเมืองนครหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางดังนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานกวดกาก็ได้ลงไปเบิ่งเวียกงานตัวจริงลงไปถึงสถานที่ตัวจริงเนาะก็จึงได้กวดพบเห็นเหมือนซั่นซะผ่านการลงกวดกาของเจ้าหน้าที่ก็เห็นว่ามีมูลความจริงแท้จากนั้นจึงได้แจ้งเชิญผู้ที่จุดขี้เหยื่อฮัดมาศึกษาอบรมแล้วก็ปรับใหม่ใส่โทษและเนาะตักเตือนแล้วก็ให้จ่ายค่าสิ้นเปลืองพนักงานลงกวดกาตามระเบียบการที่ได้กำหนดไว้ตอนนี้ก็ต้องเอาใจใส่อย่างเข้มงวดอีหลีในการจุดขี้เหยื่อซาสายเพิ่นก็ได้เว้ามาแล้วเนาะบ่ว่าจะอยู่นครหลวงพระบางหรืออยู่ตัวเมืองใหญ่ๆอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันบางบ่อนบางที่ได้อรุณเห็นนี่พุ่นละทางแถวทางหนองพญาทางตัดใหม่ไปทางดงนาทองนะทางตัดใหม่ก็ยังเห็นบางคนนะเอาขี้เหยื่อไปทิ่มอยู่น้ําแคมทางหั่นอยู่ได้เพิ่นก็ได้ไปกวดกาไปเก็บกรรมข้อมูลแล้วก็ไปปรับใหม่ใส่โทษแล้วได้แต่ก็ยังสืบต่อเฮ็ดอีกรับหูรับตาเจ้าหน้าที่แล้วก็พากันเฮ็ดอีกอันนี้แหละเขาเอิ้นว่าความตื่นตัวของประชาชนนี่มันยังมีหน่อยบางเทื่อก็รถขี้เหยื่อก็เข้าบ่ถึงแต่ก็ต้องมีมาตรการบ่ควรเอาวันทิ่มอยู่เขตตามเข้มถนนหนทางนี่บ่ควรเฮ็ดเนาะตัวนี้เนาะสิว่าเนาะได้ก็ว่ารถต้องมีมารยาทขึ้นกว่านี้เนาะประชาชนบางคนนะก็ตั้งบ่เอาใจใส่ตั้งบ่เคารพระเบียบกฎหมายบ้านเมืองอีหลีได้ก็ไปตีแต่พักแต่ลาดประโวเอาใจใส่บ่มีรถขี้เหยาะขี้เหยื่อเจ้าก็ต้องมีการเก็บเมี่ยนมีการเมี่ยนมัดให้มันเป็นระบบระเบียบก็มีการประสานสมทบกับเพิ่นถ้าว่ารถไปบ่ฮอดพวกเขาจะเฮ็ดแนวใดบางชุมชนบางท้องถิ่นหั่นนะบางเฮือนซานครัวเฮือนหั่นนะก็ต้องมีความตื่นตัวในอันนี้ก็จะไปโทษแต่จะพักแต่ลาดมันก็บ่ได้ตัวนี้นะเจ้าก็ต้องมีความตื่นตัวประกอบส่วนช่วยกันขี้เหยื่อมันเป็นสิ่งที่เศษเหลือมันเป็นสิ่งที่สกปรกที่สุดเนาะสร้างความบ่สะอาดจบงามสร้างมลพิษให้แก่กับสิ่งแวดล้อมอันนี้คือการที่ว่าจูดขี้เหยื่อซาซายนี่สร้างมลพิษให้แก่สิ่งแวดล้อมได้ผลกระทบตามมานี่หลาย PM 2.5 ครับหลายแล้วยังไปโทษใส่อันนั้นโทษใส่อันนี้ระบบโทษใส่ตัวเองเบิ่งว่าการทําลายการจูดขี้เหยื่อมันเป็นแนวใดเนาะเอาไปทิ่มซาสู้ซาซายถนนหนทางก็เปื้อนเปื้อนมีแต่ขี้เหยื่อบ่เอกบ่อายแขกบ้านแขกเมืองเพิ่นอันนี้ก็โอ้เว้ายากบางคนก็ได้เนาะบางคนก็เว้ายากที่สุดเนาะก็ได้มีการศึกษาอบรมปรับใหม่เสียโทษบางเทื่ออยู่น้ำเหือน้ำซานนี่ซุมซนแออัดนี่นะก็มีการจูดกันนะจูดขี้เหงื่อในควันนี่กุ้มไปทั่วทีบทั่วแดนเนาะควันนี่กุ้มไปเบิดสร้างมลพิษทางอากาศเฮ็ดให้อากาศมลพิษนี่เป็นพิษบางคนก็ตากเครื่องตากอย่างไว้อยู่น้ำเหือน้ำซานก็ควันตัวนั้นไปถือก็คิวปึ๊ดอันนี้ก็มีมูลความจริงก็เว้าความจริงสู่ฟังเลยฉะนั้นพวกเขาก็ต้องเป็นเจ้าการร่วมกันเลยแหละ
บ่ว่าจะอาศัยแต่ภาคส่วนเกี่ยวข้องมันก็บ่ได้เนาะอันนี้เฮาเฮ็ดเองเฮาก็มีสติตื่นตัวเอาเองเนาะประกอบส่วนนี่ซอยเหลือซึ่งกันและกันนั่นแหละเฮ็ดให้บ้านเมืองเฮามันจะน่าอยู่ขึ้นออกจากข่าวนครหลวงพะบางเนาะจะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับเจ้าที่ลอกล่อแล้วก็ปรับใหม่รถทุกคันได้ที่จอดอยู่ถนนเศรษฐาธิราชเนาะวันที่30เมษายนผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ได้เริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่นะมีการลอกล่อปรับใหม่รถทุกคันที่จอดอยู่ซองจราจรถนนเศรษฐาธิราชแต่สี่แยกวัดอินแปงหาน้ำพุเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันทร์อิงตามการแจ้งการของนครหลวงวิจันทร์แม่นห้ามรถบรรทุกประเภททุกประเภทแหละจอดอยู่ทรงทางจราจรอยู่ถนนเศรษฐาธิราชแต่สี่แยกวัดอินแปงหาห่อคำซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ได้กำหนดให้เป็น3ทรงทางจราจรคือทรงทางเบื้องขวาไปเลนสำหรับทัวร์รถทั่วไปแล้วก็เลนกลางสำหรับรถเมล์ด่วน BRT ขาลงแล้วก็เลนซ้ายสำหรับรถเมล์ BRT ขาขึ้นอันนี้ก็ควรให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เนาะก็แน่นอนแหละครูเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่แถวใกล้ๆนั้นบางวันบางทีก็สถานที่ก็คับแคบแน่นอนบ่มีวนจอดรถจอดรางแน่บางคนก็มีรถใหญ่สันสาจอดได้จอดตามเข็มทางมันก็ถูกเจ้าหน้าที่ล็อกล้อแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องไกลเกลี่ยหรือว่าต้องเว้ากันด้วยเหตุด้วยผลเนาะทางเจ้าหน้าที่แน่ทางเจ้าของรถเองก็ต้องเว้ากันด้วยเหตุและผลต้องอธิบายให้กับเจ้าหับฮู้ว่ามันเป็นย้อนนั้นย้อนหยังประชาชนก็ต้องเข้าใจและก็ปฏิบัติตามนั้นเนื่องจากว่าระยะบางบ่อนนี่อันก็เป็นระยะหีบด่วนแดเนาะในตอนเช้ารถก็ไอ้อัดถ้าว่าจอดขวางคันรถมันก็ไอ้อัดไปบ่ได้ไปบ่ได้ก็เกิดความยุ่งยากซับซ้อนเส้นทางการจราจรนี่ก็เป็นอัมพาตไปพุ่นละเดินทางไปใส่ก็บ่ได้เด้เนาะแล้วก็เฮ็ดให้งุดงิดง่ายใจให้ง่ายเฮ็ดให้มีการใจให้อารมณ์ฮ้อนแฮงก็มีการผิดเที่ยงกันเกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็โอ้หลีกเลี่ยงที่สุดเด้อตอนนี้เด้อเว้ากันด้วยเหตุด้วยผลเด้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังการจอดรถจอดรางนี่เป็นปัญหาแท้ๆเด้อถ้าว่าจอดขวางทางหมู่นี่หมู่ไปบ่ได้อีหลีเนาะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนเนาะเป็นความเสี่ยงที่สุดแหละตอนนี้บ่จอดรถก็บ่มีแน่ก็คือพวกเฮาเห็นนั่นแหละตึกอาคารก็ติดกันเด้รถราพัฒนาก็หลายนับมือรับหน่ายขึ้นเศรษฐกิจสังคมของพวกเฮาก็มีการพัฒนาเด้ต้องมีการจัดสรรใหม่คืนใหม่นะความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนหนทางเนาะเอาอันนี้ก็ควรปฏิบัติตามเนาะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็มีการแจ้งการไปแล้วบ่ให้มันมีการผิดเถียงกันเนาะเกิดข้อผิดพลาดซึ่งกันและกันมันฟังแล้วล่ะมันก็บ่มีความสร้างสรรค์ว่าซั่นซั่นเนาะเว้ากันโดยเหตุโดยผลมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับหัวไม้ไหลยาวที่สุดในประเทศลาวเนี่ยได้เปิดน้ำไส้เพิ่นก็ได้ปิดลงไปแล้วเนาะภายหลังที่มีการเปิดขัวน้ำไส้เปิดน้ำไส้ขัวเบตงเสริมเล็กข้ามน้ำเสละน้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเก้าบ้านของเมืองน้องแขวงสวรรณเขตเนาะข่าวนี้ก็ได้เกิดขึ้นในวันที่29เมษายนผ่านมาเนาะพิธีเปิดน้ำไส้ขัวเบตงเสริมเล็กอัดแห้งข้ามเสละน้องเตบ้านตะกอหาบ้านอาล่องเมืองน้องแขวงสวรรณเขตก็ได้จัดขึ้นเนาะกรรมธิการบุญโจมอุบลประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงสมณเขตท่านนางดาวรไซสุเรียนประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสมณเขตและก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องประชาชนนี่เข้าร่วมเนาะในโอกาสนี้ท่านคำพองสมวิจิตหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงสมณเขตก็ได้รายงานโดยสังเขปซึ่งโครงการก่อสร้างขัวเบตงเสริมเล็กอัดแห้งข้ามเสละน้องบ้านอาล่องเมืองน้องแม่นอยู่ในแม่นนอนอยู่ในแผนบริมสิทธิ์เพื่อแก้ไขการสัญจรให้เที่ยวได้สองฤดูระหว่างเมืองหาบ้านในบ้านหาบ้านสร้างเมืองและบ้านพ้นทุกตามดำรัส348ของรัฐบาลเนาะว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกและกับมาตรฐานพัฒนาย้อนเห็นได้ความหมายความสำคัญความจำเป็นและความเป็นห่วงเป็นใยต่อประชาชนการน้ำคงแข็งก็จึงได้ตกลงก่อสร้างขั้วค่ำเสละน้องจุดดังกล่าวนี้เพื่อสร้างเมื่อสร้างสำเร็จนี้และเปิดนำไส้แล้วแม้นสามารถแก้ไขประชาชนจำนวน9บ้านคือบ้านอาล่องบ้านป่อน้องเนาะ
บ้านตังอะไรเหนือบ้านตังอะไรน้ำบ้านสวึบ้านตะหลิงเนาะบ้านตาลปะต้อยบ้านแสนซึ่งมีพลเมืองทั้งหมด 4,453 คนหญิง 2,688 คนประกอบมี702หลังคาเรือนให้เที่ยวไปเที่ยวมาได้อย่างสะดวกสบายการคมนาคมขนส่งสินค้าต่างๆเนาะการเที่ยวไปมาหาสู่กันโดยเฉพาะในฤดูฝนแมนบ่ได้ขี่เรือข้ามน้ำอีกแล้วโอ้อันนี้ก็เป็นการดีชมเชยเด้อขัวดังกล่าวนี้ก็แมนได้ออกแบบเป็นขัวประเภทเบตงเสริมเล็กอัดแท้งเนาะมีความยาว175เมตรรวมกว้าง 5.5 เมตรมี8เสามีเสากลางน้ำนี่6เสาโดยแมนแผนกโยธาธิการและขนส่งเป็นเจ้าของโครงการบริษัทที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างแมนบริษัทวิลาเทคคอนซัลท์จำกัดและรับเหมาก่อสร้างโดยบริษัท VLP ก่อสร้างจำกัดในมูลค่าทั้งหมดนี่ 39.99 ตื้อกว่ากีบโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงสมควรนับแต่เมื่อเซ็นสัญญาการก่อสร้างนี่แม่นมีเดือนมิถุนายน2024เป็นต้นมาเนาะจะตั้งปฏิบัติมาฮอดปัจจุบันนาเวียกส่วนใหญ่แม่นสำเร็จหมดแล้วและก็สามารถเปิดนำใช้ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเที่ยวไปมาได้อย่างสะดวกสบายในฤดูฝนปีนี้จะบ่ได้ขี่เรือขี่แพข้ามอีกแล้วส่วนเวียกที่ยังเหลือแม่นเวียกงานต้านเจือนหัวขวานโดยแผนกโนธาธิการและขนส่งแขวงจะได้สุกยู่ให้บริษัทสืบต่อจะตั้งปฏิบัติให้สำเร็จตามสัญญาก่อนเดือนธันวาปี2026นี้แน่นอนเนาะเอาอันนี้ก็แสดงความสมเชยเด้อต่อประชาชนเก่าบ้านอยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตโดยเฉพาะแม่นทางเสละน้องขัวขามน้ำเสละน้องเมืองน้องนี้เนาะก็ขอแสดงความสบเซยน้ำก็จะบ่ได้ขี่เรือขี่แพข้ามในฤดูฝนเนื่องจากว่าน้ำก็ไหลแห้งแน่เป็นอันตรายแน่เนาะมีขัวข้ามไปแล้วก็มีความสะดวกสบายขึ้นนั่นแหละเนาะมีความสะดวกสบายก็ย้อนความเอาใจใส่ของการนำภาครัฐรวมว่าเฉพาะก็เป็นการนำคงแข็งเนาะการนำคงแข็งก็ได้มีการจัดตั้งนำพาเฮ็ดสร้างลงมือเฮ็ดนำใช้งบประมาณหลายพอสมควรก็จึงสามารถเฮ็ดให้ขัวแห่งนี้สำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้กรรมการออกแบบก่อสร้างนี้ตามเทคนิคและก็ได้มาตรฐานเนาะเอาอันนี้ก็ขอแสดงความสมเชยอีกครั้งนึงต่อประชาชนเก่าบ้านของเมืองหนองมาต่อที่ข่าวมาตรการปรับใหม่วันนี้ต่อผู้เขียนทายสินค้าและเครื่องของกีดขวางการสัญจรการเขียนทายสินค้าหรือเครื่องของที่กีดขวางการสัญจรผู้ที่ขับรถขนส่งสินค้าเครื่องของนี่จะถูกปรับใหม่ 350,000 กีบในทันผู้ฟังสำหรับรถขนส่งสินค้าอยู่ตามถนนแคมทางและเขตชุมชนเนาะที่มีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะนับแต่เวลา 7:00 นหาเวลา 9:00 นของนับแต่เวลา 16:00 นหาเวลา 17:00 นครึ่งของทุกๆมื้อเด้ของวันราชการในตัวนี้เนาะระยะตอนเช้านี่มัน 7:00 นหา 9:00 นเนาะระยะตอนแลงแม่น 16:00 นหา 17:00 นครึ่งเมื่อราชการเนาะ 35,000 กีบเด้อตัวนี้เด้อตามการแจ้งการของเพิ่นนี่แหละในกรณีหากมีการละเมิดเกิน3ครั้งผู้ขับขี่รถขนส่งสินค้าหรือเครื่องของดังกล่าวจะถูกถอนใบขับขี่ได้ถูกถอนใบอนุญาตการขับขี่ยานพาหนะเด้อดำรัส 568 ทับรบว่าด้วยมาตรการปรับใหม่และก็มาตรการต่อผู้ละเมิดการสัญจรมาตราที่40เนาะเอาอันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วได้ท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ต้องมีการปฏิบัติตามการแจ้งการสำหรับดังกล่าวนี้มาต่อที่ข่าวอีกข่าวนึงพอมาต่อที่ข่าวเติมอีกเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้แจ้งให้ฮู้ว่าได้จับตัวได้แล้วเนี่ยชาย3คนเนาะชาย3คนสัญชาติจีนที่ว่าก่อเหตุยิงกันอยู่หน้าห้างบันเทิงบ้านปากทางเมืองศรีโคตรบองพร้อมด้วยโครงการอาวุธปืนใน10กระบอกตัวนี้มันเกิดขึ้นมาเนาะในระยะเดือนมีนาบ่คันเดชอรุณจือบ่พิษเนาะเป็นเหตุการณ์ที่หุนแฮงหลายสำหรับเหตุการณ์ตัวนี้กำลังป้องกันความสงบนครหลวงวิจันทร์นี่ก็ได้รายงานให้ฮู้นอกจากกรณีคนร้ายนี่ใช้อาวุธปืนยิงกันอยู่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งเนาะที่ตั้งอยู่บ้านปากทางเมืองศรีโคตรบองนครหลวงวิจันทร์นี่ในวันที่22เมษายนในวันที่22เมษายนในเวลา 22:30 น.
ภายหลังได้รับการแจ้งเหตุนอเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงสืบสวนสอบสวนห้องตำรวจป้องกันความสงบนครหลวงจันทน์ก็ได้ลงสมทบกับกองบัญชาการปกสเมืองสีโคตรและกับภาคส่วนเกี่ยวข้องลงกวดการสถานที่เกิดเหตุตัวจริงและกำหนดเป้าหมายผู้ก่อเหตุผ่านการสืบสวนสอบสวนและก็ติดตามนี้ในวันที่23เมษายน2016ก็จึงสามารถกักตัวผู้ก่อเหตุได้นี่3คนนอกก็คือท้าวเจิ้นเนาะเสิงผิงท้าวเจิ้นเสิงเวยเนาะหรืออาเจิ้งเนาะอายุ37ปีเสียชาติสัญชาติจีนอาชีพนักธุรกิจและก็ท้าวจางหรือแมคโคนี่อายุ40ปีเสียชาติสัญชาติจีนเนาะอาชีพมีนักธุรกิจแล้วก็เท่าสุยงคั่งเนาะหรือว่าคันคั่งนี่อายุ30ปีเสียชาติสัญชาติจีนอาชีพกรรมกรของกลางที่ได้มีคืนนี่รถใหญ่นี่ที่ใช้ก่อเหตุนี่1คันปืนยาว5กระบอกปืนสั้น5กระบอกแล้วก็ลูกปืนอีก500กว่าลูกแล้วก็ยาไอ้อีก137ถุงน้อยเนาะปัจจุบันคดีดังกล่าวนี่แผนกสืบสวนสอบสวนของตำรวจกรมสกัดป้องกันความสงบนครหลวงวิจันทน์กับผมสืบต่อขยายผลหากลุ่มแก๊งพรรคพวกร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายสมช่วยเจ้าหน้าที่เนาะที่ประกวดกาติดตามอย่างบ่งไว้ประสานสาเหตุให้กำหนดเป้าหมายและก็กักตัวผู้ก่อเหตุเพื่อว่าบ่ให้มันเกิดขึ้นและสังคมบ้านเฮาเป็นสังคมที่สงบปลอดภัยเนื่องจากว่าระยะนี้กับสภาพการพัฒนาของเศรษฐกิจก็มีการพัฒนาหลายเนาะฉะนั้นสังคมก็มีความวุ่นวายในบางบนบางเขตบางท้องถิ่นแล้วก็มีผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในนครหลวงจันทน์นี่ก็หลายเสื้อซาดหลายสั้นค้นหลายต่างๆก็เกิดให้มันเกิดบางบนบางที่ก็ดำเนินธุรกิจก็เฮ็ดให้ผลประโยชน์มันบ่ลงตัวกันแล้วก็มีการก่อเหตุกันเกิดขึ้นบางบนบางที่บางกรณีก็เกิดมีปากมีเสียงกันพิษเถียงกันแล้วก็เหตุให้มีกรณีนี้เกิดขึ้นเนาะสภาพความสงบสภาพย่อท้อในสังคมนี้เกิดขึ้นหลายฉะนั้นก็ขอให้เจ้าหน้าที่นี้สืบต่อหักสามุนเสื้อแล้วก็สืบต่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันความสงบทั่วปวงชนเฮ็ดเอาใดให้สังคมมีความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยปราบปรามกลุ่มแก๊งที่มันบ่ดีแล้วก่อกวนความบ่สงบนี่ให้มันค่อยๆหมดไปเนาะจากสังคมของพวกเฮาเอาสมเสยต่อเจ้าหน้าที่อีกเทื่อนึงเนาะที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงเอาการไปการมาเนาะการมาการไปอยู่ตามถนนหนทางการนำใช้รถใช้ถนนกับระยะนี้เนาะก็ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษนี่เด้อเนาะท่านผู้ฟังบ่ว่าจะอยู่เขตใดแขวงใดเมืองใดก็แล้วแต่เนาะการนำใช้รถรางพาหนะเนี่ยบ่ควรขับขี่ไวเกินขอบเขตโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถใหญ่ก็คือดังกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันดุดมานี้เนาะถึงว่าเรียกรุ่นก็จะแนะนำข้อมูลเสนอข้อมูลข่าวสารนี่ในวันที่30ข่าวนี่เกิดขึ้นในวันที่30เด้อรถตู้เสียหลักข้ามเลนตามรถจักรเฮ็ดให้คนขับรถจักรนี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้เกิดขึ้นในวันที่30เมษายนผ่านมาเนาะเวลา 19:23 นเกิดเหตุนี่รถตู้เสียหลักข้ามเลนตามเอารถจักรเฮ็ดให้ผู้ขับขี่รถจักรเพศชายนี่บาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่เส้นทางบ้านสำเกตเมืองสีโคตะบองเนาะเมืองสีโคตะบองนครหลวงจันทน์หลังจากเกิดเหตุทีมกู้ภัยก็ได้เข้าช่วยนำตัวผู้เจ็บผู้บาดเจ็บนี่สุดน้ำส่งปินปัวอยู่ห้องหมอ150เตียงส่วนสาเหตุนี่รูปคดียังอยู่ในขั้นตอนเก็บกรรมข้อมูลของเจ้า